0: หลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: เวลา 11:54 นาทีของวันอังคารที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกซึ่งประเทศไทยมีคิวในการขึ้นพูดวันพฤหัสนี้ส่วนตัวได้มีการเตรียมรายละเอียดที่จะแถลงไว้แล้วโดยจะเป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่ทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้วยตัวเองเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการนำประเทศไทยเข้าสู่กติกาใหม่ๆของโลกเช่นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบของพลังงานการบรรลุเป้าหมาย Net Zero หรือก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมรวมถึงการเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลกทำให้สามารถสร้างสัมพันธ์สร้างความร่วมมือเพื่อให้การตกลงต่างๆไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นๆในโลกส่วนการชูจุดเด่นในการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก็คือความพร้อมของประเทศไทยที่ทำให้ทุกประเทศในโลกให้ความสนใจและเปิดความสัมพันธ์การค้าเศรษฐกิจความร่วมมือความมั่นคงและเพื่อให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: แล้วมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกับคุณสาธินีกันจันกระจ่างวงครับ
6: สื่อต่างประเทศมีรายงานว่าจูเลียนวอร์ดผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของแฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลโดยก่อนหน้านี้วอร์ดก็เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วให้กับทีมหงแดงเมื่อฤดูกาล 2022-2023 ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าวันนี้ไทยมีลุ้นชิงเหรียญทองกันหลายประเภทค่ะเริ่มต้นที่ e-sport e-football นั้นก็จะเริ่มเวลา 7:00 นแล้วตามด้วยยกน้ำหนักซึ่งก็มีชิง2เหรียญทองโดยรุ่นแรก49กิโลกรัมหญิงในเวลา 11:30 นาทีต่อด้วยรุ่น53กิโลกรัมหญิงในเวลา 15:00 จากนั้นฟุตบอลทีมชายกลุ่ม A ทีมชาติไทยนั้นพบญี่ปุ่นในเวลา 17:30 นาทีสัตว์ที่นี่จันกระจ่างวงรายงานค่ะ
7: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

องทัพเรือซ้อมย่อยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินปี2569วันนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ขอเชิญประชาชนรับชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครม.เคาะประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงิน 15,500 ล้านบาทครอบคลุมที่อยู่อาศัยเสียหายและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569มูลนิธิชัยพัฒนามอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเตรียมเปิดฐานทัพใหม่2แห่งบนเกาะกรีนแลนด์คุมความมั่นคงอาร์กติกกัมพูชาไม่สนดราม่าในไทยกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาเมินเสียงประท้วงเดินหน้าจัดเวิร์กช็อปเครื่องแต่งกายเขมรพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับทักทายพูดคุยกันคุณมาศณัฐมนต์ภักดนนท์นะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับเพลงวันนี้นะครับคำสัญญา
0: ครับ
1: ของวงอินโดจีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นะครับนำมาฝากกันก็อยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนะครับหลายคนหลายท่านเกษียณอาจารย์สุธีครับ
0: เตรียมจะลากันแล้วเหรอ
1: ถูกต้องครับ
0: หลายท่านก็ทำงานมา40กว่าปีเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถือว่ามีความผูกพันกับหน่วยงานคือบางท่านเนี่ยบรรจุก็ที่นี่เกษียณก็ที่นี
1: ่ครับ
0: นะครับคือไม่ได้ย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นเลยตลอด40ปีนี่ก็เรียกว่าค่อนชีวิตเลยนะ
1: หลายคนบอกว่าการทำงานอยู่ที่ทำงานใดที่ทำงานหนึ่งเนี่ยบางคนบอกใช้เวลามากกว่าที่บ้านอีกที่บ้านเนี่ยบางทีกลับไปช่วงเย็นนะเรากลับไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวสักแป๊บหนึ่งเนี่ย
0: ตื่นแล้ว
1: ตื่นแล้วเช้าอาบน้ำมาทำงานอีกแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับเป็นวงจรชีวิตซึ่งเป็นประจำทุกวันเวลาการเกษียณนะครับมาถึงนะครับเวลาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาถึงบางคนบอกใจหายมาก
0: ใช่หายแน่นอนครับเพราะว่าผูกพันอย่างที่ว่านี่นะครับดังนั้นก็ถือว่าท่านได้ทำแบบทำอย่างที่ดีที่งามให้กับรุ่นน้องๆให้กับอนุชนนะครับสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีๆคนรุ่นหลังก็จะได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางสืบต่อไปนะครับส่วนไหนที่ยังทำไม่ได้ยังทำไม่สำเร็จก็ส่งต่อให้รุ่นน้องๆนะครับได้มาช่วยสานต่อในภารกิจต่างๆเหล่านั้นนะครับในช่วงนี้นะครับหลายท่านเองก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของสถานการณ์น้ำเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ติดตามนะครับบางทีข้อมูลข่าวสารจากเพจต่างๆก็ต้องคอยเฝ้าสังเกตสังการว่าเป็นทางการหรือไม่อย่างไรนะครับบางทีอาจจะสร้างความตื่นตระหนกได้อย่างไรเสียนะครับในส่วนของประเทศไทยของเราก็ยังมีกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานเป็นต้น
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานอย่างเป็นทางการ
1: แล้วก็มีปภ.อีกนะครับ
0: ใช่ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็พยายามที่จะติดตามนะครับผ่านสื่อที่เป็นทางการนะครับที่จะได้ประกาศให้ทราบกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเอเชียนเกมวอลเลย์บอลสาวไทยสรุปแล้วได
1: ้เหรียญทองแดงครับ
0: เหรียญทองแดงหลังจากที่ชนะ
1: เมื่อวานนี้ชนะเกาหลีใต้เนี่ย3เซตนะครับก็หลายคนบอกว่าเป็นไปตามคาดส่งกำลังใจนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเซตแล้วสาวไทยทำฟอร์มได้ดีมากๆเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของเกมบุกเกมรับต่าง
0: ๆ
1: นะครับ
0: แล้วเหรียญทองนี่เป็นของจีนไหม
1: เหรียญทองของจีน
0: จีน
1: นะครับ
0: เหรียญเงินเป็น
1: ของญี่ปุ่น
0: นะครับไทยเราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับส่วนน้องเน่ก็วันนี
1: ้ใช่ครับ
0: อย่าลืมส่งกำลังแรงใจส่งใจไปเชียร์น้องเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอัมลอยนะฮะบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาส์ก็ทาเลนต์นะครับ2026ซึ่งกำหนดรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายนของอเมริกานะครับแล้วก็ตรงกับเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยก็ไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหม
1: ครับได้นะฮะ
0: สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยของเราส่วนท่านที่เตรียมติดตามรับชมการซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารควันนี้มีซ้อม
1: ถูกต้องครับเป็นการซ้อมย่อยนะครับก็อยู่ในช่วงของไปปลายแล้วของการซ้อมย่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมก็จะมีการซ้อมย่อยแล้วก็มีทั้งการซ้อมใหญ่ด้วยนะครับก่อนที่จะถึงพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ครับ
0: ส่วนพระราชพิธีปลายปีนี้นะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะครับจากที่มีการประกาศให้ได้ทราบกันก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้ประกาศนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันในห้วงช่วงเวลานั้นครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของมูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวของวันนี้ที่สำคัญนะครับที่เรานำมาฝากกันก็ต้องพลาดไม่ได้เรื่องที่ต้องติดตาม ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างเช่นเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีการแจ้งเตือนจากปภ.ด้วยนะครับดูเหมือนลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักนะครับก่อนหน้านี้มันเริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่หลากหลายจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ไปดูข่าวนี้กันก่อนนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นะครับที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชโดยมีทางด้านของนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมท่าอากาศยานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีทางด้านของพลโทดรทิพย์ภวยนอกแม่ทัพภาคที่4รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับ
0: ครับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมก็ได้ดำเนินการในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชสร้างมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2562นู่นแหละนะครับแล้วก็มาแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566แล้วก็เปิดบริการอย่างเต็มระบบเมื่อ19กันยายน2566โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับ
1: ครับอาคารหลังนี้นะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะครับถึง 3,600 ตารางเมตรนะครับเป็นอาคาร3ชั้นคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารอาจารย์สุธีคุณผู้ฟัง 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือว่าถ้าคิดเป็นรายปีเนี่ยนะครับก็ประมาณ 4.6 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวในการนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารนะครับและทอดพระเนตรนิทรรศการกรมท่าอากาศยานภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่แห่งนี้ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินสู่อาคารที่ประทับรับรองรัตพิมานรัตนพิมานนะครับขออภัยภายในค่ายวชิราวุธกองทัพพระที่4ตามลำดับครับ
0: ครับและเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตบางวิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับได้พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิตนะครับซึ่งก็มีใจความสำคัญคือขอให้นำความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับนำไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับในส่วนทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตในส่วนของการประกอบสัมมาอาชีพท่านก็ได้พระราชทานแนวทางนะครับบอกว่าให้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองคอยหมั่นตรวจสอบตัวเองนะครับแล้วก็ให้มีการพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานแล้วก็ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอนั่นเองครับ
0: สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่5วิทยาเขตด้วยกันก็มีวิทยาเขตปัตตานีหาดใหญ่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและตรังก็มุ่งพัฒนาการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการแพทย์และบริการสังคมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของบัณฑิตนะครับที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับได้มีการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการเคลื่อนที่นะครับเป็นการรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุก็คือโรคทางดวงตานะครับ แล้วก็มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยโอกาสนี้นะครับได้มีการมอบกระเป๋านักเรียนพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดแก่โรงเรียนปราสาทนะครับแล้วก็มีโรงเรียนบ้านซับยางโรงเรียนบ้านหินดาดนะครับโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์โรงเรียนหินเพิงโรงเรียนป่ารังงามแล้วก็โรงเรียนหนองกระขออภัยนะครับหนองกระน้อยด้วยครับ
0: ครับส่งห่วงใยเรื่องของสุขภาพอนามัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะครับก็ถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานนะครับของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยนะครับผู้ทรงวางรากฐานและก็ส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะด้านการพัฒนาแพทย์ศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษาการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์และก็การก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศยังคงยึดมั่นในพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งหน้าทางการแพทย์ของประเทศต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมถึงกองทัพบกนะครับก็มีการจัดขึ้นที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาโดยมีทางด้านของดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาและพลเอกเจษฎาศรีสุภาพกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารักษาการแทนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารวมถึงมีทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงนะครับก็มีการร่วมในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาด้วยครับ
0: ครับก็ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันการบันทึกลงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง3หน่วยงานนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของโครงการทหารพันดีตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับโดยได้ดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีในหน่วยทหารพร้อมทั้งพัฒนาการผลิตและใช้สารชีวพันธุ์ในการส่งเสริมการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัยโดยที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ได้สนับสนุนและก็ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกับกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการลงนามในครั้งนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เข้มแข็งและก็นำไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไปครับ
1: ครับซึ่งโครงการทหารพันดีเนี่ยนะครับก็ถือว่าทุกกองทัพภาคทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังอาจารย์สุธีก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับขยายผลจากหน่วยทหารสู่ชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีก็ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยทำได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆด้านทางการเกษตรด้วยนะครับเอามาดูกันที่กองทัพบกกันบ้างคุณผู้ฟังครับมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับเรื่องของอุทกภัยฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับยังคงดำเนินการกันอยู่อย่างเช่นล่าสุดในทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4โดยมณฑลทหารบกที่45นะครับได้มีการจัดกิจกรรมในว่าจะเป็นการนำน้ำดื่มอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย40กว่าครัวเรือนนะครับในพื้นที่ตำบลเขาศกนะครับที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันเนี่ยยังคงมีการสนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็ยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
0: ครับก็เป็นการปฏิบัติงานที่เรียกว่าบูรณาการ
1: ครับ
0: ทำงานร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะครับเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนจิตอาสาด้วยนะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในระยะนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ22กันยายนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภก็ได้สั่งการด่วนถึง10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับก็คาดการณ์ว่าในช่วงของวันที่29กันยายนนี้นะครับมวลน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์เนี่ยเป็นต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมารวมกันที่ปากน้ำโพก็ต้องมีการติดตามในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีปริมาณอยู่ที่ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อสมทบกับลำน้ำสาขาอีก150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ปริมาณน้ำ เหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
0: ครับจากปัจจัยดังกล่าวนี้นะครับกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.50 แล้วก็ 1.50 ถึง 1.50 เมตร
1: ครับ
0: นะครับก็เพิ่มอีกประมาณเรียกว่าครึ่งเมตรจนถึงเมตรครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอกาสสูงอยู่นะอาจารย
0: ์ครับ
1: เนี่ยนะฮะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคราวนี้ที่ต้องระวังคุณผู้ฟังก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มนอกแนวคันกั้นน้ำ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรนะครับอย่างไรก็ตามมีการยืนยันว่าระดับน้ำดังกล่าวเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำอันนี้ต้องระวังครับ
0: ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้กำชับให้ทั้ง10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยรวมถึงภาคเอกชนที่ประกอบกิจการริมน้ำเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและแพร้านอาหารให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะจากเพจ Army Radio นะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทางแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่าง
1: ครับแล้วก็มีคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับ
0: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตคุณลาวของเจียม
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับก็ช่วยโพสต์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้เรามาโดยตลอดนะครับ
0: ครับเนี่ยฮะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาก็ส่งมาให้ส่งกำลังใจคุณโอ๊ตไฮโรด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่ครับคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างคุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิ่มจันทสิงห์คุณบัวลอยคุณหนึ่งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึกรวมถึงครอบครัวทหารผ่านศึกแล้วก็ทหารนอกประจำการด้วยนะครับก็มีการประชุมนะครับสภาทหารผ่านศึกคุณผู้ฟังเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางด้านของการดูแลการสงเคราะห์นี่แหละครับครอบครัวทหารผ่านศึกตลอดจนในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับภารกิจในการดูแลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศนะครับหัวโต๊ะเนี่ยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกเป็นประธานครับ
0: ครับที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการได้ส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการรวมแล้วก็ 445,862 คนนะครับเป็นเงินกว่า 1,484 ล้านบาทครอบคลุม6ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านการสวัสดิการการศึกษาการอาชีพการเกษตรการให้สินเชื่อการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสิทธิและเกียรติในด้านความมั่นคงของชีวิตและที่อยู่อาศัยองค์กรก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็ได้ดำเนินการสร้างและก็ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ทหารผ่านศึกที่พิการและยากไร้พร้อมได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปรับสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาคครับ
1: ครับก็ในเรื่องของด้านการศึกษานี่นะครับก็มีการได้มอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกนะครับให้กับในส่วนของบรรดาบุตรของทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวมีในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับมีการมอบในส่วนของอุปกรณ์เสริมแล้วก็ในเรื่องของกายอุปกรณ์ต่าง
0: ๆ
1: ให้กับโรงพยาบาลนะครับในก็มีการหน่วยที่มีการออกหน่วยเคลื่อนที่อย่างหน่วยภูมิภาคด้วยนะครับดำเนินการอย่างครอบคลุมทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับ
0: ครับแล้วก็มีการพิจารณาถึงงบประมาณปี2571ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวชื่นชม
1: ถูกต้องครับ
0: เอาไว้ด้วยนะฮะ
1: ครับก็บอกว่าเมื่อฐานเข้ามารับใช้ประเทศเนี่ยก็ควรที่จะต้องตอบแทนนะครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้ได้มีการเสียสละแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลให้พวกเขาเหล่านี้นะครับรวมถึงครอบครัวอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการได้รับสิทธิการได้รับสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลให้อย่างดีแล้วก็สมเกียรติที่สุดครับ
0: ครับพลทหารอาสาเป็นยังไงบ้างเปิดรับสมัครมา12วันแล้ว
1: ครับก็บอกว่ายอดสมัครสะสมนะครับ9,000 กว่านาย 9,200 กว่านายอันนี้คือทุกเหล่าทัพ นะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราติดตามกันเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกค่อนข้างเยอะเลยก็จะยาวไปจนถึง24มกราคมปี70เลยทีเดียวขณะเดียวกันเมื่อวานนี้อีกหนึ่งข่าวดีอาจารย
0: ์
1: นะครับครม.
0: คนไฟเขียว
1: เอาไฟเขียวนะครับคนละครึ่ง60 40เนี่ยนะครับ
0: ไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทย
0: ต่ออีก2เดือนนะฮะ
1: อีก2เดือนแต่พันเดียว
0: ตุลาพฤศจิกาในวงเงินเท่าไหร่ฮะ
1: 1,000
0: บาท
1: ครับ
0: ความหมายคนละอย่างกับเดือนละ500นะ
1: ครับ
0: คือ 1,000 บาทเนี่ยใช้ได้2เดือน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100 บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงก็องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญาอยู่กันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมมึงบังเกิดขึ้นแด่พนวกะภิกษุพมัจเจมะภิกษุละท่านสาระตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ดอกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังขอนำกุญยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการะนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการะนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญกุญยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอจะยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวัมวัชรังนามะปะติมังอิติปาติหาริยกำลังพุทธโรปังอหังวันหามิสัพปโสสัทธาสดเทปวันตเมงสิติพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิติตัมมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิติสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมพัมมาจมหาเทวาสเปยักกาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมจมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังวิรัยหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัอิติโยพุทธัสสะมานีมานะพุทธัสสะสวาหุมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขออนุโมทนากับใจสภากาแฟครั้งที่86ที่ชุมชนชุมชนวิสาหกิจคนรักเขาพญาดนเดินธงโดยเองในโดยคุณนิติพัฒน์ฤทธิ์รอดซึ่งได้รับเป็นเจ้าภาพสภากาแฟนะก็คืออาจิบกาแฟแชร์ความคิดประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดก็คือสืบสานสานต่องานของพ่อกันนะสืบสานสานต่องานของพ่อนะก็ต้องขอขอบใจทุกท่านแล้วก็ขอขอบใจญาติโยมสาธุชนชาวอำเภอชาววัดพัฒนาธรรมกสิทธิ์หลวงพ่อเพชร
ตลอดจนคณะสงฆ์วัดพัฒนาธรรมรามที่เป็นกำลังใจเป็นพลังในการขับเคลื่อนวัดพัฒนาธรรมรามจากวัดอุทยานการศึกษาสู่วัดพัฒนาตัวอย่างและสู่วัดพัฒนาดีเด่นแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างเราก็ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงแต่โดยเฉพาะเราจะต้องเน้นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ดำเนินการไปแล้วก็คณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมก็มีการขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอ

ทนคุณธรรม1สันติสุข2กตัญญูเวทิตาธรรม3สามัคคีธรรม3ทนพึ่งตนเองก็1สัมมาชีพ2สุขภาพอนามัย3สาธารณสงเคราะห์นี้ก็คือเป็นงานที่อาตมานำพาคณะสงฆ์ขยับขับเคลื่อนไม่ว่าบางทีบางครั้งจะเหนื่อยก็ต้องอดทนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอาตมาก็ได้ประชุมคณะขับคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนโครงการวัดส่งเสริมสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางสู่วัดสุขภาวะดักพุทธธรรมของภาคกลางภายใต้ยุทธศาสตร์หลักว่าพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขนามก็คือการประชุมวางแผนก็คือมีวิสัยทัศน์ก็คือเปลี่ยนสถานะของของวัดให้หลุดพ้นจากการเป็นเพียงแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมสู่การเป็นศูนย์กลางจิตใจและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักคือสุขภาวะประสงค์สภาพแวดล้อมและพื้นที่และนโยบายกลไกของชุมชนมิติของการพัฒนา4ด้าน1มิติที่1ก็คือพระรักสุขภาพการดูแลโภชนาการส่วนบุคคลรสหวานมันเค็มและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อระดับ2มิติที่2งานศาสนาสร้างสุขปรับเปลี่ยนค่านิยมงานบุญเช่นงานบวชสร้างสุขและงานศพไร้ความปุ่มเปื่อยปอดอวัยมุขมิติที่3ปรับสภาพแวดล้อมจัดพื้นที่วัดให้เป็นเขตปลอดเหล้าบุหรี่และการพนันสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมิติที่4การบูรณาการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงวัดเข้าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนสรปต่อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธกลยุทธการเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมเริ่มจากการระเบิดจากข้างในผสมมีความรอบรู้ด้านสุขภาพขยายส่วนระบบวัดสร้างระบบนิเวศพื้นที่ปลอดภัยขยายส่วนระบบชุมชนสร้างนโยบายสาธารณท้องถิ่นพร้อมใช้โมเดล3ระยะนำร่องทดลองขยายผลเครือข่ายส่งมอบกลไกสู่ท้องถิ่นต่อเนื่องนั่นก็คือที่อาตมาภาพได้ประชุมกันก็คือว่าเราจะต้องช่วยกันกอบกู้ภัยเงียบที่จะเข้ามาคุกคามสุขภาพเราโดยเราได้ร่วมกันก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำคัญคือลดละหลักๆนี้เป็นต้นสาธารณนั้นเราก็มีการสารสืบสารสารต่องานของคณะสงฆ์สืบสารสารต่องานของคณะสงฆ์เพื่อขับเคลื่อนสู่วัดสุขภาวะสาธารณชนหลายวันนี้เราก็มาฟังและเรียนรู้พุทธศาสนสุภาษิตเป็นพระที่พุทธองค์ทรงตัดสอนพุทธสาวกประชาชนพุทธบริษัทให้ยึดมั่นอยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนอัตตาเวจิตตังสยโยชนะตนและเป็นดีความหมายของคำว่าชนะตนก็คือทำตนให้เป็นทำตัวให้เราเป็นตัวของเราเองหรือจิตใจของเราเองเอาชนะกิเลสตัณหาที่ครอบงำอยู่ภายอยู่ให้ได้ในเมื่อจิตใจที่ไม่ฝ่ายต่ำ

มักจะนำไปสู่ความชั่วร้ายกล้าทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านของบ้านเมืองได้หากเราไม่สามารถบังคับควบคุมจิตใจให้ดีก็จะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากการเอาชนะจิตใจที่โลภย่อมไม่ยากอยากได้ทรัพย์ของผู้ย่อมไม่อยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นย่อมไม่อยากร่ำรวยในทางที่ทุจริตผิดกฎหมายถ้าเอาชนะใจที่โกรธได้ก็จะไม่ก่อเหตุประทุษร้ายต่อใครให้บาดหมางเจ็บร้อนตาย

ถ้ารักดีก็จะไปทางสุคติไปสู่ทุกสุคติรักชั่วก็จะพาตัวเองไปสู่ทุกขติอย่าเข้าใจว่าสุคติหรือทุกขติมีความหมายถึงชาติหน้าจะรับเท่านั้นจะต้องรับกันตั้งแต่ในชาตินี้แบบที่เรียกว่าทันตายเห็นกันทีเดียวเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้แล้วสาธุชนทั้งหลายจึงควรสร้างกติที่ดีที่ดีงามให้แก่ตนเองเถิดทุกคนเลือกที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีหรือทำชั่วได้ต้องถามใจตนเองว่าดูว่าอยากอยู่อย่างสุขสบายหรืออยู่อย่างเดือดร้อนตลอดชีพอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักยิ่งทุกคนคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ารักตัวเองยิ่งกว่ารักสิ่งใดในโลกนอกจากจะปฏิเสธความจริงเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้นแบบชายกับหญิงที่หวังจะแอบอิงกันต่างก็บรรยายกับคู่สวัสดิ์ของตนว่ารักเธอยิ่งกว่าฉันพร้อมที่จะสละทุกสิ่งแม้ชีวิตให้ได้แม้แต่ความจริงนั้นเหตุที่เราทุ่มเทความรักให้คนอื่นก็เพื่อมุ่งหวังให้เขารักตนเองนั่นเองเพราะตนนั้นเป็นที่สุดเป็นสุดที่รักยิ่งปรารถนาสิ่งใดในโลกหน้าต้องจึงต้องเพียรพยายามหามาบำเรอให้ได้ความหวังในสิ่งที่ต้องการคือความสุขเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักก็จงประพฤติธรรมไม่สุจริตอย่าประพฤติทุจริตเพราะผู้ประพฤติธรรมนั้นย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านัตติอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยน้ำไม่มีสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามนุษย์ทุกคนทุกรูปทุกนามมีความรักตนเองมากที่สุดนั้นมีมากไหมครับดังที่กล่าวมาแล้วยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งคือหากตนเองทำผิดให้ในสิ่งที่รู้ว่าผิดเช่นเสพยาเสพติดติดสุราติดการพนันติดเที่ยวกลางคืนก็มักจะฝืนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีการให้อภัยตนเองไปอยู่ร่ำไปไม่คิดแม้จะแก้ไขสิ่งผิดใครที่คิดจะทำสิ่งที่ผิดซ้ำซากตัวอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนไม่รักตนเองจึงสมควรที่จะต้องแก้ไขด้วยการงดเว้นจากสิ่งที่เป็นอบายทั้งปวงเสียจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่รักตนอย่างแท้จริงความรู้เปรียบด้วยคู่กำลังกายเหยสุจริตคือเกาะบังศาสตร์พ้องปัญญาประดุจดังอาวุธคุมสติต่างโล่ป้องอาจแก้วกลางสนามอัตตามวะกะตังปาปังอัตตนาสังกริตสติถ้าตนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองอันว่าบาปนั้นหมายถึงความชั่วเรื่องทุจริตคิดมีชอบประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาเป็นกรรมที่ทำแล้วต้องเศร้าหมองใจเป็นทุกข์ใจเกรงถูกอาชญาแผ่นดินกลัวถูกทำร้ายแบบล้างแค้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำบาปเองจึงย่อมจะต้องเศร้าหมองคลองทุกข์ไปตลอดทั้งวันทั้งคืนหลับก็ไม่เป็นสุขตื่นก็หวาดระแวงพระองค์จึงประทานคำสอนใน

0: ในโอวาทปาติโมกขเรกว่าอย่าทำบาปทั้งปวงใครที่ไม่ต้องการให้จิตใจตนเองเศร้าหมองชีวิตเป็นชีวิตที่อับเฉาต้องรับทุกข์รับกรรมเวรจากการทำบาปก็จงละเว้นสิ่งที่ทำบาปอกุศลเสียให้เด็ดขาดเพื่อชาตินี้จะได้อยู่ดีเป็นสุขชาติหน้าจะได้ไปสู่สุคติภูมิอัตนากัตอักตังปะปังอัตนาวะวิสุทธิตนไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองในศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเขาพายกันสอนว่าบาปที่คนทำไว้สามารถล้างออกคือชำระให้บริสุทธิ์สะอาดได้ด้วยพิธีกรรมต่างๆกันไปใครทำบาปกรรมอันใดไว้จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามศาสนาพราหมณ์ให้ปล่อยไปตามเรื่องเพียงแต่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดชดใช้กรรมไปจนกว่าจะสิ้นถึงศาสนาอินโดมสามารถล้างบาปได้ด้วยตนเองด้วยการลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ศาสนาอื่นก็ล้างบาปได้โดยวิธีเข้าพิธีกรรมพุทธแต่พุทธศาสนาถือว่าผู้จะไปสดได้คือผู้ที่ไม่ทำบาปทั้งปวงฟักแฟงแต่งเต้าถั่วงายนวานสิ่งใดเป็นผลสิ่งนั้นทำแทนวานกุศลเสิบสิ่งตีดีแหบทำบาปบาปกระฉันชั่วร้ายตามตนอัตตัตถะปัญญาอสุจีมนุษย์สามมนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดคนเราทุกคนมีส่วนมักเป็นคนเห็นแก่ได้สนใจแต่ประโยชน์ส่วนรวมสนใจแต่ประโยชน์ส่วนของตนคนอื่นจะเดือดร้อนและเสียหายลำบากยากแค้นอย่างไรฉันก็ไม่เกี่ยวใครจะนินทาว่าร้ายสาปแช่งก็หูตัวลมเสียงมีขันติอดทนได้เพราะผลประโยชน์ที่ตนได้รับคนเช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนไม่สะอาดมีแต่ความโลภในกมลสันดานย่อมเป็นคนที่ติดฉินนินหาและสาปแช่งทุกแห่งหนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศของตนและวงตระกูลสามารถทำร้ายชาติและศาสนาได้ทุกเรื่องบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่ควรคบหาสมาคมกับคนสกปรกพวกนี้เชื่อจะทำตัวให้ต้องมัวหมองไปด้วยอัตนาธรรมยันติบัณฑิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตจะต้องเป็นคนฉลาดรู้หลักนักปราชญ์ได้ผ่านการศึกษาเรียนมามีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่อความลำบากที่สำคัญคือมีความรู้คู่คุณธรรมด้วยก่อนที่จะได้รับองค์การยกย่องว่าเป็นบัณฑิตก็จะต้องผ่านการฝึกฝนบนท่องบนข้ามเข้มภายในระเบียบวินัยอันดีมาแล้วทุกคนผู้ที่ไม่ฝึกตนไม่มีหลักธรรมในที่บาทสี่กำกับดูแลจะไม่มีวันได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแม้จะอยู่ในวงการพุทธศาสนาก็อย่าได้หวังว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเขาเพียงแต่เข้า
1: ชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและจับตาหลังพรรคกล้าทำปรับออกจากวิปฝ่ายค้านรวมทั้งสถานการณ์น้ำ11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำติดตามกับคุณธิตรีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ยังต้องจับตาความเคลื่อนไหวการเมืองหลังพรรคกล้าทำปรับออกจากวิปฝ่ายค้านโดยโครงสร้างของพรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือเพียง5พรรควันนี้ 9:30 นที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภาในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินำทีมสสพรรคประชาชนแถลงข่าวความพร้อมการเตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับกกต.เรื่องมติหัวเลือกสว.ซึ่งจะไปยื่นในวันศุกร์นี้10โมงเช้าที่บ้านพระอาทิตย์นายสนธิลิ้มทองกุลนัดแถลงข่าวเปิดทิศทางการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนรอบใหม่ภายใต้แนวคิดรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยหยิบประเด็นทุนต่างชาติสีเทานอมินีการถือครองที่ดินและทำธุรกิจที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของคนไทยขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญช่วงบ่ายศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับสามียื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับพิจารณาคดีใหม่กรณีมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำ11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้อยู่ที่1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและตั้งแต่8นาฬิกาวันนี้ตามเวลาในไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่นางสาวรัติการอำลอยศิลปินสาวชาวไทยวัย16ปีเข้าลุยในรอบชิงชนะเลิศอเมริกา

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817

0: ชื่อเพลงว่ามนรักชาวบ้านทุ่งจบลงไปครับกับเสียงร้องเพราะๆของ AI Cover เนี่ยนะครับแต่งโดยร้องไก่ครับเจ้าของเพลงอิจฉาตายายเป็นผู้แต่งรักเธอที่สุดอย่างเงี้ยเขาแต่งแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงครับเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเช้านี้กับเรื่องราวของข่าวคนคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอขอบคุณครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการและสวัสดีไปทุกทิศทั่วไทยครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพกับเรื่องราวของข่าวประจำวันครับซึ่งก็วันนี้ก็เป็นวันใหม่ที่เช้านี้เราลุ้นเสียงจากเนเน่รอยัลเธอจะได้รับรางวัลชนะเลิศหรือไม่ลุ้นกันระทึกนะครับในช่วงนี้ครับหรืออาจจะทราบผลกันแล้วก็ได้นะครับผมมวนจะอ่านออกอากาศนี้ครับอาจจะได้รู้กันแล้วละนะครับอย่างไรแต่ครับรายการนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับจากวิชัยตุ้จินเนื้อแกงตัวมูลอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุ้จินไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวแล้วก็ราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100-1,200นะครับโดยประมาณแล้วเราก็จะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ท่านเลือกครับโทรหาเราครับเราจะได้เลือกทางด้านของอาหารที่คุณต้องการโทรหาเรารีบนำเมนูไปให้โทรเลย0819465036วิชัยตัวจริง0819465036ครับวิชัยตัวจริงครับโทรเลยเช้านี้นะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิซิดวงลิซิดวงนี่บอกได้เลยว่าโหมันตอบโจทย์ได้เป๊ะแค่4ขวด5ขวดเท่านั้นครับวิธีการรับประทานของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็จะตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกโรคแล้วขายกันมา30ปีครับปีใหม่นี้ก็ขึ้นปีที่31แล้วนะครับขอบพระคุณครับท่านยังให้ความไว้วางใจและซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะครับและตอนนี้ก็ทั้งแถมทั้งลดราคาสนใจก็โทรศัพท์คุยกันมาเบอร์เดียวกันน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับนี่ตัวนี้ขายดิบขายดีเลยเพราะมันมีตั้ง9ชนิดอ่ะเอามารวมไว้ในเม็ดแคปซูลญี่ปุ่นอันเดียวกันเลยเม็ดแคปซูลที่มองเห็นใสๆในเม็ดแคปซูลครับไม่ใช่เป็นรูปแบบซอฟเจลนะครับแต่อันนี้เป็นรูปคอลลาเจนของญี่ปุ่นเขาเอามาใส่เป็นน้ำมันสกัดเย็นครับทั้งน้ำมันงาดำผสมกับน้ำมันงาขี้ม่อนผสมกับจมูกข้าวผสมกับน้ำมันมะพร้าวผสมกับน้ำมันกระเทียมน้ำมันดาวอีคาน้ำมันดอกทานตะวันคอลลาเจนจากญี่ปุ่นครับแล้วคุณจะรู้เลยเมื่อรับประทานไปแล้วมันจะตอบโจทย์โรคหลายๆได้หลายต่อหลายโรคเพราะว่ามันรวมถึง9ชนิดแต่ละตัวนั้นน้ำมันงาดำก็มีประโยชน์แต่ละตัวอยู่แล้วน้ำมันมะพร้าวก็แต่ละตัวก็มีประโยชน์อยู่แล้วแต่พอเอามารวมกันในประโยชน์2เด้งเลยครับถูกคูณ2เข้าไปครับลดไขมันลดความดันลดเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงหัวใจไตและก็ตับลดอาการมือและเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับบำรุงสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายและที่สำคัญหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงอะไรเลยไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดเราลดให้200บาทน้ำมันสกัดเย็นน้ำมันรวม9ชนิดนะครับลดให้200บาทถ้าซื้อ2ขวดครับแต่ถ้าซื้อ2แถม1ต้องตัวนี้ครับน้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันมะระ ขี้นกน้ำมันมะระจีนน้ำมันมะระหวานและก็น้ำมันงาดำ4ชนิดจึงเรียกว่าน้ำมันมะระ3ชนิดผสมน้ำมันงาดำสกัด 100% ประสกัดเย็นเช่นเดียวกันครับมี60เม็ดเท่ากับ9ชนิดแต่มะระ3ชนิดนี้ได้2แถม1ครับช่วยอะไรช่วยเรื่องของผู้ที่มีปัสสาวะบ่อยกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานครับเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานน่ารับประทานน้ำมันมะระ3ชนิดซื้อ2แถม1และตัวสุดท้ายน้ำมันมะพร้าวครับสกัดเย็น 100% ตัวนี้ก็ช่วยให้หลับดีขึ้นบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังช่วยลดไขมันลดเบาหวานความดันครับแล้วก็ข้อต่อกระดูกครับผู้ที่ชามือชาเท้าก็ล้างสารพิษที่สะสมในร่างกายซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับ3ชนิดนี้4ชนิดของสมุนไพรธรรมชาติคราวนี้ก็มาเข้าข่าวกันแล้วครับเรื่องราวของข่าวครับอาจารย์ยศชนันครับรองศาสตราจารย์ฐานโทษศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านบอกเจอพื้นที่ให้อุเทนถวายไปสิงสถิตและไปอยู่ครับหลังจากการหารือกับอธิการบดีอุเทนถวายลงพื้นที่บางพลีสำรวจสถานที่ที่ให้เช่าทำการเรียนการสอนชี้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหลังจากย้ายออกพื้นที่พิพาทจะยังเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมเมื่อวานตอนบ่าย 3:00 นเสร็จที่พรรคเพื่อไทยนายศักดิ์สิทธิ์ศรีจอมขวัญโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวกรณีข้อพิพาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าหลังจากที่อาจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์หรืออาจารย์เชนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้ออกมาตรการให้งดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนซึ่งวันนี้ที่ได้เห็นจากภาพข่าวที่มีนักศึกษาอุเทนถวายได้ทำการเรียนการสอนออนไลน์ที่กระทรวงก็ได้จัดสถานที่ไว้ซึ่งในวันที่23กันยายนครับคือวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับอธิการบดีเตรียมหาแนวทางในการเคลื่อนย้ายเพื่อให้มีผลกระทบต่อการศึกษาน้อยที่สุดและวันที่24กันยายนอาจารย์ยศชนันก็จะต้องลงพื้นที่ไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสำรวจสถานที่ที่เป็นไปได้ให้อุเทนถวายไปเช่าพื้นที่ทำการเรียนการสอนแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือต้องการลดความขัดแย้งและดำเนินการเรื่องนี้โดยขอยืนยันว่าคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาหลังจากย้ายออกจากพื้นที่พิพาทแล้วมันจะยังเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมครับซึ่งก็บอกว่าเมื่อถามว่ามองสถานที่อื่นนอกจากที่บางพลีหรือไม่นอกจากตอนนี้นักศึกษายังมีความกังวลเรื่องการย้ายสถานที่และค่าใช้จ่ายแต่นักโฆษกพรรคประชาธิปไตยก็บอกบางพลีเป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่เรามีอยู่ในลิสต์แล้ว 3-4 ที่มตร.ตะวันออกหรืออุเทนถวายที่มีที่วิทยาเขตจักรพงษ์พัวนาฏอีกไม่ได้กระทบมากนักโดยวันที่23กันยายนคือวันนี้จะมีการประชุมกับอธิการบดีเพื่อหามาตรการอื่นและผลกระทบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยเมื่อถามย้ำว่าต้องถามความเห็นคนในพื้นที่ด้วยหรือไม่เพราะอาจมีความกังวลว่าการย้ายวิทยาเขตอาจจะสร้างปัญหาในพื้นที่อื่นบอกว่าแน่นอนเราต้องรับฟังทุกฝ่ายในวันที่24กันยายนบริเวณที่จะลงพื้นที่ที่ตึกที่มีโครงสร้างพร้อมแล้วก็จะมีอุปกรณ์มีแล็บค่อนข้างพร้อมซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโดยย้ำว่าเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่จะนำไปคุยกับสถาบันอีกทีหนึ่งเพื่อหาทางออกร่วมกันครับยังไงก็ไปแน่ใช่ไหมเล่าเพียงแต่ว่าจะไปแล้วจะไกลมากมันก็กระทบกระเทือนค่าใช้จ่ายกับพวกมึงตีกันมาหยุดไม่ย่อนตีฝากกันรุ่นน้องรุ่นต่อรุ่นกันเลยแม่มึงรักษาประเพณีมึงดีเหลือเกินแต่ประเพณีอย่างนี้ไม่ดีแน่ครับเราต้องเห็นใจโดยเฉพาะสถานที่ตรงอุเทนถวายนั้นเป็นที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวก็มาเจออย่างนี้เขาก็โอ้โหถอยดีกว่าเขาก็เอาไปพูดปากต่อปากนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าว เมื่อวานยังพูดถึงเรื่อง 2,000 บุรีที่ลพบุรีอยู่เลยแต่วันนี้พลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.นำแถลงโชว์ผลงานตำรวจดส.ทลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ลพบุรียึดยาไอบิ๊กล็อตซุกในรถตู้หนักเกือบ1ตันผู้ต้องหารับสภาพได้ค่าจ้างครั้งละ 10,000 บาททำมาแล้ว2ครั้งเพิ่งจับได้ไงเมื่อวานตอน 17:00 นครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและว่าที่ผบ.ตร.ครับพลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.แล้วก็พลตำรวจโทสยามบุญสมพลตำรวจจีธีรเดชธรรมสุธีปราบปรามยาเสพติดครับแถลงข่าวซึ่งก็จับนายสมคิดหรือนายคิดพุทธสิริฮะสมคิดพุทธสิริวัย41ชาวลพบุรีมันคุ้นๆนะเนี่ยทั้งชื่อและนามสกุลสมคิดพุทธสิริวัย41เป็นชาวลพบุรีข้อหาจำหน่ายยาเสพติดโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตไปขออนุญาตเขาไม่ญาตแล้วไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป10,000 บาทคุ้มกันไหมอาทิตย์เอ้ยของรางยาไอหนัก900กิโลมูลค่า270ล้านบาทรถตู้โตโยต้าทะเบียนหมดจังหวัดหนองคายและโทรศัพท์มือถือครับจับได้และขยายผลครับของรางยาไอ300กิโลในพื้นที่ลพบุรีเมื่อ13กันยายนก็ได้บอกแสว่ามีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ลพบุรีอีกกำลังลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าทั่วไปในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และปริมณฑลเครือข่ายด้านยาเสพติดดังกล่าวใช้รถตู้โดยสารยี่ห้อโตโยต้าและโตโยต้าโฟกซ์วาเก้นคาราเวลลำเลียงยาเสพติดขนยาไอล็อตใหญ่จากพื้นที่ภาคเหนือตอนโทษภาคอีสานตอนบนนำมาเก็บซุกซ่อนไว้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่ในพื้นที่ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีอยู่ที่บางขันหมากนะเจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมจนกระทั่งเวลา3ทุ่มนายสมคิดพุทธสิริคิดขับรถตู้ออกจากซอยชุมทานก่อนเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยวเพื่อนำยาเสพติดที่เก็บไว้ในบ้านหลังดังกล่าวแสดงตำรวจก็ล้อมรถแซงตัวเข้าตรวจค้นยาไอบรรจุในกระสอบทั้งหมด18กระสอบจำนวน900ถุงหนักรวม900กิโลวางอยู่ในรถจ๊ะเอ๋กันล่ะครับนายสมคิดพุทธสิริให้การรับสารภาพว่ากำลังขนยาไอ้ไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนนำไปจำหน่ายกับลูกค้าทั่วไปตนได้รับคำสั่งจากนายหมอนายหมอนี่เขาชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรก็ไม่รู้คบกันอยู่ให้ไปรับจ้างขนยาไอ้ได้ค่าจ้างครั้งละ10,000ทำมาแล้ว2ครั้งโดยใช้รถตู้โดยสารคันนี้แหละขนจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งบช.ปศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหนุ่มลพบุรีก็เอวังก็มีเล่าทั่วประการละชะนี้ครับครับทำมาหากินสุจริตกันก็ไม่ดีเนาะมันน่าจะดีที่ทำมาหากินสุจริตไม่ต้องไปกลัวใครก็จับครับพออย่างนี้ก็ลูกหลานเราก็ได้รับพิษภัยกันไปทั่วเพราะว่ามันไม่ได้น้อยๆไงแทบจะขายกันทั่วประเทศเลยแบบนี้นะครับจากทางด้านของข่าวอื่นกันบ้างครับเราไปที่เรื่องของครับเอาผมดูหยิบทางด้านของไทยรัฐขึ้นมาอีกครับยังไม่รู้ชะตากรรมครับชะตากรรมของเรือประมงจมกลางทะเลแสมสารยังหาผู้สูญหายไม่เจออีก5คนลูกเรือ16คนชีวิตรอดความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งช่องแสมสารสัตหีบชลบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ยุติการค้นหา5ผู้สูญหายชั่วคราวเตรียมลุยต่อวันพรุ่งนี้คือวันนี้นะครับเรือประมงที่เริ่มปฏิบัติการได้นำลูกเรือที่ได้รับการช่วยเหลือ15คนกลับเข้าฝั่งบริเวณสะพานปลาช่องแสมสารแล้วเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานก็เข้าตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด ช่วงเย็นมีรายงานข่าวดีเพิ่มเติมเมื่อเรือประมงที่ร่วมภารกิจค้นหาพบนายยีสินรอยอยู่กลางทะเลจึงช่วยกันขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยและอยู่ระหว่างนำตัวกลับเข้าฝั่งทำให้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว1รายขณะที่ลูกเรือเมียนมาอีก5รายที่ยังไม่พบตัวประกอบด้วยในโซ่ในซานในนายในท้อครับในคิมอันนี้พม่าหมดเลยครับ5คนในนัทวุฒิอนุโยโทโยธาท่านโทษในนัทวุฒิอนุโยธาในอำเภอสัตหีบบอกว่าผู้รอดชีวิตทั้งหมด16รายเสียชีวิตที่ยืนยันเป็นไตเรือ1รายและผู้สูญหายอีก5รายคาดว่ามี2รายติดอยู่ภายในซากเรือและเสียชีวิตแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ส่วนอีก3รายยังไม่ทราบชะตากรรมเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาต่อไปเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติการค้นหาแล้วครับวันนี้จะค้นหาใหม่ครับนี่เป็นเรื่องของเรืออับปางนะครับเรือประมงครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวครับจากทางด้านภูผาวิปโรครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านวันนี้คุณเมียวมีแรงไหมเรี่ยวแรงมีไหมที่จะเดินจะเหินถ้าไม่มีฟังทางนี้เลยนะครับ
1: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรงมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงประมาณ
5: ผมร
4: ู้
5: สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้ซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่กินนะครับ
1: ผู้ผาวิตโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยนะครับใครที่ไปเดินเลี่ยไรให้กับวัดโคกกลางนั้นแจ้งตำรวจได้เลยนะครับแจ้งตำรวจได้เลยนะครับเราต้องการให้ ิดหนทางหากินพวกมิจฉาชีพนะครับวัดไม่รู้เรื่องทำใบอนุโมทนาบัตรอะไรเรียบร้อยมีตาปั๊มตายางของวัดเสร็จสับต้องของบอกว่าของปลอมทั้งนั้นนะครับอย่าไว้ใจสำหรับมนุษย์ที่ทำลายศาสนาครับช่วยกันนะครับประชาชนให้ทราบกันกับทางด้านของภูผาวิปโรครับอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณเดินเหินคล่องแคล่วไหมไหวไหมต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วอกเกอร์ไหมกลับภูผาวิปโรจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยโปรตีนที่หลากหลายวิตามินที่มากมายครับเพียงคุณละลายกับน้ำอุ่นเหมือนกับคุณได้ดื่มนมทุกๆเช้าเพราะละลายแล้วน้ำมันจะเป็นสีขาวๆกับเช้าซองเย็นซองมันเป็นซองเหมือนซองกาแฟครับภูผาวิปโรจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ให้คุณได้เดินเหินคล่องแคล่วใช้เวลาสักนิดนะครับผมบอกแล้วว่าสมุนไพรไทยๆไม่ใช่ขวดเดียวรู้เรื่องไม่ใช่ซองเดียวรู้เรื่องไม่ใช่เพราะนั้นจะบอกโอ้กินขวดเดียวไม่เห็นมีอะไรใช่ก็มันจะมีอะไรแล้วมันยังไม่ได้เข้าแล้วคุณเป็นกันมากี่ปีแล้วคุณเป็นกันมาวันเดียวไงเป็นวันเดียวแอสไพรินกิน2เม็ดหายปวดหัวไหมล่ะนั่นแหละอันนี้เราไม่ใช่ยาแอสไพรินครับเราก็เลยต้องเป็นสมุนไพรก็ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูครับขอบพระคุณที่เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปติดเอาไว้ที่บ้านของท่านครับผมพูดมาอย่างเงี้ยครบ30ปีจึงมั่นใจในคุณภาพ

สมุนไพรขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดรับภูเผาวิโปรไปห่อนึงครับกับดีไทยความดันเบาหวานโรคตับโรคไตเอาเถอะมันเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นน้ำหลีกเลี่ยงการคนที่ไม่ดื่มแบบไม่รับประทานแบบแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับก็ได้เลือกเครื่องดื่มดีไทยยาหอมดอกหอมมะลิครับขายดิบขายดีครับเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่สูงอายุเยอะบ้านเราครับคนไทยเราอายุเยอะตรงอยู่ที่ว่าเข้าสู่ยุคสูงวัยครับสูงวัยสูงแข็งแรงสมุนไพรมันมีให้เลือกรับประทานเยอะแยะครับยังไงถ้าจะสั่งซื้อในด้านของยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับและมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นดอกไม้สมุนไพรอีกมากมายครับช่วยลมในเอ็ดช่วยลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดตามืดตามัวเวียนศีรษะหัวหมุนก็ยังนะครับหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมสูตรฤทธิ์เย็นผสมกับดอกหอมหมื่นลี้ครับสั่งซื้อเลยครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดเบอร์เดียวกับภูผาวิโปร0817805575081-780-5575ครับไปเรื่องราวของข่าวครับชาวเสนาหลงดีใจว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมจะละมั้งเผลอแผลบเดียวว่ากันสูงท่วมเม็ดเนี่ยโอ้โหเก็บข้าวเก็บของไม่ทันเลยครับผมยังไม่ทันจะเปิดเพลงอยุธยาระทมเลยแหมน้ำมาแล้วมาก่อนเขาเลยเสนาครับอำเภอเสนาพี่น้องชาวอำเภอเสนาเก็บข้าวเก็บของก็ล่วงหน้านะถึงเมื่อคืนนี้ขึ้นมาอีกล่ะโอ้กลับเห็นใจเพราะตรงนั้นเป็นแอ่งกระทะแน่นอนครับน้ำปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับพี่น้องชาวอยุธยาระวังไว้ด้วยนะครับเก็บข้าวเก็บของไว้ที่สูงนะครับจับลูกชายกำนันเมืองอุดรทำไมล่ะเปิดกระท่อมขายยาบ้าโอ้โหพ่อจะบอกคนนะพ่อเองเดือดร้อนด้วยเนี่ยยอมรับดูดวันละ10เม็ดเป็นอย่างต่ำเอ้ยมึงเนี่ยกินข้าวกินปลาเลยวะเนี่ยโหลูกชายวัยเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยพ่อกำนันก็ไม่ดูมันเลยนะปล่อยเถอะไอ้ลูกเทวดาตำรวจสภ.ย่อยโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับนำกำลังไปเท่าไหร่ไม่ทันได้นับไปรวบตัวเขาบอกตั้งชุดสืบสวนชุดบงกตแหมชื่อเฉพาะเลยร่วมกันจับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพในชื่อแก๊งลูกชายกำนันแน่มีแก๊งลูกชายกำนันประกอบด้วยนายชนกนันหวานพร้อมหรือในฟุกมึงฟุกละงานนี้วัย23ชาวบ้านอินแปลงหมู่8ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีฉันเป็นลูกชายกำนันครับและเป็นหัวหน้าแก๊งด้วย พร้อมของกลางยาบ้า112เม็ดอยู่ในกระเป๋ากุ้งเกงอีกเป็นห่อพลาสติกแบ่งจำหน่ายยาบ้า4 × 6จำนวน3กิโลกรัมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องใช้ติดต่อซื้อขายยาบ้าบุญอนันต์ลือเรื่องครับหรือบอสวัย23ชาวบ้านหนองไฮหมู่1ตำบลหนองไฮอำเภอเมืองอุดรธานีพร้อมของกลางยาบ้า67เม็ดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนายวรายุทธวิไลรัตน์หรือน็อตวัย26ชาวบ้านสุขสมบูรณ์หมู่10ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรคล้องของกลางยาบ้า5เม็ดนางสาวแพรลิสาหรือเทศเขียวหรือวายวัย25ชาวบ้านคำกลิ้งตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีภรรยาของนายบอสขณะกำลังตั้งวงนั่งเสพยาบ้ากันในกระท่อมหลังซื้อยาบ้าจากนายฟุกได้แล้วก็เอาไปจำหน่ายเอากำไรจับได้ที่กระท่อมบริเวณหมู่บ้านอินแปลงตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีควบคุมตัวมาสอบสวนตรวจปัสสาวะเป็นฉี่สีม่วงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับกินขนาดนี้ไม่เป็นได้ไงไอ้เจ้าฟุกลูกชายกำนันคนนี้ยังบอกว่าเสพและจำหน่ายยาเสพติดโอ้สบายเรื่องธรรมดาไม่กี่ปีลักเดียวก็ออกครับฝ่าฝืนกฎหมายส่วนในน็อกเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองด้วยนางสาววายภรรยาในบอสเสพติดให้โทษเป็นยาบ้าโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ

อยู่ดีไม่ชอบดีชอบย้ายที่อยู่หรือไม่ต้องทำกับข้าวกินเขามีข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงให้เยอะตลอดเอาแต่คิดอย่างนั้นก็สบายใจนะพี่เนาะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าววันนี้23กันยายนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรลุ้นศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำสั่งปมชดใช้จำนำข้าว 10,000 ล้านหลังจากศาลปกครองกลางได้แจ้งนัดอ่านคำสั่งจากศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรีพร้อมด้วยนายอนุสรอมรชัดสามีร่วมกันยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรียื่นฟ้องนายกกับพวกรวม9คนกรณีร่วมกันออกคำสั่งกระทรวงการคลังให้นายกให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกและเป็นประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติกรณีปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นจำนวนเงินสูงถึง 10,000 กว่าล้านอ้างว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองสูงสุดมีกำหนดอ่านคำพิพากษาวันนี้23กันยายนเวลา 13:30 น.ณห้องพิจารณาคดี4อาคารศาลปกครองกลางนะครับก็เป็นเรื่องของผู้นำจะทำอะไรมันก็ต้องไปปรึกษากระทรวงอะเนาะก็ต้องไปปรึกษาคณะรัฐมนตรีแต่เวลาผิดอยู่คนเดียวไงคิดนโยบายคนเดียวคนที่เหลือก็เอาห่อหมกไปด้วยก็ไม่เป็นไรครับหรือเป็นก็เข้าติดคุกก็เป็นแถวอยู่แล้วนะครับอีกข่าวนึงครับคอมมานโดจับพ่อเลี้ยงหื่นกามละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย10ขวบอ้างเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอ้าวก็เลี้ยงมาแต่เล็กเราจะไปข่มขืนมันทำไมเราเด็ก10ขวบเนี่ยนะหรือคิดค่าเลี้ยงแหมคิดชั่วๆอย่างแกเนี่ยพ่อเลี้ยงก่อนเด็กทนไม่ไหวฟ้องครูประจำชั้นประสานเจ้าหน้าที่ตามรวบหนีเข้ากรุงเทพตำรวจสอบสวนกลางครับโดยการนำของท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสได้นำกำลังไปจับนายเอนามสมมุติวัย61ไปสมมุติมันทำไมเล่าไอ้คนเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน13ขวบโดยใช้อวัยวะอื่นซึ่งใช้ไม่ใช่อวัยวะตัวเองล้ำล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของเด็กหลังได้รับแจ้งผู้ต้องหาหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพวัย61ไอ้เท่าหัวงูสืบเรื่องมาจากผู้ต้องหาได้กระทำอนาจารเด็กหญิงบีวัย10ขวบโดยขณะนั้นผู้ก่อเหตุได้อุ้มเด็กหญิงเอขึ้นมานั่งบนตักจากนั้นก็ใช้มือประคองเขย่าตัวผู้เสียหายให้ขยับไปมาบนตักลักษณะขยับตัวด้านหน้าด้านหลังก่อนจะกระทำการล่วงเกินทางเพศโอ้มาได้ทีได้ทางนี่ไงขยับซ้ายขยับขวาผู้เสียหายได้แจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครูครูก็ได้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ให้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการนำผู้เสียหายออกจากที่พักเดิมเพื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในที่เหมาะสมพร้อมให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายต้องเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำและให้สามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ได้ซะก่อนนะครับไอ้เท่าวัย61เด็กยังไม่ทันจะถึง12 13ไม่ถึง15เลยแค่10ขวบแล้วมึงมีอารมณ์ทางเพศยังไงเฮ้ยรูเสาไฟบ้านที่บ้านเนี่ยเยอะเลยเอาไหมเอารูเสาไฟเล็กๆใหญ่ๆไม่เลือกทิมเข้าทิมออกไม่ดีแล้วไปทรมานเด็กคนพวกนี้เนาะรกคนดีกับรกหญ้าคนหมดคุณค่ารกหญ้าเดียวรกคนอันตรายคนพวกนี้กลับขอบคุณกับทางด้านน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งซื้อ2ขวดลดได้200ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% กลับช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับช่วยกระดูกข้อต่อผิวพรรณลดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายรับประทานแล้วหลับสบายแล้วหลับลึกไม่ต้องไปห่วงห้องน้ำลุกขึ้นมา3รอบ4รอบเลยไม่ต้องสั่งซื้อมันนะครับมี3ตัวด้วยกันตัวแรกน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับ
ตัวที่สองน้ำมันมะระ3ชนิดสกัดเย็นผสมกับน้ำมันงาดำแค่มะระนี่ก็สุดยอดแล้วยังมาผสมน้ำมันงาดำอีกนะครับจะช่วยให้เรื่องของปัสสาวะบ่อยๆจะช่วยเรื่องของกระดูกข้อต่อที่มันเสื่อมแก้ปวดตามร่างกายช่วยเรื่องมือชาเท้าชาและไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงพร้อมทั้งน้ำตาลในเบาหวานก็จะช่วยได้เยอะเลยน้ำมันมะระ3ชนิดผสมน้ำมันงาดำเราไม่เอาเปรียบเราเอาผสมกันหมดทั้ง4ชนิดมะระจีนมะระหวานมะระขี้นกนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดสำหรับมะระขี้นกครับส่วนท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนอนไม่ค่อยจะหลับกระสายกระสับนี่เลยน้ำมันมะพร้าวนอนหลับดีขึ้นเลยครับแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคนที่มีท้องเขาถึงบอกว่าให้กินน้ำมะพร้าวไว้เยอะๆได้บำรุงผิวพรรณลูกอยู่ในท้องแต่ออกมาแล้วนี่ก็กินด้วยมันจะได้ดูแลผิวพรรณให้เปล่งให้ปลั่งมีน้ำมีนวลช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยการมือชาเท้าชาบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกต้องน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเหมือนกันหมดเท่ากันหมดครับอันนี้ก็ซื้อ2แถม1มะระขี้นกซื้อ2แถม1น้ำมันมะพร้าวซื้อ2แถม1ส่วนน้ำมันรวม9ชนิดซื้อ2ไม่แถม1แต่ลดให้200เลือกเอาครับก็โทรมาที่0817577474ครับไปด้วยเรื่องราวของข่าวกันต่อไปที่เรื่องของทางด้านหนุ่มป่วยจิตเวชคลั่งเอาอีกแล้วถือมีดบุกจะปล้ำเมียชาวบ้านผัวสู้ไม่ได้คว้าปืนยิงซะเรียบร้อยเออจบเลยจบเลยคลั่งไม่ได้แล้วที่นครศรีธรรมราชหนุ่มป่วยจิตเวชคลั่งถือมีดบุกเข้าไปในบ้านคนอื่นเขาหวังจะปล้ำเมียชาวบ้านผัวสู้ไม่ได้คว้าปืนยิงเจ็บสาหัสก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับบ่ายสองโมงครึ่งเมื่อวานนี้ที่อำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเหตุคนป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งถือมีดจะบุกเข้าไปปล้ำเมียของชาวบ้านเขาถูกสามีของผู้หญิงยิงสวนเจ็บยิงสวนมาเลยเจ็บสาหัสครับหลังจากรับแจ้งแล้วก็รีบไปที่สถานที่เกิดเหตุครับพบร่างคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสมมตินามตามท้องเรื่องชื่อว่าเจ้าสุขสันต์โศกเศร้าแล้วมึงงานนี้วัย42ครับชาวนครศรีธรรมราชมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน .38 เข้าที่หน้าท้อง1นัดอาการสาหัสแต่นายอาการคุ้มครั่งอารวาสตลอดเวลาครับเจ้าหน้าที่จึงให้กู้ภัยช่วยกันจับมัดเปรอย่างทุลักทุเลเดี๋ยวมันดิ้นพันประหลาดเร่งนำส่งโรงพยาบาลก่อนที่นายสุขสันต์จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาปิดศาลครับจบไม่มีโจทย์ไม่มีจำเลยนายวิชาติผู้ต้องหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนเองและภรรยาอายุ35อยู่ในบ้านนายสุขสันต์ผู้เสียชีวิตซึ่งมีอาการป่วยจิตเวชเกิดอาการคลุ้มคลั่งอารวาสเดินถือมีดปลายแหลมบุกเข้ามาในบ้านผมก็พยายามจะบุกเข้าไปแล้วผมก็พยายามจะบุกเข้ามาทำเขาจะบุกเข้ามาทำอนาจารภรรยาผมก็พยายามเขาห้ามแต่นายสุขสันต์ยังมีการคลุ้มคลั่งจะทำร้ายผมและก็ภรรยาเลยตัดสินใจตัดสินใจพกปืนพกอยู่ไหนจุด38ใส่ไปหน้าท้อง1แม็กตึ้งสุขสันต์สุดกองกับพื้นหวบเลยแต่ยังมีอาการคลุ้มคลั่งอยู่จึงแจ้งตำรวจผู้เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลพิปูลหลังเกิดเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจด้วยครับคุณอภิชาติแกก็ไม่ผิดเนาะอย่างเงี้ยป้องกันตัวนะจะมาทำร้ายเมียเขาอ่ะนะว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวนายพิชาติผู้ต้องหารายนี้ดำเนินคดีในข้อหาอ๋อถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นด้วยดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเอ๊ะปกป้องเมียโดนด้วยเนาะกฎหมายนี่มันก็พิกลเนื้อนะไม่ได้ดูเจตนานะดูแต่ว่ามันฆ่าเขาตายอ้าวแล้วมันจะให้ข่มขืนเมียมันก่อนไงถึงจะยิงหัวก็ได้กฎหมายไทยเรามันก็แปลกนะยิงเพื่อป้องกันเมียตัวเองอ่ะแต่โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโอ้แล้วเมียผมไม่ปลอดภัยจะอะไรจะเกิดขึ้นหรอก็ยิงมันไว้ก่อนมันกำลังคลั่งอ่ะแล้วเข้ามาบ้านผมแล้วบุกรุกดูผมด้วยนะบุกรุกผมด้วยนะ

0: มันจะมาป้าเมียผมด้วยนะเป็นท่านท่านจะยิงไหมเล่าว่ากันไปครับโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นครับก็ใช่ต้องเป็นผู้อื่นแน่นอนเพราะไม่ใช่ญาติอยู่แล้วถึงญาติก็ต้องเล่นงานเมียของใครใครก็รักเว้ยว่ากันไปครับสุดท้ายท้ายสุดครับอีกสักเรื่องนึงไปที่ฉะเชิงเทราแล้วกันเรื่องสุดท้ายตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรารับแจ้งเจอโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านร้างซอยด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารฉะเชิงเทราครับแหมวันนี้จะไปวัดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเอาลิเกมุนส่งธงชัยไปเล่นงานศพวันนี้คืนนี้นะไปให้กำลังใจกันที่วัดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราบ้านปูนครึ่งไม้สองชั้นครึ่งเขาบอกมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นน่ากลัวเข้าไปห้องนอนชั้นล่างเจอโครงกระดูกมนุษย์เลยชิ้นส่วนกระโหลกหัวกระจัดกระจายรู้ทีหลังว่าคนตายคือนางสาวไพรินวัย70อดีตข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งแกอยู่คนเดียวมั้งเนี่ยตำรวจได้เข้าไปจับกุมอ๋อผู้ต้องสงสัยที่แอบเข้าไปขโมยอะไหล่รถหรือเข้าลูกของในบ้านล้างอ้าวคนไปคนมาไปเจอกระดูกนะแผ่นแนบทีเพื่อนบ้านบอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีญาติและไม่ได้พบหน้ากันนานกว่า10ปีเข้าใจตลอดว่าย้ายไปอยู่กับลูกหลานที่ต่างจังหวัดจนกระทั่งมารู้ว่าอ้าวมีคนเข้ามาขโมยของแล้วมาเจอกระดูกอ๋อแกตายอยู่ในบ้านนี่เองครับอ้าวก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยเข้าไปในบ้านล้างเจอกระดูกเขาตกอกตกใจเลยนะครับเวลาหมดเวลาครับเราอยู่กัน2ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2นะครับพักสักครู่
1: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรง
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็กแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง2,700บาทแถม

0: ทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: สนับสนุนโดย
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990%ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: เร่งรีบต้องนี
18: ้เกสรบัวหลวง
17: ดอกสารพี
18: ดอกพิกุล
17: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวรชนฟักขาวรายงานครับ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มทางกรมชลประทานมีการคาดการณ์ว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่23กันยายน2569ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของลำน้ำเจ้าพระยารวมกันในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ UN ชี้แจงและปกป้องการทำสงครามกับอิหร่านว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐสามารถป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองพร้อมเตือนด้วยว่าสหรัฐอาจทำลายอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งได้ต่อกันที่เรื่องประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำเดนมาร์กและกรีนแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถขยายฐานทัพบนเกาะกรีนแลนด์ได้และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหลังจากทรัมป์พยายามผลักดันให้เกาะแห่งนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐด้านกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียส่งตาหน้ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธก่อการร้ายและว่ากลุ่มดังกล่าวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพยายามโจมตีนครเมกกะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามหลายครั้งอัญชลีศิลปะชัยรายงาน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817

0: รู้ไหมใจฉันเหงาจบลงไปครับกับเสียงเพลงทักทายเริ่มต้นก่อนจะเข้าข่าวชื่อเพลงว่ารู้ไหมใจฉันเหงาต้นฉบับจากน้องเพลงขวัญพันธุรภูขับร้อง AI Cover ติดตามรับฟังรายการจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันแล้วครับคุณฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับกับเรื่องราวของข่าวเรามาเจอกันเป็นชั่วโมงที่2แล้วครับต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับทั้งวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากได้ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปรับใช้ความอร่อยของท่านก็ติดต่อเราครับเราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100-1,200โดยประมาณไม่เกินครับก็มีเมนูอาหารให้เลือกอีกร่วม100ชนิดครับโทรเลยครับ0819465036 0819465036ครับรวมทั้งอาหารเสริมเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับสำหรับท่านที่จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบหรือจะเป็นเรื่องของแขนขาอ่อนแรงครับลิสิดวงหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันสารพัดโรคครับที่ตอบโจทย์มาหลายต่อหลายท่านที่ยังรับประทานของเราอยู่ครับเพราะว่าเราขายกันมาพูดกันมา30ปีเข้าปีนี้กับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับและคุณจะได้ของแท้แน่นอนเราไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เราเป็นอาหารเสริมที่จะเสริมดูแลสุขภาพร่างกายของท่านให้แข็งแรงด้วยเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับสนใจก็สั่งซื้อมาเบอร์เดียวกับมะละขี้นกผสมน้ำมันงาดำครับมะละขี้นกนี่มีผสมมะละ3ชนิดนะครับมีทั้งมะละขี้นกมะละจีนมะละหวานครับผสมกับน้ำมันงาดำครับ4ชนิดครับผสมน้ำมันงาดำและเป็นสกัดเย็น 100% ด้วยนะครับสกัดเย็น 100% เพื่อจะดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปัสสาวะบ่อยหรือสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องมือชาเท้าชาไขมันในเลือดหรือจะเป็นความดันน้ำตาลสูงครับนี่ก็ช่วยกันได้หมดมะละขี้นก3ชนิดผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% คนละมจุ60แคปซูลครับซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1 2ขวดแถม1ขวดก็ทั้งหมด180แคปซูลครับ3ขวดนะครับแล้วก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเช่นเดียวกันนะครับที่จะช่วยให้คุณนอนหลับดีขึ้นดูแลเรื่องไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยลดอาการชามือชาเท้าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกเช่นเดียวกันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ขวดนึงบรรจุ60แคปซูลเช่นเดียวกันครับซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับทั้งหมด180แคปซูลใน3ขวดครับแต่ที่ไม่แถมแต่ลดให้200บาทถ้าซื้อ2ขวดนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งแล้วลดให้อีก200บาทครับนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวอะไรรวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับเป็นแคปซูลแบบคอลลาเจนญี่ปุ่นเลยนะครับที่จะมีส่วนผสมเป็นแคปซูลจากญี่ปุ่นนะครับที่สามารถรับประทานได้อย่างไม่เป็นอะไรกับสุขภาพร่างกายแคปซูลของเป็นลักษณะข้าวญี่ปุ่นครับชนิดรับประทานได้ครับแล้วใสมองเห็นน้ำมันที่เอามาสกัดรวมในเม็ดแคปซูลช่วยลดไขมันช่วยลดความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อข้อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมครับลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายและที่สำคัญหลับสบายหลับลึกไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทสนใจทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่0817577474 0817577474ครับ เราไปประเด็นข่าวแรกครับกล้าทำจะถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านสภัดจะร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยครับการเมืองอะไรแล้วก็เป็นได้หรือจะเป็นเพียงแค่ข่าวเฉยๆพรรคกล้าทำได้แสดงความจำนงขอถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยมีรายงานข่าวว่าพรรคกล้าทำได้ยื่นความจำนงไปยังนายพฤทธิ์วัชรสินธุสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำสำหรับกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนพรรคกล้าทำมีจำนวน7คนประกอบด้วยนายเอกรัฐพลซื่อสส.101นายประสิทธิ์โนทะสส.น่านนายปิยวัฒน์กิตติธเนศวรสส.นครนายกนายวงวัชระขาวทองในทะเบียนพรรคกล้าธรรมนายนรพลตันติมนตรีสส.เชียงใหม่นายชยานันท์เกตเมฆสมาชิกพรรคกล้าธรรมและนายอัตกรสิริรัตยากรสส.ฉะเชิงเทราครับทั้งหมด7คนครับสัดส่วนของพรรคกล้าธรรมว่างั้นครับอ้าวก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับจะจริงจะเท็จประการใดก็มีข่าวมาแบบนี้ก็นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของประเด็นข่าวส่งข่าวมาเมื่อคืนนี้ว่าทางตม.ชลบุรีครับโดยพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับของตม.จังหวัดชลบุรีได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของหญิงชาวจีนรายหนึ่งหลังได้รับข้อความจากหญิงสาวอ้างว่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มชาวจีนถูกกักขังและขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือจากนั้นทางตำรวจสภ.บางละมุงพร้อมกำลังสายตรวจและสืบสวนของสภ.บางละมุงนายอนุสักภิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงตำรวจท่องเที่ยวชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวสืบสวนตม.3และชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดชลบุรีส่วนที่กำลังกว่า20กว่านายเข้าปิดล้อมบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่4ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพอไปถึงก็พบว่าบ้านพักลักษณะ2ชั้นเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังปิดล้อมโดยรอบก่อนบางส่วนปีนรั้วเข้าไปทางด้านหน้าบ้านและเข้าควบคุมตัวชายชาวจีนที่นั่งอยู่บริเวณโซฟาชั้นล่างใน1คนจากการตรวจสอบห้องบริเวณชั้นล่างที่อยู่ติดกันครับพบหญิงสาวชาวจีนอีก2รายเจ้าหน้าที่จึงขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น2พบชาวจีนอีก3คนจึงให้นั่งลงและควบคุมตัวไว้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องนอนอีกห้องหนึ่งบนชั้น2ก็พบหญิงสาวชาวจีนสวมชุดนอนอยู่สภาพร่างกายสะบักสะบอมอยู่ในอาการที่หวาดกลัวตัวสั่นเจ้าหน้าที่พยายามพูดคุยและให้การช่วยเหลือโดยหญิงสาวคนนั้นมีอาการดีใจหลังทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาช่วยเหลือเธอนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบว่าโซ่ยาว1เส้นซึ่งถูกระบุว่าใช้สำหรับล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนีรวมถึงกล่องถุงยางอนามัยหลายรายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาไอซ์รวมถึงพอตเคที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะทางตำรวจบอกช่วงประมาณสัก5ทุ่มของเมื่อคืนนี้ได้รับแจ้งจากญาติของหญิงสาวชาวจีนว่าหญิงสาวอาจกำลังตกอยู่ในอันตรายหลังส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันวีแชทขอความช่วยเหลือข้อความดังกล่าวระบุว่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับตัวอ้างว่าถูกกักตัวพร้อมขอให้บุคคลที่ได้รับข้อความอย่าส่งข้อความกลับไปยังโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวหญิงสาวระบุว่าภายในสถานที่มีชายจำนวนหนึ่งและผู้หญิง3คนพร้อมขอให้แจ้งตำรวจขอให้เจ้าหน้าที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งพิกัดสถานที่ให้กับบุคคลใกล้ชิดโดยระบุว่าเป็นวิลล่า2ชั้นและขอให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการเข้าตรวจสอบพร้อมอ้างว่าบุคคลที่อยู่ภายในไม่มีวุฒิปืนท้ายข้อความหญิงสาวย้ำว่าหากมีใครส่งข้อความกลับมายังโทรศัพท์ของเธออาจทำให้สถานการณ์ไม่ปลอดภัยขอให้แจ้งบุคคลที่มีชื่อจีเสียงไม่ให้ส่งข้อความมาหาเธอเช่นกันจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่พบหญิงสาวชาวจีนคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับ3รายประกอบด้วยหลิววัย36หลิววัย32และก็ซิงวัย23ชื่อเดียวกัน2คนหลิว36หลิว32และซิงวัย23ครับทั้งหมด3คนถือสัญชาติจีนเบื้องต้นหญิงสาวทั้ง3รายได้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุติดต่อว่าจ้างให้มาทำงานเอนเตอร์เทนก่อนเดินทางมายังบ้านหลังดังกล่าวแต่เมื่อมาถึงกลับถูกกักขังและอ้างว่าถูกข่มขืนก่อนจะมีการเรียกค่าไถ่ไปยังญาติของเธอส่วนผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ที่ควบคุมตัวได้นั้นเป็นชายชาวจีน4คนโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางอ้าวเข้ามายังไงเนี่ยแอบเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาตินี่เป็นซะอย่างนั้น เท่าไหร่แล้วนะกี่คนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้แน่ให้เกลื่อนพัทยาไปหมดขณะที่ผู้สื่อข่าวยังได้รับข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมจากโทรศัพท์มือถือของหนึ่งในผู้ก่อเหตุพบภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลวนลามหญิงสาวชาวจีนรวมถึงภาพที่เกี่ยวข้องกับยาเคขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกักขังข่มขืนเรียกค่าถ่ายที่ได้รับแจ้งครับสรุปแล้วจริงเท็จยังไงข่าวไม่ได้สรุปเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าได้ถึงตัวผู้ที่ต้องการให้การช่วยเหลือครับก็คงจะต้องใช้เวลาในการสอบสวนผู้หญิงทั้งหมดผู้ชายทั้งหมดที่อยู่ในบ้านหลังนี้สรุปแล้วกี่คนเนี่ยบ้านมี2ชั้น3ชั้นเนี่ยนะครับอ้าวเรื่องของคนจีนเรียกค่าไถ่กันเองเข้ามาเดือดร้อนในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับครับไปอีกเรื่องนึงครับอัครนันท์เผยข่าวดีครม.ไฟเขียวคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนักเรียนนักศึกษาอาชีวะครับเป็นเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนายอัครนันท์กันกิตตินันครับเปิดเผยที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในอัครนันท์บอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามเร่งผลักดันให้เกิดการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนเพราะที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อหรือรักษาสิทธิด้านสวัสดิการแห่งรัฐผมดีใจที่วันนี้เราสามารถนำข่าวดีมาบอกกับนักเรียนผู้เรียนหรือสกร.ได้ว่าครม.เห็นชอบแนวทางคืนสิทธิให้กับพวกเขาแล้วเด็กคนหนึ่งไม่ควรต้องเลือกระหว่างอนาคตทางการศึกษาของตัวเองกับสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเราอยากเห็นเด็กทุกคนได้เรียนต่อได้มีโอกาสสร้างอนาคตของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนแล้วสิทธิที่ครอบครองที่ครอบครัวพึ่งพาอาศัยอยู่เนี่ยจะหายไปเพราะหน้าที่ของรัฐคือการสร้างโอกาสไม่ใช่ทำให้เด็กต้องเลือกว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในอัครนันท์บอกว่าสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเปราะบางเงินจากสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีความหมายมากเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและช่วยให้เด็กสามารถเดินหน้าศึกษาต่อได้เราไม่อยากเห็นเด็กคนหนึ่งต้องบอกว่าผมขอหยุดเรียนเพราะถ้าเรียนแล้วจะเสียสิทธิ์วันนี้เราพยายามแก้ตรงนี้ผมอยากบอกกับเด็กๆว่าขอให้เดินหน้าต่ออย่าทิ้งการศึกษาอย่าทิ้งอนาคตของตัวเองรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขว่างั้นครับการคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งโดยเฉพาะเด็กที่ต้องหยุดเรียนจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องการลดอุปสรรคดังกล่าวเพื่อเด็กมีโอกาสกลับมาเรียนต่อและเดินหน้าสร้างอนาคตของตัวเองได้เราไม่อยากให้เด็กคนไหนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะครอบครัวมีภาระหรือกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายวันนี้เมื่อมีแนวทางที่ลดภาระได้ก็อยากให้เด็กหลุดจากระบบไปแล้วกลับมาเรียนอีกครั้งเพราะโอกาสทางการศึกษาไม่ควรหมดไปเพียงเท่านี้เพราะข้อจำกัดทางเศรษฐกิจครับผมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐครับผมว่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตรมันก็ดีนะครับจนจบระดับปริญญาตรีไม่ต้องไปมีค่าใช้จ่ายรัฐเป็นผู้จ่ายทุ่มเทงบประมาณต่างๆที่มันเล็ดลอดออกไปเนี่ยมาอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเยอะๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่าไปทำอย่างอื่นนะมันจะได้ประโยชน์กับผู้เรียนครับบางสถานศึกษานี่พังงาบกันเป็นแถวหมดนะครับเพราะเด็กเรียนน้อยลงอะไรพวกนี้นะครับครูบาอาจารย์จะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไปดูโรงเรียนที่ขึ้นชื่อว่าโรงเรียนวัดไปดูเถอะโรงเรียนล้างหมดแล้วคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสขับรถไปบ้านนอกนะไปเจอโรงเรียนสนามบอลก็ยังอยู่เสาประตูโกฟุตบอลก็ยังอยู่เสาธงก็ยังอยู่ไม่มีแต่ธงชาติเท่านั้นแหละอาคารเรียนหลังเก่าๆที่ไม่มีใครดูแลน่าเสียดายนะ รัฐบาลน่าจะหาทางปรับปรุงเป็นศูนย์รวมของการประชุมหมู่บ้านหรือทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับชุมชนเห็นแล้วเสียดายครับมีแต่จะประมูลขายแต่ตึกมันขายได้ไงมันทุบมันก็แตกมันก็ทิ้งถ้าไม้โอเคยังเอามาขายได้แล้วตึกเรียนมีทั้งไม้มีทั้งปูนเนี่ยเดินไปดูแล้วผมเดินดูแล้วมีความรู้สึกนะผมเคยเรียนโรงเรียนวัดถ้าพอเห็นโรงเรียนวัดแล้วมันว้าเหวมันล้างอ่ะไม่มีคนเรียนเด็กทำไมต้องไปเรียนการศึกษาของเอกชนหมดล่ะเพราะคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลสร้างเด็กเหล่านี้ไม่ได้ล่ะแต่เด็กกลับไปเรียนโรงเรียนที่มีภาษาอังกฤษอ่ะกลับเป็นโรงเรียนนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยเด็กเหล่านี้ไปเกิดตรงนี้เต็มไปหมดแต่ทำไมภาครัฐไม่ดูแลในจุดเริ่มต้นของเด็กนักเรียนประถมครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมโรงเรียนตรงเนี้ยมันน่าจะคิดเพิ่มเติมแล้วและที่โรงเรียนล้างๆนั่นเป็นที่อยู่ของงูเงี้ยวเขี้ยวขอนเต็มไปหมดทุกที่จะทำไงก็ไม่ทำนะจะลื้อทิ้งแล้วเอามาประมูลขายหรือจะทำอะไรยังไงหรือจะแปลงเป็นหอประชุมสำหรับชาวบ้านที่มีการประชุมกันอะไรชั้นล่างโล่งๆเทปูนไว้แล้วพอโรงเรียนไม่มีนักเรียนก็ปล่อยทิ้งล้างไปอย่างนั้นน่ะไม่เห็นกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ารัฐบาลจะทำอะไรมันเกิดประโยชน์อ่ะผมพูดแล้วไม่เชื่อว่าลองไปดูก็ได้โรงเรียนวัดใกล้บ้านคุณมันเป็นโรงเรียนล้างไปเฉยๆแล้วทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไรให้มันเกิดขึ้นให้มันดีขึ้นล่ะผมไม่ได้ตำหนินะครับแต่อยากจะบอกว่าเสียดายครับบางทีไปมองเห็นสถานศึกษาของไทยเรามันถึงมันว้าเหวเหลือเกินเราไปให้ทุนการศึกษาเด็กต่างประเทศเหรอไอเด็กข้างบ้านที่ยังเรียนฟรีของเราเนี่ยเหรอและเด็กเราล่ะครับอย่างที่บอกอะทุนคนแก่เดือนละ600บาทขอเพิ่มหน่อยให้เป็นทุนเดือนละ1,000เดือนละ2,000ยังขวางกันแล้วขวางกันอีกคุณเห็นคนแก่กินข้าววันละ20บาทเหรอเดือนละ600 30วันครับที่พวกกินพวกคุณกินกันทิ้งกินกันขว้างโอ้งบอาหารไปต่างประเทศต่างประเทศกันมีงบอะไรทั้งหมดแต่งบคนแก่ของเราเนี่ยตั้งแต่เล็กยันโตเนี่ยผมว่าทั้งจุดเริ่มต้นของเด็กที่จะแข็งแรงคือเด็กประถมครับแต่ผมว่ามันเห็นโรงเรียนแล้วมันใจมันหดหู่ไงพี่กนในฐานะเราเป็นครูเนาะเราก็เห็นแล้วมันเมื่อไหร่การศึกษาเราจะได้รับการพัฒนาทุ่มงบประมาณออกมาให้มันเยอะๆแล้วจะได้พัฒนาเด็กเหล่านี้ต้นกล้าของเราเนี่ยมันต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพครับตราบใดต้นกล้าของเราไม่แข็งแรงมันเติบโตขึ้นมามันก็ง่อยเปรี้ยเสียขาครับทุจริตคอร์รัปชันกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กจะสอบเข้าทำงานก็ต้องมีเส้นมีสายโอ้สารพัดครับพูดไปก็เหมือนจะทำร้ายตัวเองว่าการศึกษาบ้านเรามันไม่ทันสมัยมันไม่มีได้รับการแก้ไขครับทำไมโรงเรียนประถมของเอกชนเขาที่มีการสอนเขาถึงรับคนได้มากมายแต่ทำไมประถมของรัฐบาลเรามีแต่โรงเรียนล้างโรงเรียนล้างมีใครคิดที่จะแก้ไขอะไรไหมเนี่ย
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805

0: วัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ครับเรามีมหรสพกัน3จุดนะครับเวทีคอนเสิร์ตก็ส่วนคอนเสิร์ตเวทีลิเกก็ส่วนลิเกครับลิเกกับหมอลำอยู่ที่เดียวกันครับแล้วก็ภาพยนตร์กลางแปลงหนังตามสบายภาพยนตร์ผมก็จะออกฉายครับไม่ได้รับงานเจ้าภาพมานานแล้วแกะกล่องเครื่องฉายดิจิตอลครับผมไม่ได้ใช้ฟิล์มเพราะฉะนั้นเสียบแฟลชได้เรื่องเดียว2เรื่องฉายได้ตลอดครับก็ให้คุณผู้ฟังเข้าใจบางคนฟังเอ๊ะทำไมมีลิเกแล้วก็คอนเสิร์ตล่ะก็คอนเสิร์ตก็ส่วนเวทีคอนเสิร์ตลิเกก็ส่วนเวทีลิเกครับเวทีลิเกก็มีลิเกตลอดทุกคืนครับเพราะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ต้องห่วงว่าโอ้โหอยากดูลิเกบางคืนเลือกเอาแต่ทางด้านของพรเทพพรทวีหรือไม่ใช่ท่านเลือกชมได้ทุกคืนครับมีลิเกทุกคณะที่ประกาศออกไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามแล้วจะได้ดูลิเกมั้ยดูฟรีครับไม่เก็บตังค์มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยถ้าไม่นั่งเก้าอี้ก็เอาเสือไปปูเขา อยากจะดูพรเทพพรทวีก็เอาเสือไปปูแต่หัววันก็ได้นะครับไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูให้นั่งดูฟรีลิเกคุณยายทั้งหลายมาปิดทองฝังลูกมิตรแล้วดูลิเกให้เลิกเที่ยงคืนไปแล้วค่อยกลับบ้านสบายใจซื้อก๋วยเตี๋ยวฝัดเอาก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรไปฝากคุณตาที่บ้านมั้งก็ได้ผัดเปลี่ยนกันมาปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับขอบคุณแฟนๆรายการต่างจังหวัดนะครับที่บอกว่าจะตอนนี้คนแก่เก็บเงินคนแก่รวบรวมเงินกันจะมาเที่ยวมาสวัสดีปีใหม่กับผู้จัดรายการขอบพระคุณครับผมซึ้งใจมากโทรศัพท์มาคุยเสียงก็ขาดๆหายๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือคนเฒ่าคนแก่คุยโทรศัพท์ไม่สะดวกเงี้ยผมก็ดีใจครับที่คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการผมโอ้ฟังมานานอยากจะเห็นหน้าตาเนี่ยเขาบอกมีหูข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยนะบอกใช่ครับข้างขวาก็มีข้างเดียวครับ แล้วก็จะมาสวัสดีปีใหม่กันนะครับครับยังไงก็ผมมีผลิตภัณฑ์ไปขายด้วยนะผลิตภัณฑ์ผมเปิดการขาย1เต็นท์เลยล่ะนะครับจะเอาอะไรเลือกมาในราคาที่ถูกกว่าในที่โฆษณานี้อีกนะครับผมขอบริษัทเข้ามาเนี่ยอาจจะถูกครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับคือก็เอาราคาทุนนะให้คุณผู้ฟังได้มาซื้อกันไปดูแลกันไปนะครับอันไหนแถมได้ก็แถมกันไปและรถตู้คันไหนที่พามิลักแฟนเพลงผมมาเนี่ยนะครับก็มาเอาค่ารถผมไปครับแต่ไม่ได้ให้ทั้งหมดนะหมายถึงส่วนหนึ่งช่วยค่ารถกันไปขอให้ไม่รายงานตัวผมพาแฟนคลับอาจารย์มา12คน11คนเต็มคันรถอ้าวอย่างเงี้ยมาครับมีข้าวปลาอาหารลงทานให้ฟรีใครจะช่วยลงทานทางวัดโคกกลางก็เชิญนะครับแจ้งความจำนงได้จะได้จัดเป็นวันๆเอาวันนี้มีคนจะเอาผัดหมี่มาช่วยอะไรเงี้ยเอาวันนี้มีคนแกงไก่ขนมจีนมาอะไรเงี้ยเราจะได้จัดนะครับแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนนี้เขาจะทอดกฐินครับทอดกฐินสามัคคีผมก็ได้รับเกียรติจากหลวงพ่อยกวงพันธุรัตน์ชัชชาติไปช่วยหลวงพ่อทอดกฐินตอนกลางวันเล่นกลางวันครับทราบข่าวว่าลงทานมา

0: 70-80โรงทานนะวันที่1พฤศจิกายนที่วัดโคกลางครับผมก็ยกวงไปแสดงกลางวันนักร้องผมสาวสวยครับน่ารักทั้งนั้นแหละนะครับเล่นกลางวันก็สวยเล่นกลางคืนก็สวยที่6 27ที่ไผ่ศรีประจันสุพรรณบุรีด้วยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณท่านเจ้าภาพผมไม่ค่อยประกาศงานวงผมแล้วไปก็ดูกันเองแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอยากมาทำบุญร่วมกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ฟังที่อยู่ไกลๆเนี่ยอ่านข่าวแล้วก็ใจหายนะครับตลาดเก่า100ปีที่กบิลบุรีเนี่ยแหมเป็นชุมชนตลาดเก่าเนี่ยผมเคยไปดูมานะเนี่ยน้ำจะท่วมมาสิเนี่ยพี่น้องชาวกบิลบุรีปราจีนบุรีแฟนๆรายการผมก็เยอะนะเนี่ยเขาบอกว่ามวลน้ำแควหนุมานแควพระปรงเพิ่มสูงต่อเนื่องล้นตลิ่งและผุดจากท่อระบายน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่า100ปีเจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันชาวบ้านขนของย้ายสิ่งของแล้วปราจีนบุรีนะครับน้ำล้นเข้าท่วมล่าสุดพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้น้ำจึงไหลล้นตลิ่งแล้วยังมีน้ำผุดย้อนขึ้นมาจากท่อระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนด้วยก่อนกระจายท่วมบ้านเรือนและพื้นที่โดยรอบทำให้ประชาชนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินขึ้นที่สูงครับเหมือนพี่น้องชาวตลาดเสนาที่บอกแหมเพอแป๊บเดียวมาครึ่งเอวเลยว่ากันครับเสนานี่เป็นแอ่งน้ำเร็วกว่าเขาเลยเมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาปล่อยมาจากชัยนาทนะครับมันก็เป็นผลกระทบแล้วครับตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีจุดวัดหน้าสถานีอุตุของกบิลบุรีเมื่อตอน18 นาฬิกาเมื่อวานนี้วัดได้9.31 เมตรแล้วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ9เมตรกว่าแล้วโอ้โหครับยังไงก็ดูแลข้าวของกันหน่อยแล้วกันเนาะเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลกบิลบุรีเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยช่วยยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของของชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับผู้ฟังครับโดยเฉพาะชาวอยุธยานี่โดนก่อนเขาเลยละชัยนงชัยนาทสิงห์บุรีเนี่ยนะครับเพราะอยู่ริมแม่น้ำพอเจ้าพระยาเขื่อนเขาก็ปล่อยออกมาแล้วครับพอรับน้ำเหนือแล้วก็ต้องปล่อยออกมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝากประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านเรือนที่อยู่ติดแนวแม่น้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงสถานการณ์มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากขณะนี้มวลน้ำยังไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเอาพี่น้องชาวตลาดเก่า100ปีของกบิลบุรีปราจีนบุรีนะครับที่ติดตามรับฟังคลื่นของปราจีนบุรีอยู่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับก็ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผมทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับไม่ว่าจะเป็นภูผาวิโปรดูแลสำหรับผู้ที่ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ค่อยจะคล่องแคล่วนะครับแขนขาเรียวแรงนี่ภูผาวิโปรเลยซัดไปเลยครับซองหนึ่งแก้วหนึ่งดื่มไปทุกวันครับเช้าแก้วเย็นแก้วก็ยังได้ครับแขนขาเรียวแรงมันจะได้แข็งแรงขึ้นค่อยๆปรับสภาพและฟื้นฟูผมบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคเพราะนั้นไม่มีสิทธิ์ในเรื่องการรักษามีแต่ปรับสภาพและฟื้นฟูต้องใช้เวลาครับจะมาบอกว่าซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นสักขวดนึงที่ดีก็จะกินต่อไปไม่ดีอ่ะผมบอกได้เลยผมตอบสวนเลยถ้าผมรับสายเองนะผมตอบสวนเลยถ้าคุณกินขวดเดียวไม่ดีอ่ะเพราะอะไรมันเป็นอาหารเสริมไงมันไม่ใช่ยารักษาโรคคุณเป็นกันมากี่ปีอ่ะคุณต้องนึกถึงตัวคนเองที่คุณเป็นคุณไม่ใช่ว่าผมจะยันยอให้คุณซื้อหรอกแต่ก็บอกว่าขวดเดียวลองดีลองดิกินแล้วจะดีต่อถ้าทำดีจะกินต่อไปไม่ดีขวดเดียวไม่ไงไงก็ไม่ดีสมุนไพรผมอบรมสมุนไพรมาเป็นเดือนนะเพราะนั้นถึงบอกว่าจะมาบอกว่าขวดเดียวเห็นผลไม่ใช่ผมบอกเลยไม่ใช่ยารักษาโรคถ้ายารักษาโรคผมเชื่อครับแอสไพรินกิน2ไม่หายปวดหัวครับทิฟฟี่กิน2เม็ดหายปวดหัวผมว่ามันแหมเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าต้องบอกกันตรงๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่อยากขายแต่อยากให้คุณหายจากโรคร้ายๆครับมันหนักก็กลายเป็นเบาไอ้เบาทุเลาลงไอ้ไม่กินได้เลยมันก็อายุสั้นลงก็แค่นั้นจบมั้ยเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องบอกรอ90กันนะครับอ้าวก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับฟังครับดูแลกันกับภูผาวิโปรนะครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่แล้วก็ยังมีทางด้านของดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรก็เหมือนกับสมุนไพรแบบเม็ดแคปซูลนั่นแหละครับความดันเบาหวานเอ่ยนอนไม่หลับกระส่ายกระสับอะไรพวกนี้ครับแต่เป็นน้ำสมุนไพรแล้วไม่ใช่ขวดละ10บาทตามตู้แช่นะทางด้านของดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรนี่ขวดน้องๆขวดน้ำปลาเลยครับซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปรอีก1ห่อครับ ราะฉะนั้นเราดื่มไม่ได้ดื่มแบบแก้วน้ำเนี่ยเอาแก้วกงนิดนึงครับเช้ากงเย็นกงครับสุขภาพร่างกายเราก็แข็งแรงแล้วดูแลกันนะครับจะได้อยู่เป็นลูกเป็นร่มโพล่มใสให้กับลูกให้หลานเป็นอย่างนั้นนะครับคนเฒ่าคนแก่อายุเยอะแล้วอย่าไปยอมแพ้กับธรรมชาติถ้าเรายังมีเลี้ยวมีแรงเราก็สู้กันต่อไปอย่างน้อยลูกเต้ามันเห็นปู่ย่าตายายยังอยู่มันก็ชื่นใจนะครับไม่ได้รับว่าเป็นภาระไม่ใช่ครับยังไงก็สั่งซื้อกันมาครับรวมทั้งยาหอมผสมดอกหอมมือลีนี่ดอกสมุนไพรมากมายหลากหลายครับหอมเย็นชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้ยาหอมดอกหอมมะลินะครับละลายกับน้ำอุ่นละลายกับน้ำร้อนแต่ที่จริงๆแล้วคืออมไว้ใต้ลิ้นก็ยังได้เลยไม่ต้องไปหาน้ำอุ่นน้ำร้อนแล้วตักมาสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นบรรเทาอาการที่ท่านวิงเวียนศีรษะหน้ามึนตาลายสวิงสวายขึ้นมายาหอมดอกหอมมะลิครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่เบอร์เดียวกันกับภูเผาวิปโร0817805575 0817805575ครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวกันต่อนะครับมีทางด้านของประเด็นข่าวจากทางหน้าของหนังสือพิมพ์อันนี้เราอ่านไปแล้วนะครับแอมไซยาไนด์แกปีคดีตัดสินประหารชีวิตอีกคดีหนึ่งแกโดนประหารชีวิตไป 3-4 รอบแล้วเนี่ยแอมไซยาไนด์เนี่ยนะคดีแกยังไม่หมดเลยนะครับประหารชีวิตด้วยแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตอีก2คดีแกตายแล้วเกิดใหม่แกยังใช้หนี้ที่ความผิดแกยังไม่หมดเลยแกเป็นคนใจร้ายมากๆนะโอ้โหแกฆ่าคนอย่างเลือดเย็นเอาผสมไซยาไนด์ให้กินอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ต้องบอกมันโหดยังไงพี่กลเนี่ยนะครับเอาไม่ต้องพูดถึงละแอมไซยาไนด์ไปรู้กันนะแล้วก็ยังมีเรื่องของผู้เฒ่าวัย66อ้างเป็นที่ปรึกษาของผบ.ชน.แน่หลอกฝากเข้าตำรวจได้ศูนย์เกือบแสนโอ้เล่นของสูงเลยเนี่ยครับเป็นที่ปรึกษาผบ.ชน.ใช่นะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตัวจริงคือพลตำรวจโทสยามบุญสมจับเองเลยครับร่วมกับตำรวจสน.พญาไกนะครับวัดพญาไกพุ่มกับท่านพันตำรวจวาทิตรจนะไพฑูรย์ครับไปจับในเสงี่ยมวัย66แกแล้วนะแกเนี่ยยังหลอกเขาอีกเหรอเนี่ยยังหลอกเขากินอยู่เหรอตัดทางเงี่ยมแกวัย66ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้จับได้บริเวณริมคลองตะคดโพธารามราชบุรีนุ่นพร้อมของกลางปกติชุดปกติขาวเนี่ยเครื่องหมายราชการนามบัตรระบุเป็นที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจนครบาลแน่สุดยอดแกครับ66แล้วนะผู้เสียหายซึ่งรู้จักกับนายเสงี่ยมมาตั้งแต่ปี 3-4 จากการทำกิจกรรมกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกันจนผู้ต้องหาได้เข้ามาพูดคุยหว่านล้อมอ้างว่าดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจนครบาลสนิทสนมกับผู้ใหญ่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมทั้งแสดงนามบัตรนำภาพแชทข้อความที่อ้างว่าคุยกับผบ.ชน.มาเปิดให้ดูอ้างว่าสามารถช่วยฝากลูกหลานเข้ารับราชการก็เหมือนเยคนมั่วงานน่ะเยนุชมั่วงานน่ะถ่ายรูปกับคนดังถ่ายรูปกับนายกเรียกนายกปะเป็นญาติเขาฝ่ายไหนไอ้นายก็หลอกชาวบ้านชาวช่องเขาไปถ่ายไปยืนแถลงข่าวอยู่กับคุณหนุ่มกัญชัยเขางงกันหมดเลยไอ้คนนี้คือใครอ้าวอีกคนนึงเข้าใจว่าเด็กของทนายความที่ยืนทางด้านซ้ายทนายแก้วเอาอีกคนนึงแล้วก็เอาอีกนึกก็เป็นเด็กของทนายความทางด้านซ้ายเออเอามันก็ตีเนียนนะคนประเภทนี้ต้องระมัดระวังนะครับเข้าไปงานใครไม่มีใครรู้จักแต่ทำตีเนียนว่าเออมาเป็นคงเป็นแขกนั่นเยนุชเขาเรียกอะไรนะอะไรคนมั่วงานคนบ้ามั่วงานเออก็แปลกคุณบุ๋มบรรดาดานี่เอ่ยปากเลยคุณหนุ่มโดนหลอกแล้วบอกเฮ้ยใครก็ไม่รู้มันมายืนเอาแล้วก็เรียกเขามายืนทำไมอ่ะก็เราก็นึกมากับทนายความเหมือนกันเนี่ยแบบเดียวกันนี่66แล้วไปหลอกโอ้โหตำแหน่งเขาเป็นที่ปรึกษาครับผู้เสียหายหลงเชื่อเนื่องจากอยากให้ลูกสาวได้รับหลักการตำรวจนี่ไงเนี่ยพ่อแม่ละแกฉันพ่อแม่และแกฉันเป็นอย่างเงี้ยครับไปติดต่อเพราะจะสอบเทศบาลได้อบต.ได้ห้าแสนหกแสนให้เขาเป็นไงศูนย์เลยไหมเล่าเรียกเอาไม่ได้เพราะเขาเก็บเงินสดเขาไม่โอนเออให้มันเป็นหลักฐานนะรู้ไหมครับอยากได้ก็ไปฟ้องร้องเอาเขาบอกงั้นเสร็จลูกสาวก็โดนออกให้ ม่ได้เป็นเทศบาลไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของอบต.เทศบาลแล้วโดนกันไปแถวครับเกือบหมื่นคนนะ 6,000 กว่าคนใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยให้อยากให้ลูกสาวเป็นตำรวจพ่อแม่รังแกลูกอย่างเงี้ยลูกบางทีไม่รู้เรื่องแล้วพ่อแม่จัดการให้แต่พอจะได้เงินคืนก็ไม่ได้แล้วโอนเงินให้เขาทั้งหมด 93,500 บาทเอาไปค่าอะไรค่าฝากไงเอาไปให้ที่ปรึกษาก็จัดการให้ไงหลอกทั้งเพลงครับผู้ต่างหาไม่ได้เป็นที่ปรึกษาตามที่แอบอ้างนำหลักฐานก็แจ้งความที่สน.วัดพญาไกคนกรุงเทพนะแต่คนบ้านนอกเขาว่าพยางนี่คนกรุงเทพนะสนิทใจครับอ้าวระมัดระวังนะครับคนเดี๋ยวนี้มันหากินกันทุกรูปแบบครับผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาแล้วครับก็ล่ำลากันเจอกันบ่ายสามโมงนะครับที่จอทลอคลื่นเดียวครับบ่ายสามโมงแล้วหกโมงเย็นโดยเฉพาะบ่ายสามโมงนี่คุณผู้ฟังชอบฟังเพราะผมเหมือนเอาข่าวสรุปมาให้ฟังในชั่วโมงเดียวแล้วก็ได้รู้เรื่องหลายๆเรื่องขอบพระคุณครับเช้านี้สวัสดีครับ
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที
3: ่คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0858 517 9025 0858 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
11: มาใหม
12: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกา กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับนายกรัฐมนตรีเลี่ยงตอบปมร้อยเอกธรรมนัสระบุตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงขณะนี้ขอทำงานให้กับประเทศก่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
15: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เลอา
18: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
19: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
20: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตำเจ้าวรส

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันที่24กันยายนเรื่องของอนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ประเทศไทยซึ่งไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นพร้อมเลี่ยงการตอบปมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่ขณะนี้มีกระแสข่าวการเรื่องการร่วมรัฐบาลระบุตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงขณะนี้ขอทำงานให้กับประเทศก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล5คำแนะนำเพื่อรับมือกับการเข้าสู่สภาวะสตรีวัยทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
7: คู่มือสุขภาพ
8: การดูแลสุขภาพเพื่อรับมือการเข้าสู่สตรีวัยทองสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำ5วิธีคือ 1. การกินให้ครบ5หมู่และกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงอาทินมโยเกิร์ตงาขาวงาดำปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวแคลเซียมที่เข้าไปจะเข้าไปเสริมสร้างกระดูกเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนและการกินอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนได้แก่ถั่วเม็ดแห้งโดยเฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการวูบวาบของสตรีวัยหมดประจำเดือนได้ 2. ลดอาหารประเภทแป้งอาหารมันอาหารทอดอาหารเค็มน้ำหวานชากาแฟหรืออาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพราะอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนและกระวนกระวายมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ 3. การออกกำลังกายเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและให้ร่างกายได้รับแสงแดดบ้างเพื่อช่วยในการเสริมสร้างวิตามินดีช่วยให้มีการดูดซับแคลเซียมเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำโยคะรำมวยจีนเมื่ออายุมากขึ้นไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้แรงกระแทกโดยเฉพาะข้อเท้าที่รับน้ำหนักมากอาจเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยเพิ่มความจำและทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวและ 5. รู้จักผ่อนคลายความเครียดทำจิตใจให้แจ่มใสชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,700 ค
10: นดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิปโอสดเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิปทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิปของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

พ่อแม่พี่น้องไว้ด้วยนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีของเขาดีจริงๆครับสอบถามข้อมูลได้เลยครับที่0869696955

0: รายการ
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดำช้างกับหมู
2: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
2: ข่าวคนคู่
3: หมูกับช้าง
2: ข่าวคู่ดัง
3: ช้างกับหมู
2: ดำเนินรายการโดย
3: โฆษกลูกทุ่ง
2: ลุงช้างไทยทิพย
3: ์โฆษกลิเก
2: โคเล่2000บุรี มาแล้วเป็นไง
3: 2000บุรีเออเฮ้ยเขากำลังตามหาไอ้คนเนี้ย
2: 2000บุรีเนี่ยนะ
3: ใครเป็นคนตั้งชื่อไว้เนี่ย2000บุรีเนี่ย
2: มีอีกจังหวัดไงประเทศไทยเน
3: ี่
2: ย
3: ซื้อมาอีกจังหวัดแล้วนะ
2: 2000บุรีเนี่ยนะ
3: กลับมาชั่วโมงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่
2: จอทล197จังหวัดลพบุรี
3: ครับ
2: ถึงเวลาก็มาพบกัน
3: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
2: น้องแฉลมก็ไม่ปวดท้องก็ไปพบไปอุดหนุนกัน
3: ครับ
2: ที่ไหนอะนะ
3: โน่นหน้าวัดประดับอะเด
2: ้ตำบลบางละจันอำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
3: เออจะเหลือไม่เล่า
2: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
3: กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะ
2: วันนี้ก็เยอะนะภาคกลาง
3: เออ
2: ลพบุรี
3: ครับเอายังอยู่ด้วยกันนะฮะจังหวัดทหารบกลพบุรี1197
2: จทล.เนี่ยนะ
3: จส.1กรุงเทพ AM 657
2: ก็ฟังกันนะ
3: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
2: 97.75 FM เนี่ยนะ
3: สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
2: 89.75 FM
3: แล้วก็คลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
2: ก็ 91.75 FM เนี่ย
3: เดี๋ยวกลางคืนแล้วก็จะมากันที่จอทลอก็มา
2: เที่ยงคืนถึงตี3
3: จอสอน1ก็เที่ยงคืนถึงตี5
2: วสปก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
3: กลางคืนแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ
2: ฟังกันนะจ๊ะ
3: ตอนนี้ปุ๋ยโอ้โหขนาดน้ำท่วมนะชัยนาทนี่แย่เลยนะน้ำมาเยอะเลยนะชัยนาทนะก็ยังสั่งปุ๋ยกันอยู่นะเนี่ย
2: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
3: ครับแล้วสั่งไปเยอะซะด้วยนะที่มโนลมอ่ะศิลาดานน่ะสั่งไปเยอะเลยน่ะ
2: ปุ๋ยของเรา
3: ครับผม
2: เอ
3: าก็ตอนนี้ก็ออกมาเตือนกันอีกแล้วเนี่ยเรื่องของ
2: เตือนอะไรอยู่กันล่ะ
3: เรื่องของเขาเปิดน้ำมาด้วยกรมชลประทานน่ะเปิดน้ำนี่มีข่าวด่วนมาเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวนี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวดูข่าวเน่ๆหน่อยดิเน่ๆแข่งเมื่อวานใช่ไหม
2: แข่งหรือยัง
3: โชคคามาจัดเต็มเวทีเสียงร้องเล่นกีตาร์ขั้นเทพชนแฟนๆกรี๊ดสนั่นใช่ไห
2: ม
3: กำลังเป็นประเด็นหลายคนพูดหนักในโลกออนไลน์หลายคนคู่แข่งบอกยอมแล้วอ่ะ
2: ยอมเน่ๆไง
3: ยอมเน่ๆแล้วอ่ะ
2: เน่ๆภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
3: ครับ
2: หลานสาวโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ย
3: 2000ลพบุรีไทยแลนด
2: ์
3: น้องแพรวน้องแพรวนะเอาตอนนี้ยังไม่ได้แข่งใช่ไหม
2: แข่ง23อ่ะ
3: ก็นี่แหละวะเวลาในประเทศไทยเป็นวันแข่งขันเน่ๆวันนี้นะ
2: วันนี้ไง
3: ตอน8นาฬิกา8นาฬิกาของไทยคือแข่งมาแล้วล่ะตอนเนี้ยเรากำลังรอลุ้นผลอยู
2: ่
3: นะครับแต่เวลากลางคืนของอเมริกาไงหลายคนที่ไปเชียร์น้องเน่ๆนะครับพากันตื่นมาดูโชว์ของเธอมาช้ามืดเนี่ย
2: ดูกัน
3: น้องเนเน่มาโชว์พลังเสียงในเพลง The Seven Nation Army
2: โอ้
3: วงร็อกจากเมืองดีทรอยต
2: ์
3: อเมริกาเพลงตั้งแต่เป็น1997
2: โอ้โห
3: มีสมาชิกเพียง2คนพร้อมโชว์คาริสมาสุดสะกดตานะครับ
2: โอ้โห
3: ซึ่งตั้งแต่เธอขึ้นเวทีด้วยชุดเดรสสีแดง
2: แอนกุด
3: พร้อมถือกีตาร์มาโชว์ดนตรีด้วยความเป็นมืออาชีพเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอผู้ชมต่างตกตะลึงให้ความในความสามารถของเธอ
2: ทันที
3: ที่การแสดงจบลงแฟนๆก็ปรบมือให้อย่างมากมายครับ
2: ปรบมือให้กับเน่เน
3: ่เน่เน
2: ่ภูเก็ตไทยแลนด์หลานโชเล่เนี่ยนะ
3: โชเล่อะไรล่ะเต็มๆอ่ะ
2: โชเล่
3: 2000บุรีไทยแลนด
2: ์ไทยแลนด์
3: เน่เน่ลอยเย็นสุดปังในรอบไฟนอล GAGT ครับโชว์พลังเวทเซเว่นเนชั่นอาร์มี่สะกดคนทั้งโลก
2: ส ะกดคนทั้งโลกอะนะ
3: น้องแพรรัติการอําลอย
2: หรือที่รู้จักกันชื่อ
3: เนเน่รอชั่นนี่นะครับ
2: ศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปี
3: เดินทางมาถึงอีกหนึ่งเวทีสำคัญในเส้นทางการประกวดหลังผ่านเข้าสู่การแข่งขันเมื่อวานนี้มันไม่มีการตัดสินไงเขาใช้วิธีการโหวตเอานะ
2: ใครได้เสียงโหวตมากก็ชนะใช่ไหม
3: ในการแสดงรอบสำคัญนี้เนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army ของวงร็อกชื่อดังของ The White Stripper ใช่ไห
2: ม
3: มาถ่ายทอดบนเวทีพร้อมโชว์พลังเสียงและเอกลักษณ์การแสดงที่โดดเด่น
2: บรรยากาศก็คึกคักตลอดการแสดง
3: ซึ่งหลังจากจบการแสดงกรรมการทั้ง4คนต่างลุกขึ้นยืนปรบมือครับ
2: โอ้ปรบมือให
3: ้การปรากฏตัวของศิลปินเยาวชนไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้
2: เป็นยังไง
3: ได้รับเสียงเชียร์อย่างกึกก้องจากผู้ชม
2: ขณะที่แฟนๆชาวไทย
3: มาร่วมกันส่งกำลังใจให้เธออย่างต่อเนื่องครับ
2: กำลังใจให้แก่เนเน่สำหรับเนเน่เป็นยังไง
3: ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้สร้างความสามารถต่อสายตาผู้ชมทั่วโลกในอเมริกันสกอตทาเลนต์2026
2: ในรอบ
3: ไฟแนลถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของเธอในเส้นทางการประกวดครั้งนี้ครับ
2: เยี่ยมเลยเน่เ
3: ออชื่อเสียงไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
2: เน่ได้ก้าวไปถึงขนาดนั้น
3: เนี่ยวอลเลย์บอลเราก็ได้เหรียญ
2: เหรียญทองแดง
3: ทองแดงแล้วกีฬาอะไรที่มันต่อยมวยกันเหมือนต่อยมวย
2: นั่นแหละนั่นก็ได้เหรียญ
3: ได้เหรียญทอง
2: ตอนนี้เราได้เหรียญทองเท่าไหร่เนี่ย
3: เยอะแล้วนะ
2: ประเทศไทยเนี่ยนะ
3: ตะก้อแม้แพ้พม่า
2: แพ้ไง
3: 2-1เซต
2: เออ
3: ครับผม
2: ตอนนี้เราได้เหรียญทองเนี่ย4เหรียญทองเนี่ย
3: ออกมาเป็นอันดับ4อันดับ5ของตารางอันด
2: ับ5เหรียญเงิน1แล้วก็เหรียญทองแดง1
3: ครับ
2: เหรียญทองแดงก็นี่นะ
3: วอลเลย์
2: บอลเนี่ยนะ
3: เล่นเอาโค้ชออสล้มตีลังกาเลย
2: โอ้โหคน
3: ลุ้น
2: เมียก็นั่งขำผัวแล้ว
3: คนฮากันทั่วโลกอะไอ้จริงๆนะกีฬาเอเชียนเกมส์เนี่ยคนดูทั้งโลกนะไม่ได้ดูเฉพาะชาวเอเชียอย่างเดียวนะ
2: โดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยดังที่สุดแล้ว
3: ดังโอ้โหติดอันดับของโลกอ่ะ
2: นั่นเดียวโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะ
3: ครับ
2: ดังจะได้ไปโอลิมปิกแล้ว
3: ครับ
2: แต่ไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมนะ
3: ไม่เป็นไร
2: ไม่สักแชมป์หนึ่ง
3: ก็ยังไม่เคยได้เลย
2: ก็ยังไม่ได้
3: ก็ถือว่าเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่สามนะ
2: ถ้าเจอกับญี่ปุ่นและชนะญี่ปุ่นไปเจอจีนในรอบตัดสินผมว่าอาจจะชนะจีน
3: คราวที่แล้วเราไม่น่าไปเจอจีนเลยเนาะ
2: ก็มันอยู่สายเดียวกันนะญี่ปุ่นครับไปเจอกับเกาหลี
3: นะสบายๆเลย
2: แล้วเกาหลีปีนี้เขาก็เสียใจเพราะเขาเคยขึ้นแทนได้ทุกปีนะ
3: เคยได้เหรียญใช่ไหม
2: เคยได้เหรียญทุกปีเนี่ย
3: ครับ
2: แล้วก็ปีนี้ไม่ได้เหรียญถึงก็ร้องไห้ก็กีฬาเป็นยาวิเศษนะ
3: ครับ
2: ก
3: ีฬากีฬาเป็นยาแก้ไข้แก้โรคลำไส้แก้ไข้อหิวาเนี่ยนะ
2: น่าจะเอายาทัศน์ไปกินนะคุณนี่เน
3: า
2: ะ
3: เอาเพลงพ่อชายบางสิงก็มีอยู่เพลงนึงนะ
2: เพลงอะไรอ่ะ
3: เพลงอะไรวะอะไรโรคอะไรประหลาดอะไรสักอย่างใช่ไห
2: ม
3: เพลงอิโต้ไมซิน
2: มีอิโต้ไมซิน
3: ใช่อิโต้ไมซินมีอิโต้ไมซินเนี่ยครับผมอ้าวงานกฐินมากันเยอะๆมากันได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงวันออกวันลอยกระทงวันที่เท่าไหร่ไม่รู
2: ้ก็ลอยกระทงก็ไม่มีกฐินละ
3: ก็พอลอยกระทงก็วันสุดท้ายแล้วไง
2: วันสุดท้ายนะ
3: เที่ยงคืน
2: ทำ
3: คืนสิบห้าค่ำมาครับ
2: กฐินสมัครีเนี่ย
3: นี่วัดทองใบทองใบเป็นเจ้าวาดทองใบแจ่มแจ้งนี
2: ่มาแล้วไง
3: วัดบางขยงหรือหนองขยงเลยเนี่ย
2: วัดลาดนิยมวัดหนองขยง
3: เ
2: นี่ยตำบลและอำเภอผักหายยุทธยานี่ก็วันที่7พฤศจิกายนนู่นน่ะ
3: ครับ
2: กฐินกองละ500กองละ1,000หรือตามกำลังศรัทธาของท่านนะ
3: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นบริจาคโรงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดก็ได้
3: ใครจะซื้อวิทยุไปแขวนสอยดาวก็ได้นะที่ผมมีตอนนี้มันเหลือเยอะไงเอามาจะเพียบเลย
2: โอ้เดี๋ยวก็หมดถ้าเชื่อผมอ่ะ
3: ครับ
2: เอากลับมาฟังข่าวทางวิทยุอีกแล้ว
3: คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูโทรทัศน์แล้วนะ
2: เ
3: พราะดูโทรทัศน์ตาก็จดจ่ออยู่กับโทรทัศน์นั่นแหละ
2: ครับ
3: จะไปทำงานในถุนบ้านก็ไม่ได้
2: ไ
3: ม่นั่งบางคนนี่นั่งจักตอกบางคนก็นั่งทำไม่เชื้อไฟอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: แล้วยิ่งช่วงนี้ก็ขนของขึ้นที่สูงด้วย
2: ก็ฝนฟ้ามันมาเนี่ย
3: ครับ
2: น้ำก็มาเขาปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยา
3: ปล่อยแล้ว11จังหวัดเตรียมรับมือ
2: ชัยนาทเนี่ยนะ
3: จะรับมือเพิ่มปรับน้ำปรับน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยมีที่ไหนบ้างอ่ะ
2: จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
3: สุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานี
2: นนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร
3: ครับผมเพราะว่าทางเหนือฝนมันตกใช่ไหมล่ะที่นครสวรรค์เขาก็ปล่อยน้ำมาสิ
2: ปล่อยไหลมา
3: ครับอีก9วันข้างหน้าเนี่ย เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สถานีวัดน้ำ42นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ประกอบกับ
3: ปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเป็นไง
2: น้ำ
3: ครับอ้าวงานกฐินต่อเลยครับ
2: อ้าวกฐินสามัคคีวัดแรกวันที่31ตุลาคมนี่ก็วัดหนองแจ้งตำบลหนองมาฆ่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
3: ครับ
2: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
3: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
3: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
3: จ้า
2: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
3: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
3: นั่น
2: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
3: ครับ
2: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจะตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดบ้านวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานครวันที่7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตามบนและเผอผักไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลเผอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโดดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่อยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
3: ครับส่วนลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เรืองรองเนี่ยนะก็วันที่8มกราคมนะครับ
2: นั่น
3: ก็ที่โคกตูมนะ
2: ที่บ้านโคกตูมแล้วบ้านพี่สมพงษ์พี่นรุมนทองกูลนะไปดูกัน
3: พี่สมพงษ์เนี่ยวิทยุไม่มีฟังไงเรา
2: ไม่ได้ฟังแล้ว
3: บอกให้ฟังซะมั่งช้างมาเรียกทุกวันเนี่ย
2: หมดจะขายของเขาเลย
3: เออทำไมไม่ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ใจเย็นๆอ่ะ
3: เดี๋ยวไม่ไปเล่นเลย
2: ไป
3: รับมาจำแล้วลองดูสิโทรหาลุงช้างครับ0812901691 0812901691
2: โ
3: ทรหาโชเล่ก็0819244377081924437
2: นะ
3: โทรหาปิดาครับ0890815595
2: เนี่ย
3: ครับวันนี้คงไม่ได้ไปแล้วผมว่าดูแล้วอ่ะ
2: ไป
3: คลึ้มมาแล้วมันช้ามาปุ๊บนึงนะฝนน่ะ ใจหายแวบเลย
2: ตอนนักเรียนจะไปโรงเรียนเนี่ยมันยุ่งเหมือนกันนะ
3: ต้องย้ายจากมอเตอร์ไซค์ไปรถยนต์น่ะ
2: นั่นเด็กก็ยังห่วงอยู่ตอน
3: แล้วชั่วโมงเร่งด่วนด้วยเดี๋ยวนี้คนไม่กล้าขับรถเข้าเมืองอ่ะ
2: เป็นไงอ่ะ
3: กลัวจะ 2,000 บุรีอ่ะสิ
2: ลพบุรี 2,000 บุรี
3: ไงประเด็นทางบุกานออกมาบอกเฮ้ยไอ้หนู
2: เรียกนายกแล้ว
3: โทษๆๆไม่ได้เรียกเฮ้ยปรับเบาๆหน่อยเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
2: เห็นใจคนยากคนจนเขาบ้าง
3: เอาตักเตือนไว้ก่อนอย่าให้เจอนะเจอดิผมปรับ 4,000 นะต้องบอกงี้ดิ
2: ไม่เหมือนแถวพระบาทมันมีพวกตำรวจเขาจะคอยเตือนนะเห็นไม่ใส่หมวกกันน็อกดิเตือนไว้ก่อนนะก็ทำดีนะ
3: นู่นเลยครับบังลี
2: ่บังลี่ไง
3: บังลี่สองพี่น้องสุพรรณบุรี
2: อันนั้นดี
3: เมื่อวานนี้นะท่านโฆษกตำรวจนะท่านไปพบผู้กำกับเลยเพราะผู้กำกับนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะอินฟูอินฟูตำรวจแล้วก็มีตำรวจสองคนประทวนชั้นผู้น้อยอ่ะ
2: อ
3: ีกจำได้ไปอีกคนหนึ่งดอยเต่า
2: ขลาบ
3: เป็นคนเหนืออ ีกคนก็คนสุพรรณนะพูดเหนือขนาดนั้นอ่ะ
2: ขลาบ
3: เก่งอ่ะ
2: อ๋อ
3: ในโซเชียลนี่ไปเจอคนขายอะไรอ่ะขายข้าวกล่อง20บาทเนี่ย
2: อ
3: ยู่ริมฟุตบาทนะพี่เดี๋ยวพี่ต้องไปลงข้างล่างนะ
2: นั่น
3: พี่ขายข้างบนไม่ได้นะ
2: อันนี้ว่ากล่าวตักเตือน
3: ว่ากล่าวตักเตือน
2: เยี่ยมเลยนะ
3: แล้วขายก

0: กล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องก็20มี25มีผมเอาหมดนี่เลย
1: น่านเหมาเลย
0: เหมาหมดเลยไม่จับแถมยังซื้อหมดเลย
1: อุดหนุนกัน
0: แล้วพรุ่งนี้พี่ลงล่างนะขายดิบขายดีนะพี่นะ
1: เชื่อกันเชื่อกันว่ากล่าวตักเตือนนี
0: ่ใช่และไอ้แกประเภทโอ้โหเจ้าของร้านทุกชนิดไอ้ที่จอดรถประเทศบ้านเราก็ไม่ค่อยจะมีอยู่นะ
1: ถูกต้อง
0: เก้าอี้บ้างอะไรถ้าไม่ไรบ้างไม่รู้มาวางไว้หน้าร้าน
1: วางกันเต็มหมดนะ
0: เราจะไปซื้อของร้านแกแหละ
1: เข้าไม่ได้นะ
0: จอดไม่ได้ไปจอดจะไกลไม่ไปแล้วว่าเดินเอา
1: เ
0: ป็นอย่างนั้น
1: ลำบากเหมือนกัน
0: อย่าลืมนะครับเก้าอี
1: ้
0: โต๊ะเอาไปวางไว้หน้าร้านขวางการจราจรเทศกิจเขามาเขายกขึ้นรถได้นะครับ
1: นั่นเ
0: ต้ท่านโดนปรับด้วย
1: โดนเต้
0: ใช่วิธีการง่ายนิดเดียวไม่ให้คำมาจอดขวางหน้าร้าน
1: อ
0: ะเอามอเตอร์ไซค์ตัวเองมาจอด
1: จอดเอาไว้ไง
0: หรือไม่ก็รถยนต์ของตัวเองแหละมาจอด
1: แล้วเวลาเขาจะมาซื้อของที่ร้านตัวเองอ่ะ
0: ก็เดินมาไกลๆแล้ว
1: จอดที่อื่นไง
0: ก็จะมีรายได้พวกสำล้อพวกตุ๊กๆไงเหมาหน่อยว่าเฮ้ยไปร้านเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยจังหน้าโรงพยาบาลเอ้ยไม่ใช
1: ่
0: หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้ว
1: ครับ
0: ขาวแดงทั้งนั้นแล้วจะไปจอดตรงไหนล่ะรถเยอะขนาดนั้นน่ะ
1: มันก็โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่รถนะลำบากกันนะ
0: ขาวแดงไปจอดปั๊บก็มังเขาแล้วตอนนี้เขาก็อารมณ์มารวยกันนะด้วยความขอบพระคุณไปอย่างสูงครับท่านผู้การ
1: ครับ
0: มาที่2,000บุรีดังเลย
1: ท่านผู้การ2,000บุรี
0: จังหวัดทางจังหวัดโคตรนาแทบเป็นแทบตายคนไม่ค่อยมากันนะ
1: ออ
0: ปีนี้อย่าลืมมาเที่ยวงานวังนารายณ์กันนะที่2,000บุรีอะไรเงี้ย
1: จังหวัด2,000บุรีเนี่ยนะหาที่จอดรถก็ยาก
0: โต๊ะจีนมีที่เดียวในโลกเนี่ยโต๊ะจีนลิงอ่ะที่2,000บุรีปีนี้ต้องไปจัดนู่นซะแล้วมั้งนี
1: ่ที่ไหนอ่ะ
0: ที่เขาขังลิงไว้เยอะๆ
1: โ
0: อ้โหต้นนะ
1: ไม่มีที่หรอกนะ
0: ปางทำยอดคงไม่มีแล้วมั้ง
1: มันก็มีบ้างอะลิงแต่หาน้อยนะ
0: อ้าวครับขอบคุณนะที่โทรสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างกัน
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับ
1: ซื้อเป็นตันนี่ก็แถมให้กับท่านด้วย
0: ซื้อ2ตันเอาไปเลย1ตันซื้อไม่ใช่2ซื้อ1ตันแถม1กระสอบซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
1: แถมให้10กระสอบไปเลย
0: ถ้าซื้อ4ตันแถม1ตัน
1: เอาไปเลย20กระสอบป่ะนะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งเนี่ยนะ
0: หน้าน้ำมาอย่างเงี้ยโอ้โห
1: ก็ทำนาได้ก็ทำกันไปทำสวนทำไร่อะไรก็ทำกันไป
0: ใช่
1: ใช้ปุ๋ยของเรา
0: ครับ
1: แจ๋ว
0: นี่เขาไปพบศพชายนิรนามลอยอยู่ในน้ำมูลนี่
1: เป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: เอ้ามีใส่ไปในถุงปุ๋ยยังมีก้อนหินใส่ถ่วงเอาไว้อีก
1: เขาเรียกถ่วงน้ำเนี่ยนะ
0: ตำรวจต้องเร่งไขปมกึศใจปริศนาเกี่ยวกับการฆาตกรรมไปแน่แท้
1: ยัดใส่ถุง
0: ยัดเอาศพใส่ถุงแล้วก้อนหินถ่วงเข้าไปไม่ให้มันลอยขึ้นมาเมื่อวานนี้ครับ
1: ตำรวจ
0: ได้รับรายงานจากนู่นสภเมืองอุบลราชธานีบอกครับไปพบศพลอยน้ำมันที่แม่น้ำมูลเนี่ยนะ
1: บริเวณบ้านนาคำ
0: ตำบลกุลลาดอำเภอเมืองอุบลราชธานี
1: ห่างจากอะไรนะ
0: ศรีพิรมนะห่างจากหาดศรีพิรมประมาณกิโลครึ่ง
1: จุดตรวจสอบแล้ว
0: พร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1: พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี
0: หน่วยกู้ภัยครับไปกันดีครับ
1: นำเรือท้องแบนไปแล้ว
0: ที่เกิดเหตุพบชายนิรนามอายุประมาณ45ปีนอนคว่ำหน้า
1: ติดอยู่กับตะลิ่งนั่นแหละ
0: สวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
1: บริเวณหัวเข่าเนี่ย
0: น่ะมันกางเกงมันหลุดลอยลงไปลงหัวเข่าไง
1: แล้วกางเกงในสีเขียว
0: กางเกงในสีเขียว
1: ห
0: นุ่งกางเกงในตัวเดียวไม่ได้นุ่งหลายตัว
1: แล้วพลเมืองดีว่ายังไง
0: พลเมืองที่ทำนั้นก็ไปออกหาปลาระบุว่าเห็นสอบลอยมา
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: ก็ใช้เชือกไนลอนผูกติดกับเชือกแล้วก็สอบกระปุ๋ยของผู้ตายจะพายอยู่แล้วลากขึ้นมาดู
1: เอาแล้วก็เอามาไว้ที่
0: ริมตะลิง
1: ติดกับกิ่งไม้เน
0: ี่ย
1: น
0: ะเดี๋ยวศพมันจะลอยไปตามกระแสน้ำที่
1: อันนี้จากการตรวจสภาพศพเล่นเน่าเปื่อยแล้ว
0: คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วัน
1: แล้วก็ไม่เป็นยังไง
0: ไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการทำร้ายที่เห็นได้ชัด
1: แล้วเป็นไง
0: ไม่พบเอกสารแสดงตัวตนภายในกระเป๋ากางเกงด้านขวาพบธนบัตรใบละ20บาท2ใบรวมแล้ว
1: 40บาทเนี่ย
0: ข้างลำตัวพบกระสอบปุ๋ยสีขาวภายในบรรจุก้อนหิน3ก้อน
1: น้ำหนักประมาณ
0: 1-2 กิโลกรัม
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: รวบรวมไว้เป็นวัตถุพยานพร้อมกับนำร่างส่งตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อะนะ
0: เบื้องต้นครับ
1: เป็นยังไง
0: ชุดสืบสวนนิติเวชยังไม่สรุปว่า เป็นฆาตกรรมอำพรางหรือว่าการฆ่าตัวตาย
1: เนื่องจากสภาพศพนี่เน่าแล้วก็มีสภาพ

0: ป็นไงซื้อมาแล้ว
1: กับน้ำหนักและลักษณะการถ่วงด้วยหิน3ก้อนในกระสอบสะพายหลังดูมีน้ำหนักน้อยเกินไป
0: สำหรับในการถ่วงน้ำมาพรางคดีเนี่ยนะ
1: ใช่โอ้ไม่จมหรอกสองโลสองโลสามโลไง
0: คนหนักกว่าเนี่ย
1: ใช่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานและติดตามญาติผู้สูญหายตามท้องที่ต่าง
0: ๆอ้าวใครสงสัยว่าเป็นญาติสามารถติดต่อได้ที่ไหนนะ
1: พันตำรวจโทประเสริฐอายุวงศ์สารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานี
0: อ้าวญาติใครหายไปบ้างไหมเป็น
1: เบอร
0: ์โทรนะ
1: เบอร์โทรไม่มีหากันเอาเอง
0: อ้าวเมืองอุบลราชธานีนะ
1: ไปถิ่นอุบลเจอแต่คนงามๆนี่แหละครับ
0: เมืองดอกบัวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อุบลราชธานีนี
1: ่นี่เลยครับผมเอาฝากไว้หน่อยนะสำหรับไบโอดีนะครับตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งแล้วนะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: ครับ
0: ไบโอดี
1: นั่น
0: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
1: ครับ
0: กระปุกหนึ่งก็690บาทเนี่ย
1: ม
0: ี
1: ร้อยเม็ดนะ
0: ร้อยแคปซูลเนี่ยนะ
1: ตื่นเช้าก็มาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็กินเลยยาหญ้าบิงดูแลสายตา2เม็ด
0: บำรุงสายตาดวงตาก็ยาหญ้าบริงเนี่ย
1: หรือจะดีแคร์ก็ได้แล้วแต
0: ่ดีแคร์ก็ได้นะ
1: ดีแคร์ก็เป็นซอฟเยล
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: ไบโอไอเจ้ายาหญ้าบิงเป็นแคปซูล
0: จะดีแคปซูลก็กระปุกก็800สองกระปุกก็1,500
1: ครับ
0: แต่ถ้าดีแคร์ดีสองกระปุก650บาท
1: สี่กระปุก
0: สามพันสาม
1: แถมหนึ่งกระปุกเหมือนกับ
0: เหมือนกันเลยกับทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออย
0: โปรมิกซ์ออยนะ
1: บำรุงไตฟื้นฟูไต
0: รักไตบำรุงไตเนี่ย
1: ครับ
0: ของโปรมิกซ์ออย
1: ควบคุมอาหารให้ได้นั่นไม่ต้องไปกินอะไรหรอกถ้าคุมอาหารไม่ได้อยากจะกินกลางคืนเนี้ยนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมึงอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบอาหารเร่งด่วนเนี่ย
0: ครับ
1: โซเดียมมันเยอะครับไตมันทำงานแทนที่มันจะได้พักผ่อนมันได้นอนหลับเหมือนคนมันไม่ได้นอนหลับเลย
0: ครับ
1: มันก็ต้องขับของเสียออกจากร่างกายถ้ามันหิวจริงๆอดไม่ได้ดิชงโกโก้ลุงช้างนี่
0: โกโก้ลุงช้าง
1: อิ่มอร่อยเลิศประเสริฐสี
0: โกโก้ชู
1: บำรุงกำลังไม่ใช่บำรุงกำลังบำรุงสมองบำรุงสายตาเนี่ย มีโกจิเบอรี่มีเกากี
0: ้
1: นะครับมีอบผงอบเชยผงโกโก้อย่างเงี้ยน้ำตาลไม่ได้ใส่ครับความหวานเกิดจากสูคาโลส
0: ใช้สูคาโลสนะ
1: เหมือนกับกาแฟเราเลย
0: กาแฟเราก็มีชูคาโลสเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ไม่ได้ใส่น้ำตาลเด้อพี่น้องเอ๋ยลองดื่มเลยแล้วท่านจะได้บอกว่าอร่อยแซ่บอีหลีลำแต้ลำว่าลำบ่ลำบ่เหลือเลยนะตำรวจกลางข้อกฎหมายชี้หนุ่ม LGBTQ เร่ร่อนเก็บ iPhone ในถังขยะได้เข้าข่ายลักทรัพย์
0: ผิดลักทรัพย
1: ์เออไปเก็บของได้แต่แท้ยังกลายเป็นลักทรัพย์นะเอาเรื่องจริงนะ
0: ไม่น่าไปเก็บได้
1: บางทีเขาทำอะไรหล่นอะไรได้ไม่อะไรไม่ไปคืนเจ้าของเพราะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของก็ไปโรงพักสิ
0: อันนี้มันมีอะไรอยู่ในไอ้เครื่องอะนะ
1: ครับ
0: GPS หรืออะไร
1: มันก็มีพวกข้อมูลอะไรต่างๆอ่ะ
0: อ
1: มีข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์อ่ะ
0: โดนจับไงไม่น่าไปหยิบเลย
1: ไม่น่าเก็บได้เลย
0: โอ้
1: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีนายนพพลขุนจรหรือว่าพอลล่า
0: อายุ39ปี
1: เป็น LGBTQ ซึ่งเป็นคนเร่ร่อน
0: เก็บโทรศัพท์ iPhone 13ได
1: ้เป็นของนายออกัสอายุ19ปีแม่ออกัสชื่อเดียวกับลิเกเด็กเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าออกัสเด้
1: อันนี้เป็นนักศึกษาปี3มหาวิทยาลัยแห่ง1จังหวัดอุดร
0: เออ
1: เก็บได้ในถังขยะอ๋อพักแห่ง1ในซอยพรมประกายตำบลหมากแข้ง
0: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: แต่นักศึกษาหนุ่มวัย19ปีติดตามเจอในตลาดโพสีแถมรุมเร่ร่อนถอดซิมโทรศัพท์เตรียมจะนำไปขาย
0: จะเอาไปขาย
1: จนเจ้าของโมโหด่าเดือดพร้อมกับแจ้งข้อหาลักทรัพย
0: ์อ้าว
1: พอล่าก็บอกว่าหนูเก็บได้หนูไม่ได้ขโมยมา
0: เก็บ
1: ได้ในถังขยะค่ะ
0: ไม่ได้ขโมยมา
1: หนูไม่ได้ขโมยนะคะ
0: แล้วตำรวจทำไงอ่ะ
1: ตำรวจก็คุมตัวพอล่าไปยังสภ.เมืองอุดรสิครับ
0: เอาเขาไปด้วย
1: ปรากฏว่าหลังเป็นข่าวเหมือนทัวร์ลงเจ้าของโทรศัพท์จนถล่มทลายเลยครับ
0: แล้วออกกัสเป็นยังไง
1: นายออกกัสก็วอนชาวโซเชียลอย่าด่าผมเลยเห็นใจผมเถอะ
0: เห็นใจผม
1: ยอมรับว่าสะเพร่าเองทิ้งโทรศัพท์ไปถังขยะจริงแต่หลังจากรู้ว่าโทรศัพท์หายก็ไม่ได้นอนใจ
0: มา
1: ติดตามโทรศัพท์หลังจาก10นาทียังรู้ว่าหาย
0: ผมก็
1: เสียหายนะ
0: เสียหาย
1: ซื้อมาตั้งหลายหมื่น
0: ซื้อมา
1: โอ้
0: และเป็นไงโมโหไง
1: เพราะโทรไปแล้วคนเล่ร่อนพยายามปิดเครื่องแล้วก็ถอดซิมออก
0: ตอนแรกวันแรกเนี่ย
1: ซึ่งวันแรกจะดำเนินค ดีกับคนเล่ร่อนแต่เห็นใจตอนนี้ไม่ดำเนินคดีแล้ว
0: แล้วตำรวจทำไง
1: ตรวจ

0: จะได้รู้เลยเป็นของเราเนี่ย
1: เออ
0: เหมือนนาฬิกาเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ที่ใส่กันนะมีชื่อด้วยกัน
1: มีชื่อสลักชื่อเลยเออ
0: นาฬิกา
1: ครับ
0: ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยนะ
1: เอ้ย
0: เออว่ากันไป
1: นาฬิกาญาตินาฬิกาญาติผู้เสียหายก็ติดตามนะหาเรือหาเร็วจนไปเจอนะครับ
0: เจอ
1: คนที่เอาไปเข้าขายลักทรัพย์นะ
0: ลักทรัพย์เนี่ย
1: ตามฎีกาที่วางไว้ก็จากกรณีเคสนี้หนุ่ม LGBT เนี่ยนะครับเก็บโทรศัพท์ได้ในถังขยะ
0: เจตนา
1: ของผู้เสียหายคือเจ้าของโทรศัพท์ติดตามหาหรือไม
0: ่
1: เท่าที่ทราบไม่ถึง10นาทีเจ้าของก็ตามหาครับ
0: ว่าตามหา
1: คือบางคนเนี่ยทำไมไปยืนกินลมชมวิวตามริมน้ำอ่ะยืนแทะไอติมอยู่แป๊บยังไม่หมดเลยนะอยากกินแล้วเบื่อแล้ว
0: อ
1: ีมือกำลังโทรศัพท์กำลังกดนู่นกดนี่แทนที่เอาติมโยนกันไปในน้ำไม่กินแล้วไปให้ปลากินโยนโทรศัพท์ลงไปก็มี
0: แล้วไง
1: อ
0: ้
1: าวมันก็ไปเลยปลาคาบแล้วมั้ง
0: โ
1: อ้มันก็จมน้ำคนเป็นสับเพ่าได
0: ้เผลอเลอแล้วสับเพ่าแล้ว
1: เรื่องนี้คนเล่ร่อนถือว่ามีเจตนาลักทรัพย์แม้ผู้เสียหายจะเผล
0: อ
1: หรือหลงลืมทิ้งในถังขยะก็ตาม
0: เ
1: พราะว่าเจ้าของเมื่อเจ้าของก็ติดตามอยู่ไง
0: ติดตามโทรศัพท์อยู่ด้วยนะ
1: เออทำไมได้หาเลย2วัน3วันก็ยังไม่รู้ว่าโทรศัพท์หายเนี่ย
0: อันนี้ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเนี่ย
1: ครับ
0: อ้าว
1: ปวิอาญานะคดีอาญาเนี่ยนะ
0: เออ
1: พอเจ้าของประสงค์แจ้งความสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได
0: ้ข้อหาก็ลักทรัพย์นี่แหละ
1: แต่เคสนี้ถ้าว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคด
0: ีอย่าไปถ้าเงินได้คืนแล้ว
1: คนเก็บได้เขารู้เท่าไม่ถึงสุพรรณไง
0: เออไม่ถึงการนี่นะ
1: จ้า
0: ไม่ถึง 2,000 บุรีเนี่ยนะ
1: หมายแล้วคุณพูดนะผมไม่ได้พูดนะ
0: โดนไป 2,000 บุรีเนี่ยนะ
1: อย่าลืมดูแลกันนะจ้าวันนี้จะเป็นโกโก้จะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนจ๊ะ
0: 1ก้อนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อ่
1: ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesame by เป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesame by เป็นเอก
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: บิทเทิลเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
1: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011 โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: สรุปเขาประกาศผลหรือยังเนเน
1: ่ยังไม่รู้นะ
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์ปะทะกับโชเล่
1: ลพบุรี
0: 2000บุรีไทยแลนด์ย้ำพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็มีปัญหานะเดี๋ยวคนลพบุรีเขาจะว่าเราได
1: ้ของบุรีไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: แต่ผมว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กไงที่คนจะเข้ามาเที่ยวลพบุรีจะได้ระมัดระวังเรื่องการขับรถนะครับสวมหมวกกันน็
1: อ
0: กมอเตอร์ไซค์นะข
1: ับ
0: รถยนต์ก็เข็มขัดนิรภัยในเขตลพบุรีนี่รู้สึกว่ารุ่มมารวยรถกระบะนั่งแคบหลังได้นะนะแต่กระบะหลังไม่ได้นะกระบะหลังเนี่ยต้องไถกุมไถคอกให้เรียบร้อยไอ้ที่นั่งแคบที่2ประตูอ่ะรถ2ประตู
1: กระลาบ
0: รถ4ประตูไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกนี่อันนี้ไม่ได้แม้ไม่ถือว่าอารุ่มมารวยไม่ได้แต่อาจจะถูกตักเตือนอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับไม่มีใบขับขี่อย่างเงี้ยอันตรายเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเสียเปรียบเขาไม่มีประกันไม่มีพรบเนี่ย
1: ทำอะไรมันถูกต้องก็ไม่มีปัญหานะ
0: ครับค่อยๆไม่มีธุระจำเป็นจริงๆอะไรก็ไม่ต้องไป
1: ครับ
0: อยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนดีที่สุดเหมือนกับกระโดงมาดันดองไม่ไปไหนอะ
1: อยู่แต่บ้านเงี้ย
0: แต่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะไม่ไหวถ้าไม่มีคนมารับอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: นาน
0: ครับผมเมื่อสักครู่นี้คุณแม่จากหลายๆที่เลยโดยเฉพาะป้าตายป้าตายอยู่อุดรเจริญนะลุงช้างไอ้กระปุกเหลืองๆกินตอนไหนกินหลังอาหารเช้าแม่2เม็ดแล้วก็ไอ้ไทยแคลพับล่าก็ทานหลังอาหารเย็นหรือว่าก่อนนอนก็ได้พร้อมกับน้ำมันงาดำก็ได
1: ้
0: นะครับส่วนดีแคร์หรือยาย่าบิง
1: เสียงแห้งแล้วเนี่ย
0: ไอ้ห้าวนี่เดี๋ยวตีตายส่วนยาย่าบิงหรือดีแคร์เนี่ยตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันได้กินเลย2เม็ดมะสาวดะนะมะนะตื่นมาปุ๊บกินเลย2เม็ดอย่ารอช้าร
1: ับประทานได
0: ้ให้ท้องว่างอะนะถ้าจะกินก่อนนอนก็ได้แต่ว่าต้องว่างท้องว่างอย่างน้อย4ชั่วโมงนะครับส่วนโปรมิออยก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูส่วนไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ย
0: ก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็น
1: มื้อละ3เม็ดเนี่ยนะ
0: ครั้งละ3เม็ดถ้าว่ากินแคปซูลไม่ได้ก็ถอดเอาสมุนไพรที่อยู่ในแคปซูลออกมาผสมกับนมผสมกับโกโก้ลุงช้างนี่แจ๋ว
1: นาน
0: โอ้โกโก้อร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: 2กล่อง500บาทนะกาแฟดื่มตอนไหนก็ได้ครับดื่มแล้วใจไม่ตันน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: มาราคินกรับประทานต่อเนื่องจากโกโก้รับประทานต่อเนื่องจากกาแฟหรือรับประทานพร้อมกันกับ
1: ทางด้าน
0: ยาโรงพยาบาลได
1: ้อันที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานยาโรงพยาบาลแล้วก็มาราคินกเราควบคู่กันไป
0: ส่วนน้ำมันงาดำก็รับประทานก่อนนอนนะครับ
1: งาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: ครับผมรับประทานก่อนนอนนะ
1: ราคาเดียวกันกับปลากีนกเนี่ย
0: พอพูดปุ๊บมาเลยปลาตายเดี๋ยวผมโทรกลับปลาตาย
2: ก
0: ำลังออกอากาศอยู่ได้ฟังไหมอะปลาตายอยู่นู่นคนกะหลง
1: โอ้สตูลไง
0: สตูล
1: คนกะหลงเนี่ย
0: ผมออกอากาศแต่เช้าคนกะหลงฟังกันเยอะ
1: อ
0: ุดัยเจริญมะนังไอ้มะน้ำมังมะนังมะนังแล้วก็ละงูฟังกันเยอะเลยนะครับขอบคุณพี่น้องชาวใต้นะครับที่ให้ความไว้วางใจสินค้าในรายการเรา
1: ก็สั่งซื้อกันได้
0: ครับ
1: สินค้า
0: เป็นไทยทิพย์โอสถหลังอาหารเช้าเย็นไทยแคลพัดก็รับประทานคู่กับยาไทยทิพย์โอสถได
1: ้ได้กันเลย
0: ส่วนโฟกัสสำหรับคนที่ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวด
1: ปวดฉี่บ่อยๆด้วยนะ
0: ฉี่สะดุดลดหัวเม็ดโป้เท้าในกินหลังอาหารมื้อเย็น
1: รับประทานโฟกัสกันไป
0: หรือหลังอาหารมื้อกลางวันก็ได้แต่ข้างกล่องให้กินก่อนนอนแต่ผมไม่แนะนำนะคนกินก่อนนอนนอนไม่ค่อยหลับบึกบักบึกบักไอ้คนข้างๆก็เดือดร้อนด้วยใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ส่วนจอยมิกฟู้ดหรือไซเลียมจอย
1: ไซเลียมจอย
0: รับประทานก่อนนอนนะตอนเช้ามันจะได้ตะแลกแตกจึงออกมา
1: เดินพาเลทออกมาเนี่ยนะ
0: ใช่แล้วก็เจ้ายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารก็เช่นเดียวกันรับประทานก่อนนอน2เม็ดหรือจะ3เม็ดก็ได้ไม่เกิน3เม็ดส่วนไอ้ห้าวเดี๋ยวบอกให้กินตอนไหนฮะ
1: นาน
0: ถ้าไม่นึกจะห้าวก็ไม่ต้องกิน ถ้านึกห้าวแล้วมันไม่มาค่อยกิน
1: อืม
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่เออมีอะไรยังไม่พูดอย่ามอง
1: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: ไม่แนะนำให้ถูทานวดเมื่อตอนที่มันหกล้มทาพริกเท้าแพงใหม่ๆนะ
1: อืม
0: รอยสักวันสองวันค่อยเอาหม่องทาถูนวดนะ
1: นาน
0: ทาพริกปั๊บสะดุดหกล้มทาแพงปั๊บทาปุ๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวมันฟกมันบวมเพราะว่ามันเป็นสูตรร้อน
1: อืมอืม
0: มันจะทำให้เส้นเลือดที่เราทาเข้าไปในเส้นเลือดมันจะพองตัวมันจะดันผิวหนังออกมา
1: ครับ
0: เท่านั้นเอง
1: ก็ซื้อกัน
0: ให้ตรงกันนะส่วนปุ๋ยจะกินตอนไหน
1: ไม่ต้องกินนะ เอาไปให้ต้นไม้มันอย่างเดียว
0: เม็ดฟู่เมื่อใบมันเหลืองไม่เขียวไม่ชูไม่ชันผสมน้ำ200ลิตรพ่นเลย
1: อืม
0: แล้วก็ดึงลวงเมื่อตอนที่ข้าวเราเนี่ยมันแต่งตัวกำลังท้องอ่อนๆจะออกลวงแล้วดึงลวงนี่แหละครับ1ขวดผสมน้ำได้เลย400ลิตรนะครับฉีดพ่นไปเลย 40-50 ไร่ส่วนปุ๋ย
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียว
0: จะใส่ก่อนปักใส่ก่อนดำหรือว่าใส่ในระหว่างช่วงที่กำลังดำนาหรือหว่านข้าวไปใหม่ๆได้เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องหว่านตอนไหนจะไปหว่านตอนเกี่ยวแล้วเสร็จกันแล้วกันไม่ได้ประโยชน
1: ์นาน
0: อ่ะนี่คือเรื่องราวที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนาะ
1: ครับ
0: แม่แป๊บเดียวเวลาจะหมดซะแล้ว
1: อ้าวว่ากันได้อีกสักข่าวนี่นะ
0: ได้เดี๋ยวก็ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึง
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูเนี่ยนะ
0: หมูได้วุ่นวายไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์นะสมัยตะเก่าตะก่อนจัดไม่มีคอมพิวเตอร์จะไม่ทำได้ไม่รู
1: ้นานสิ
0: พอเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์โอ้โห
1: เป็นไง
0: ทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่เป็นนะ
1: ทำไม่เป็นก็ยุ่งเหมือนกัน
0: ครับ
1: ต้องรู้บ้าง
0: นะพอได้นะพอได้นะนี่ตำรวจยึดยาไอ 1,200 กิโลกรัมครับ
1: ซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะตู้เนี่ย
0: จอดทิ้งไว้ในซอยตันไปไหนไม่ได้แล้วเน
1: ี่
0: ย
1: อ้าว
0: ที่ลพบุรี
1: อ้าวข่าวลพบุรีหรือไง
0: 13:00 น.เมื่อวานเนี่ยนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
1: พร้อมด้วยใครนะ
0: พันตำรวจเอกภูการวิกโชติกะเสถียรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรลพบุรีนายชาญจูคงในอำเภอเมืองลพบุรีพันตำรวจเอกทัชวัฒน์สายโยธา
1: ผู้กำกับ
0: สภ.ท่าหิน
1: ไป
0: เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกันตรวจสอบรถยนต์กระบะตอนเดียว
1: เป็นตู้ทึบ
0: อีซูซูสีขาวทะเบียนกทม.ครับ
1: หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบส่งยาเสพติดคือวงเล็บยาไอเนี่ยนะ
0: ให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ลพบุรีซึ่งก่อนหน้าในคืนวันที่21เนี้ย
1: เป็นยังไง
0: เจ้าหน้าที่ปปส.ชุดสืบสวนตำรวจภูธรลพบุรี
1: รวมกันกับตำรวจเนี่ยนะ
0: ยึดยาไอได้จำนวน 1,000 กิโลกรัมได้ที่พื้นที่ท่าหิน
1: แล้วก็ขยายผลจนกระทั่งว่าร
0: ถคันดังกล่าวเป็นหนึ่งในพาหนะที่พ่อค้ายาเสพติดใช้ในการขนส่งยาไอซ์ครับ
1: กระทั่งเจ้าหน้าที่ปปส.พร้อมด้วยทีมงาน
0: ของตำรวจจังหวัดลพบุรีและก็สภ.ท่าหินลงพื้นที
1: ่ไปพบรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ย
0: จอดอยู่ลานข้างบ้านหมู่2ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรี
1: จึงได้งานเลยกับผู้บังคับบัญชาได้ทราบไปสำรวจตรวจค้น
0: พบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นซอยตัน
1: สอบถาม
0: จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าเมื่อ3วันก่อนมีชายคนนึง
1: ขับรถมาจอดเอาไว
0: ้หันหัวออกนะพร้อมกับล็อกประตูเข้าไว้
1: จากนั้น
0: ก็มีรถไม่ทราบยี่ห้อหมายเลขทะเบียนมารับออกไป
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไง
0: ตรวจค้นในรถตู้นะด้านท้ายเนี่ยนะ
1: ก็พบลังกระดาษขนาดใหญ่ถูกปิดเอาไว้อย่างดี
0: จำนวน8ลังภายในพบเป็นยาไอบรรจุพลาสติกสีเขียวมีตรา1616แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษไทยเยี่ยนหินเนี่ยนะพร้อมมี QR code กำกับแต่ละถุงน้ำหนัก1กิโลกรัม
1: รวมแล้วทั้งหมดก็200ถุงอ่ะ
0: มูลค่า20ล้านบาทครับ
1: จึงได้ยึดเอาไว้เป็นของกลาง
0: ส่งให้กับร้อยตำรวจเอกวิชัยแสนบิดรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท่าหิน
1: เพื่อดำเนินการขยายผลกันต่อไป
0: จากการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบว่าไม่ตรงป้ายทะเบียนที่ติดมา
1: อ้าว
0: ไม่มีเอกสารใดๆของผู้ครอบครองรถ
1: อ้าว
0: ซึ่งต้องมีการสืบหาผู้ร่วมขบวนการค้ายาไอ้รายนี้ต่อไป
1: เป็นขบวนการยะไอ้นะ
0: เอวังก็มีด้วยประการละชนี้
1: ที่ทาหินลพบุรีเนี่ย
0: นะอ้าวน้ำเหนือทะลักซัดพังแล้วนะนาชาวนาอ่ะชาวนาที่ชัยนาทจมมิดกว่าพันไร่ครับ
1: ที่ชัยนาทหรือไง
0: ส่งผลในแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะการในพื้นที่อุทัยธานีก็ไหลลงสู่คลองกระทงหนองบัวอำเภอวัดสิงห์ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำท่าจีนครับ
1: ือ
0: ส่งผลให้มวล น้ำดังกล่าวทะล้นทะลักข้าวในนาข้าวกำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องพอดี
1: ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างหลายพันไร่เนี่ยนะ
0: กำลังอุ้มท้องตั้งท้องจะได้เกี่ยวอยู่แล้วดูที่
1: นี่เห็นใจชาวนาที่ชัยนาทเนาะ
0: ครับจุดน้ำทะลักเข้าท่วมนามีหลักๆ2จุด
1: จุดแรก
0: ก็คันคลองกั้นน้ำลำน้ำห้วยขุนแก้ว
1: เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ย
0: แต่ทนแรงน้ำไม่ไหวพังทลายลงมา
1: พังลงมาและเข้าท่วมไร่นาอย่างรวดเร็วเนี่ย
0: จุดที่สองคือปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นคันกั้นน้ำท่วมนาข้าวซ้ำเติมอีกทางนึง
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ต้องประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากนาข้าวกำลังตั้งท้องงดงามกว่า11ไร
1: ่โอ้โหก็ถูกกระแสน้ำไหลเข้าไปจมมิด
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
9: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่อง
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับนายกรัฐมนตรียืนยันกับนักลงทุนสหรัฐไทยไม่เลือกข้างเน้นรักษาสมดุลสหรัฐจีนบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันสักครู่กับมาติดตามครับ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
13: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนางสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในการ Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นโดยนักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยพร้อมยืนยันไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจการถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างแนวคิดการพึ่งพาตนเองสู่ชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กำลังพลจากกองพลทหารราบที่9ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณธมรรัตน์ขันธวินหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพลทหารราบที่9โดยกรมสนับสนุนจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะจากเทศบาลตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงกองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งพาตนเองการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งนี้กองพลทหารราบที่9มุ่งมั่นเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในชุมชนและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด 11 โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไว
10: ข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025
10: ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
11: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
11: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
14: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีนะคะเมื่อเช้านี้ก็นั่งพูดๆอยู่ไฟดับปุ๊บท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างแรงคือประมาณว่ามันมีห้องหนึ่งห้องเล็กที่ต่อเติมออกไปจากตัวบ้านนะคะแล้วมันก็เดินสายไฟแบบโอ้โหช่างช่วยมากเดินสายไฟไว้ยังไงก็ไม่รู้บังเอิญว่ามันมีรอยซึมจากรางน้ำเข้ามาแล้วมันก็ลงมาตรงปลั๊กไฟพอดีเลยค่ะคุณผู้ฟังมันก็เลยชื้นแล้วก็ช็อตปึ๊บตัดทั้งบ้านเลยคราวนี้ตอนแรกก็ไปโยกสวิตช์แล้วอุ้ยไม่อยู่แล้วไม่ได้ตัดอีกก็เลยอ่ะผ่านไปเลยละกันเลยได้จัดแค่45นาทีนะคะกำลังคุยเพลินๆเลยเนาะหายไปเฉยๆเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ซ่อมแล้วเรียบร้อยก็คือห้องนั้นก็ตัดไฟไปก่อนปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วค่ะเก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็เก็บเอาไว้เลยค่ะคือแบบเก็บเลยอ่ะไม่ต้องใช้คือหลายคนก็บอกว่าซื้อมาทำไมเดี๋ยวก็เป็นราวแขวนผ้าใช่ป่ะลู่วิ่งก็จะเป็นราวแขวนผ้าจักรยานก็จะเป็นราวแขวนผ้าปุ้มก็เลยไปแยกไว้ต่างหากเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเอาผ้าไปแขวนนะคะอยู่ในห้องอย่างดีติดแอร์เรียบร้อยเลยปรากฏว่าไม่เข้าไปเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่เอาผ้าไปแขวนไม่มีใครไปกวนแต่ก็อยู่ในนั้นเลยไม่ต้องออกมาแล้วก็ไม่ต้องมีใครเข้าไปเลยประมาณเนี้ยแล้วด้วยความที่รางน้ำมันอาจจะมีใบบงใบไม้จากข้างบ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะพอฝนตกแรงๆมันก็ซึมมาหลายวันแล้วแหละปุ้มก็เล็งๆอยู่ว่าเมื่อไหร่ช่างจะว่างจนกระทั่งเมื่อเช้านี้เขาก็ตัดให้ก่อนเลยนะคะซ่อมแล้วเรียบร้อยสบายใจได้ตอนนี้ก็ตกยังไงก็ตกไปเถอะไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วก็ตกไปเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันให้หมดฝนก่อนแล้วค่อยซ่อมบำรุงหรือจะยังไงก็ว่ากันไปอีกทีนึงเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันก็ต้องหมั่นตรวจตราดูแลเนาะมีช่างอยู่ใกล้ๆก็อุ่นใจกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้เมื่อเช้านี้บุ้มจัดได้แค่ครึ่งเดียว40นาทีก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็มาชี้แจงกันใหม่ให้ชัดๆกับโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรากันอีกช่วงหนึ่งนะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
0: นั่นแหละค่ะโปรโมชั่นนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะรีบเลยนะเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสไปดูน้องเนเน่อเมริกาสก็อตทาเลนต์สมศักดิ์ศรีในรอบไฟนอลนะคะศิลปินเยาวชนหญิงวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ทางช่อง NBC ในรอบชิงชนะเลิศคือรอบสุดท้ายรอบไฟนอลเวลาบ้านเขายังอยู่วันที่22กันยายนเวลาบ้านเขาคือ18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าจะเป็นเวลาบ้านเราในวันที่23กันยายนประมาณ8โมงตามเวลาบ้านเรานะคะก็ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเนี่ยก็มีคนไทยในแคลิฟอร์เนียก็ไปให้กำลังใจคนไทยในอเมริกาก็ไปให้กำลังใจน้องเนเน่ก็ไลฟ์บรรยากาศโดยรอบให้ได้ดูกันว่าเป็นยังไงคนไทยก็ไปเยอะ นะคะแล้วทางรายการก็เปิดวิดีโอพรีเซนเทชันแนะนำตัวเนเน่เล่าถึงที่มาก่อนจะมาเล่นกีตาร์แล้วก็มีสามสาวเป็นศิลปินหญิงนะเป็นศิลปินสามสาวของประเทศเม็กซิโกค่ะนะคะชื่อวง The Warning มาเซอร์ไพรส์ร่วมเล่นดนตรีกับเนเน่ก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะคะแล้วเนเน่เขาก็เลือกเพลงชื่อเพลงว่า Seven Nation Army เป็นเพลงของศิลปินวง The White Stripesมาโชว์ในรอบไฟนอลร่วมกับวง The Warner นี่แหละก็สมกับเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ได้ Golden Buzzer ก็คือได้ลูกบอลทองคำข้ามรอบเซมิไฟนอลมาในรอบชิงเลยโอ้โหเสียงคนดูกระหึ่มโชว์มากเลยคุณผู้ฟังคะแล้วก็ระหว่างที่โชว์กำลังจะจบเนี่ยหนึ่งในกรรมการที่เขาก็ออกตัวแรงว่าชื่นชอบเนเน่มาตั้งแต่แรกก็คือฮาร์วีย์แมนเดลหันไปกอดคุณพ่อของเนเน่ด้วยเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าได้รับคำชมก็คือโชว์เขาสุดน่ะร็อกระดับตำนานสื่อบอกว่ากรรมการนี่อวยยับเลยค่ะคือแบบอวยพรให้แบบสุดโต่งจริงๆแล้วก็อย่างฮาร์วีย์นี่ถึงขนาดบอกว่ามอบเงิน1ล้านเหรียญดอลลาร์ให้กับเนเน่เดี๋ยวนี้เลยนี่สำหรับกรรมการคนที่สวมแว่นตาอยู่ท้ายสุดฝั่งซ้ายสุดก็คือฮาร์วีย์แมนเดลเขาเป็นกรรมการมาตั้งแต่ช่วงแรกๆมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็เรียกได้ว่าได้รับคำชมจากกรรมการแล้วก็เสียงกรี๊ดจากบรรดาผู้ชมที่อยู่ในฮอลล์ดังสนั่นลั่นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็ Facebook ของร้านเด็ดอเมริกาได้ออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตถึงโชว์การแสดงของสาวน้อยเนเน่รอยัลในการแข่งขันครั้งนี้ว่าฟังเนเน่เล่นแล้วเพลงนี้ The Seven Nation Armyเป็นวงร็อกจากเมืองดีทรอยต์สหรัฐอเมริกาวงนี้มีสมาชิกแค่2คนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1997ไม่เพียงแค่โชว์จะสะกดสายตาผู้ชมฝีมือและพลังในการแสดงของเนเน่ยังไปแตะตากรรมการระดับโลกเข้าอย่างจังโดยทางเพจก็ยังได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่าสำหรับกรรมการสาวเมลบีบอกว่าจะขายบ้านใหม่ของฮาวี่ไปชมเนเน่ส่วนฮาวีก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเอาเงินล้านเหรียญให้เนเน่เดี๋ยวนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นกระแสตอบรับคำชมจากกรรมการระดับตำนานทำเอาแฟนๆชาวไทยหัวใจพองโตร่วมลุ้นเชียร์ไปกับสาวน้อยเนเน่รอยัลแบบจัดเต็มนอกจากความสามารถที่ไม่ธรรมดาแล้วเธอยังเป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยที่ไปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจเริ่มแรกทีเดียวเชียวก็คือไปเองโดยที่ไม่มีใครสนับสนุนไปด้วยพลังของครอบครัวนะคะไปในแบบฉบับของความเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมให้ลูกที่เป็นเยาวชนได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็เดินตามฝันจนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือได้รับการดูแลจากนักธุรกิจแล้วก็เอกชนในประเทศไทยส่วนหนึ่ง1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับรางวัลแชมป์ยังไม่รวมเรื่องราวของสัญญาต่างๆซึ่งเราจะไปลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ว่าผลจากคะแนนโหวตต่อให้กรรมการชื่นชมขนาดไหนก็ยังต้องอยู่ที่คะแนนโหวตจากผู้ชมรายการซึ่งเป็นชาวสหรัฐอเมริกาแล้วก็เปอร์โตริโกค่ะพรุ่งนี้เวลาเดียวกันค่ะ24กันยายนประมาณ 8:00 นก็จะได้ติดตามคะแนนของเนเน่แล้วก็ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆว่าใครที่จะสามารถได้คะแนนโหวตแล้วก็คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ในปี2026นี้1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ30กว่าล้านบาทไทยก็อยากให้น้องได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีภาระผูกพันในเรื่องของสัญญาอีกแต่เขาก็มีรางวัลนี้ให้สำหรับตำแหน่งนี้แต่ว่ามองไปอีก มีนักร้องท่านอื่นที่เสียงดีแต่เขาก็มาโชว์พลังเสียงเหมือนกันแล้วก็มีการใช้ความสามารถพิเศษแบบกลุ่มแบบเดียวนะก็ต้องรอดูค่ะว่าน้องเนเน่จะสามารถเรียกคะแนนโหวตจนเป็นแชมป์ได้หรือไม่นี่แหละการแสดงจบลงไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะส่วนเพลงที่น้องเขาเลือกเราก็คนบ้านๆอย่างเราก็ไม่รู้หรอกต้องเป็นนักดนตรีถึงจะเข้าใจสำหรับเพลง Seven Nation Army เป็นเพลงที่เนเน่เลือกมาเนี่ยค่ะคือตลอดที่ผ่านมาเนี่ยน้องเนเน่ก็เรียกความสนใจจากผู้ชมทั้งทักษะการเล่นกีตาร์พลังเสียงกว่าจะมาถึงรอบนี้ก็ยอดวิวมาแบบนะเยอะเลยเพลงนี้จึงน่าสนใจมากกว่าที่จะเป็นเพลงร็อกที่เขาบอกว่าคุ้นหู Seven Nation Army เป็นเพลงของวงที่มีชื่อว่า The White Stripes เป็นวงร็อก2คนจากสหรัฐอเมริกาเปิดตัวไปเมื่อปี2003นะคะแจ็คไวท์เป็นคนแต่งแม็กไวท์เป็นคนร้องชื่ออัลบั้มเขาคือ Elephantที่แปลว่าช้างอะค่ะสิ่งที่ทำให้เพลงนี้เป็นที่จดจำในวงกว้างก็คือท่อนหลักที่เรียบง่ายแต่โดดเด่นฟังไม่กี่ครั้งก็จำได้จนเวลาต่อมาท่วงทำนองก็ถูกใช้ในสนามกีฬาทั่วโลกโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลค่ะกลายเป็นเสียงร้องเชียร์ที่หลายคนคุ้นเคยผู้ฟังบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพลงนี้มีต้นกำเนิดมาจากวงร็อกชาวอเมริกันแต่เป็นเพลงที่อยู่ในสนามแข่งขันฟุตบอลซึ่งบรรดาผู้ชมฟุตบอลหลายๆคนก็สามารถที่จะร้องเพลงนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วที่สำคัญเนี่ยเพลงนี้ก็ยังทำให้แจ็คไวท์คว้ารางวัล Grammy Award สาขา Best Rock Song คือเพลงร็อกที่ดีที่สุดในปี2004นะคะแล้วอัลบั้มเขาก็ได้รับรางวัลในปีเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วก็เพลงนี้เขามีเนื้อหาแรงบันดาลใจสำหรับคนแต่งบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาได้ยินได้ฟังชื่อของ Salvation Army ก็เข้าใจว่าเป็น Seven Nation Army ก็เลยเก็บไว้เป็นความทรงจำเหมือนกับเรื่องราวของสงครามหรือกองทัพนะคะแต่เนื้อหาของเพลงเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงสงครามโดยตรงแก่นสำคัญเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการของข่าวลือการถูกพูดถึงจากคนรอบข้างและความรู้สึกที่จะต้องพยายามรับมือกับการที่มีข่าวลือนี่อันนี้เป็นเบื้องหลังของเพลงนะคะตีความได้ว่าเป็นเพลงที่บรรยายถึงความรู้สึกในการต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันมันไม่ใช่เพลงที่เป็นการทำสงครามตามชื่อแต่ก็เป็นเพลงแล้วดุดันมันก็เข้ากับบรรยากาศก็คือน้องเนเน่อาจจะทำให้ได้รู้สึกว่ามันเป็นความกดดันในการที่จะต้องมาแข่งขันมาต่อสู้แต่กีตาร์ที่หนักจังหวะที่ปลุกเร้าเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ใช้ในการแข่งขันแล้วก็เป็นเพลงเชียร์มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมในสนามกีฬาระดับโลกเนเน่เลือกเพลงนี้มาเนี่ยเป็นเพลงที่ผู้ชมทั่วโลกรู้จักเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงการยืนหยัดท่ามกลางแรงกดดันถ่ายทอดมาเป็นเสียงร้องแล้วก็เสียงกีตาร์ของศิลปินหญิงไทยสาวน้อยของไทยวัย16ปีนี่ค่ะอันนี้ระดับโลกเลยคุณผู้ฟังรอฟังผลกันในวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาที่บ้านเราค่ะอุตุนิยมวิทยาก็เปิดรายชื่อจังหวัดที่เตรียมรับมือ23-27กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากนี่ก็ประกาศมาเป็นฉบับที่4แล้วค่ะเมื่อเช้านี้ก็ประกาศอีกนะคะสำหรับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้วันพรุ่งนี้นะคะเตือนเอาไว้กันก่อนเลยว่าวันพรุ่งนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากตั้งใจฟังให้ดีจังหวัดต่อไปนี้คือฝนตกหนักมากเริ่มที่อีสานค่ะโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์อันนี้หนักมากเลยค่ะภาคกลางบ้านเรา ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ภาคตะวันออกจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักคือสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดส่วนจังหวัดต่อไปนี้คือฝนตกหนักเฉยๆแค่ตกหนักภาคเหนือที่ตากพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษอุบลราชธานีส่วนภาคกลางบ้านเราเตรียมรับมือเลยค่ะฝนตกหนักแน่ๆนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกที่นครนายกและปราจีนบุรีส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองพังงาค่ะอันนี้24กันยายนคือพรุ่งนี้เดี๋ยววันที่25ว่ากันมีอีกนะคะแต่จังหวัดก็จะมีหนักบ้างมีหนักกับหนักบ้างอะค่ะคุณผู้ฟังมี2อย่างจนถึงวันที่27เลยค่ะหนักและหนักมากส่วนวันนี้ไม่มีลพบุรีแต่เมื่อเช้าเนี่ยตกแต่เช้าเลยตกหนักตั้งแต่6โมงเช้าอะแล้วก็หายไปแล้วตอนนี้ก็มีแดดแต่ว่าไม่ใช่แดดที่สว่างสวัยค่ะเป็นแดดที่แบบเหมือนแดดฝนประมาณนั้นแล้วก็มาดูอันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวอื่นๆปุ้มเห็นข่าวในหน้าไทยรัฐแต่ว่าปุ้มอ่านไม่ได้ปุ้มต้องยอมเสียตังค์อ่ะถ้าอยากจะอ่านต้องยอมเสียตังค์ล่าสุดมีข่าวมาอีกเรื่องราวของแอมไซยาไนด์ค่ะเมื่อวานนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่แอมไซยาไนด์วางยาเป็นคดีที่8แล้วนะคะอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์อายุ39ปีฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอาซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองหลีกเลี่ยงให้ผลอาญาในความผิดอื่นที่ได้กระทำไว้ปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดให้บุคคลอื่นเสพหรือใช้อันเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2565นางจันทรัตน์วงไกรศิลป์หรือคุณจุ๋มเสียชีวิตในขณะที่อายุ43ปีคุณจุ๋มออกไปพบกับแอมที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้บ้านในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อกลับมาถึงบ้านสามีพบว่าคุณจุ๋มนอนแน่นิ่งส่งตัวไปโรงพยาบาลชะอำแล้วเสียชีวิตเชื่อว่าผู้ตายมีความเชื่อมโยงกับแอมไซยาไนด์ในลักษณะการร่วมลงทุนปล่อยกู้โดยได้โอนเงินร่วมทุนให้แอมถึง 70,000 บาทแล้วก็รวมถึงการหยิบยืมเงินส่วนตัวไปอีก 26,800 ศาลพิเคราะห์ว่า9สิงหาคมแอมไซยาไนด์สั่งซื้อสารไซยาไนด์มา1กระปุกต่อมาจำเลยนัดผู้เสียชีวิต15สิงหาคมให้มาทวงเงินคืนเงินที่ได้ร่วมลงทุนปล่อยกู้พร้อมดอกเบี้ยแล้วก็นำยาแก้อาการลองโควิดมาให้ที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีด้วยหลังจากนั้นสามีก็พบว่าภรรยานอนหมดสติที่บ้านพักนำส่งโรงพยาบาลชะอำแต่แล้วนางจันทรัตน์ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์ที่รับตัวนางจันทรัตน์ได้เจาะเลือดถึงได้พบอาการผิดปกติว่ามีค่ากรดสูงในตับจากอาการอักเสบแต่ไม่พบสาเหตุการอักเสบว่ามาจากที่ใดโดยพยานคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ให้ความเห็นว่าอาการของผู้ตายทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนมีผลต่อหัวใจและสมองเช่นเดียวกันกับผู้ตายเชื่อว่าลักษณะเช่นนี้คุณหมอเชื่อว่าผู้ตายได้รับสารพิษไซยาไนด์จำนวนมากนอกจากนี้ก็ได้ตรวจโทรศัพท์ของผู้ตายค่ะพยานก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจพบแชทการชักชวนลงทุนและหลักฐานการโอนเงิน จากผู้ตายให้แอมไซยาไนด์26,800และไฟล์เสียงพูดคุยระหว่างแอมไซยาไนด์ผู้เป็นจำเลยกับผู้ตายลักษณะนัดกันโดยจำเลยนัดว่าจะนำเงินที่ผู้ตายมาร่วมลงทุนกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยมาคืนในวันที่12 สิงหาคมแต่ว่าเป็นวันหยุดสามีกับลูกของผู้ตายอยู่บ้านก็เลยเลื่อนเป็นวันที่15 สิงหาคมนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันเพื่อไม่ให้มีพยานรู้เห็นแล้วก็จะนำยารักษาลองโควิดมาให้ผู้ตายด้วยพยานที่เป็นหัวหน้างานของผู้ตายก็ระบุว่าผู้เสียชีวิตมีอาการมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดเป็นโควิดก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็แค่ไอรักษาอาการไอต่อเนื่องเท่านั้นเองถึงแม้จะไม่มีประจักษ์พยานในการพบกันระหว่างแอมไซยาไนด์กับผู้ตายแต่ว่าสันนิษฐานได้ว่าจำเลยก็คือคุณแอมไซยาไนด์เนี่ยปลอมปนสารพิษไซยาไนด์ให้กับผู้ตายแต่ไม่รู้ว่าให้ยังไงเพราะจำเลยต้องยอมทนหาหนทางปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ซึ่งเมื่อดูสำนวนการสอบสวนจำเลยรวมถึงพฤติกรรมจากคดีที่ผ่านมาก็มีลักษณะการกระทำคล้ายๆกันโดยจะไปพบกับผู้เสียหายนำอาหารเครื่องดื่มและยามาให้ผู้เสียหายแล้วก็จะมีอาการคล้ายกันจากการโดนปลอมปนไซยาไนด์พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักเชื่อถือได้ปราศจากข้อสงสัยส่วนพยานหลักฐานของจำเลยก็เป็นการเบิกความลอยๆไม่มีน้ำหนักมาหักล้างพยานโจทก์พิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวที่มีความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดเพื่อปกปิดความผิดของตนเองหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนเองได้กระทำไว้กฎหมายมีบทลงโทษหนักก็คือประหารชีวิตเมื่อการลงโทษประหารชีวิตแล้วจึงไม่อาจนับต่อโทษได้และให้จำเลยชำระเงิน 60,000 พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา5%ต่อปีนับจากวันที่15 สิงหาคม 2565เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บวกด้วยอัตราเพิ่ม2%ต่อปีแต่ต้องไม่เกินอัตรา5%ต่อปีตามที่ผู้ร้องขอค่าริชาธรรมเนียมในส่วนแพ่งให้เป็นพับคำขออื่นๆนอกจากนี้ให้ยกไปส่วนทนายความของจำเลยนางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายความของแอมไซยาไนด์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากมีคำพิพากษาประหารชีวิตก็ได้พูดคุยกันซึ่งแอมก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาจึงขออุทธรณ์คำพิพากษาซึ่งคดีนี้เป็นคดีสำนวนที่8แล้วค่ะนัดต่อไปคือ25 พฤศจิกายนในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเพราะว่าผู้เสียหายไม่เสียชีวิต25 พฤศจิกายนขึ้นศาลอีกนี่ค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนจำก็เบิกตัวมาเป็นระยะเนี่ยค่ะความยุติธรรมมีอยู่เสมอตำรวจปคม.ร่วมหนุ่มอาชีวะเมืองกรุงเก่าแชทล่อลวงนักเรียนหญิงม.6ไปย่ำยีคาโรงแรมก่อนจะแอบอัดคลิปแบล็กเมล

กำลังจับกลุ่มนายเกรียงไกรอายุ24ปีมีหมายจับจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้อหาพรากผู้เยาว์เพื่ออนาจารและพาบุคคลอายุไม่เกิน18ปีไปกระทำอนาจารจับได้ที่บริเวณปากซอยกาญจนาภิเษก25แขวงทับช้างเขตสะพานศูนย์กรุงเทพสืบเนื่องจากต้นปี67มีนักเรียนหญิงม.6รู้จักกับนายเกรียงไกรนักศึกษาอาชีวะระดับปวช.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารู้จักกันผ่านเฟซบุ๊ก14พฤษภาคมปี67นายเกรียงไกรทักข้อความแชทออกอุบายชักชวนผู้เสียหายไปเดินเล่นที่ตลาดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะขับรถจักรยานยนต์มาถึงบ้านพักมารับผู้เสียหายก็หลงเชื่อซ้อนท้ายไปด้วยจากนั้นนายเกรียงไกรก็พาผู้เสียหายเนี่ยเลี้ยวเข้าไปในโรงแรมในเขตอำเภอวังน้อยหลอกล่อร่วมหลับนอนโดยที่ผู้เสียหายไม่ยินยอมพร้อมใจแถมยังวางแผนแอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์ไว้โดยที่ผู้เสียหายไม่รู้ตัวหวังจะใช้เป็นเครื่องมือการควบคุมและข่มขู่ในอนาคตจาก14พฤษภาคมวันที่เกิดเหตุช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี67ผู้เสียหายก็เริ่มพยายามตีตัวออกห่างขอยุติความสัมพันธ์แต่นายเกรียงไกรกลับไม่ยินยอมแล้วส่งคลิปที่แอบบันทึกภาพขณะมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงมาทางแชทและข่มขู่ว่าหากตัดสัมพันธ์จะนำคลิปไปเผยแพร่ประจานทำให้ผู้เสียหายหวาดกลัวจนต้องตกอยู่ในภาวะจำยอม17กันยายนปี67เพื่อนร่วมชั้นเรียนนำคลิปวิดีโอลามกอนาจารมาให้ดูถามว่าใช่เธอไหมแล้วก็แจ้งว่าคลิปดังกล่าวถูกส่งต่อแพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนสร้างความอับอายเสียชื่อเสียงและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรงจึงนำเรื่องราวทั้งหมดปรึกษาคุณแม่คุณแม่ก็พาลูกสาวเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรวังน้อยจึงนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับและติดตามจับกุมตัวจนกระทั่งรวบตัวได้เมื่อวานนี้ค่ะซึ่งนายเกรียงไกรก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานำส่งสถานีตำรวจภูธรวังน้อยดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปบังคับข่มขืนเขายังจะถ่ายคลิปเอาไว้แบล็กเมย์เขาอีกถ่ายคลิปไม่เท่าไหร่ส่งต่อด้วยนี่โดนแน่ค่ะพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยจัดให้หนักไปเลยนะแหมคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะสาวๆทั้งหลายรู้หน้าไม่รู้ใจไม่ไปกับเขานะชวนไปไหนก็ไม่ไปเพื่อความปลอดภัยดีกว่าไหมคุณผู้ฟังกาฬสินธุ์เจออีกแล้วค่ะคราวนี้ปลาหมอคางดำติดร่างแหมาอีก7ตัวยอดจับตอนนี้พุ่งทะลุ118ตัวแล้วค่ะประมงจังหวัดยืนยันว่าไม่ตรวจพบไข่ในท้องแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ด้านชาวบ้านลุ่มน้ำไม่ยอมสยบง่ายๆประกอบประกาศเลยว่าพร้อมรับมือด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านปลาชนิดนี้โหดขนาดหอยเชอรี่ยังหนีไม่รอดนะโดนกวาดกินเรียบหอยเชอรี่ก็ไม่เหลือซากเออดีเหมือนกันไปปล่อยในนาให้มันจัดการกับหอยเชอรี่ได้เนาะมันจะกัดข้าวเราไหมอีปลาหมอคางดำเนี่ยไม่น่านะเนาะให้มันอยู่ในนาอู้แต่ถ้าเกิดน้ำท่วมนานี่ยุ่งเลยนะล่าสุดเข้าประชิดพื้นที่ลุ่มลำน้ำเปล่าแล้วสร้างความตื่นตัวให้กับชาวประมงรอบแหล่งน้ำสาธารณะใต้เขื่อนลำเปล่าหลายจุดต่างก็เร่งเตรียมพร้อมรับมือก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายชาวบ้านในพื้นที่ไม่ตื่นตระหนกค่ะแต่ยอมรับว่าหากภาครัฐยังไม่เร่งออกมาตรการจัดการอย่างเด็ดขาดการระบาดครั้งใหญ่คงหนีไม่รอดเนื่องจากปลาหมอคางดำที่จับได้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีไข่เต็มท้องว่ายไปตามลำคลองน้ำนองลอยล่องทาราไข่ก็เต็มตัวผัวปลาหมอก็อมไม่เต็มปากเลยค่ะปลาหมอตัวผู้ไงจะอมไม่เต็มปากเลยอ่ะนี่แหละไข่เต็มท้องแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วน่ากังวลมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วที่ปลาหมอคางดำจะมาโผล่แล้วโตอยู่ในเขื่อนลำปาวเนี่ยขณะที่ชาวบ้านบ้านโคกสำราญชุมชนที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยสีทนตำบลหนองกุงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

0: เคราะห์สถานการณ์อย่างมีเหตุมีผลว่าปลาหมอคางดำที่พบในเขื่อนลำปาวไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะเส้นทางน้ำของเขื่อนลำปาวเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำภาคกลางหรือพื้นที่ที่เคยมีการระบาดมาก่อนขณะที่สมมติฐานเรื่องก็มันน่าจะปะปนมากับลูกปลานิลที่บ่อกระชังไหมมันก็ฟังไม่ขึ้นนะเพราะเกษตรกรที่เลี้ยงปลาเนี่ยเขามีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนยากที่จะปล่อยให้เกิดการปนเปื้อนหรือถ้ามีการปนเปื้อนจริงป่านี้คงระบาดไปหลายจังหวัดทางภาคอีสานแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่กาฬสินธุ์หรอกนะคะแล้วที่น่าสังเกตและน่ากังวลก็คือปลาหมอคางดำเนี่ยจับได้111ตัวในพื้นที่กว้างขวางของเขื่อนลำปาวจึงเชื่อว่านี่เป็นเพียงส่วนน้อยนิดจำนวนจริงอาจจะซ่อนอยู่ในแหล่งน้ำนี่แหละแล้วก็แพร่กระจายออกไปตามสายน้ำและแหล่งน้ำในไม่ช้านี่แหละท่ามกลางความกังวลก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากชาวประมงในพื้นที่ว่าปลาหมอคางดำก็เป็นอาหารเหมือนปลาทั่วไปถ้ามันขยายพันธุ์เข้ามาได้จริงก็จะเป็นแหล่งอาหารเสริมในยามที่ปลาธรรมชาติในแหล่งน้ำลดลงทุกวันตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ดักจับตามภูมิปัญญาชาวบ้านไว้พร้อมแล้วค่ะตุ่มตะข่ายแหและเบ็ดราวพร้อมทั้งยกกรณีศึกษาหอยเชอรี่ที่ระบาดหนักอยู่ในอดีตสุดท้ายแทบจะสูญพันธุ์เพราะคนอีสานจับกินจนหมดครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะปลาหมอคางดำลุกล้ำเข้ามาก็จะมีชะตากรรมเดียวกันกับหอยเชอรี่เนี่ยสุดท้ายปลาหมอคางดำจะกลายเป็นปลาร้าบนโต๊ะอาหารของชาวอีสานกันต่อไปขอให้เป็นตามนั้นนะคะขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อันนี้เขาก็เจอ118ตัวอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยด้านตอนเหนือของเขื่อนลำปาวดักด้วยตาข่ายดักปลาเจอไปแล้ว118ตัวค่ะแล้วก็พบปลาเพศเมียที่มีไข่12ตัวความหนาแน่นของไข่ประมาณ200ถึง400ฟองแต่ยังไม่มีปลาหมอตัวผู้อมไข่หรืออมตัวลูกปลาไว้ในปากดังนั้นจึงไม่พบปลาหมอคางดำขนาดเล็กก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะยังไม่เข้าข่ายว่าระบาดรุนแรงอีกทั้งปลาหมอคางดำที่พบทุกตัวเจ้าหน้าที่ประมงได้ตัดตัวอย่างครีบปลาหมอคางดำเพื่อส่งตรวจ DNA ที่ศูนย์พัฒนาวิจัยประมงน้ำจืดกรมประมงเพื่อหาแหล่งที่มาว่ามี DNA ตรงกับที่ระบาดไปแล้วหรือไม่ยืนยันการตรวจจากกรมประมงกันต่อไปนี่ค่ะตรวจ DNA ปลาหมอกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังหาที่มานะประมาณนี้เลยอันนี้ก็เตรียมทำปลาร้าแต่คำถามคือจะกินทันไหมแต่เขาก็บอกแล้วนะคะว่าชาวอีสานอะไรก็ตามที่เป็นอาหารแล้วกินได้ไม่เหลือแน่นอนพักครู่เดียวค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้นะ08551790250855179025พักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียง ซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับเด็กและสตรีนะคะตำรวจดศมาทลายเครือข่ายยาเสพติดในลพบุรียึดไอซ์ล็อตใหญ่อยู่ในรถตู้น้ำหนักเกือบตันเกือบพันกิโลค่ะคุณผู้ฟังขาเมื่อวานนี้ประมาณ17นาฬิกาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาย่อสปุ่มอ่านไม่ถูกเลยผอ.ส.อ.ป.ส.ต.ร.พลตำรวจตรีพลตำรวจโทขออภัยค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่ารองจอนั่นเองก็แถลงข่าวชุดปราบปรามยาเสพติดนำโดยพันตำรวจเอกสุภชัยชัยสุวรรณผู้กำกับป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลจับกลุ่มนายสมคิดพุทธิสิรินายสมคิดหรือนายคิดพุทธิสิริอายุ41ปีเป็นชาวจังหวัดลพบุรีค่ะข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือไอซ์นะคะยาไอซ์มีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปพร้อมของกลางเป็นไอซ์น้ำหนัก900กิโลกรัมนี่มูลค่าถึง270ล้านบาทค้นเจอในรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์สีบรอนซ์ทะเบียนนอนหนูขอไข่3358หนองคายโทรศัพท์มือถือชุดจับกุมเนี่ยขยายผลจากการจับกุมยาเสพติดยึดของกลางเป็นไอซ์300กิโลกรัมในพื้นที่ลพบุรีเมื่อวันที่13กันยายนและมีเบาะแสว่ามีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ลพบุรีนี่แหละลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าทั่วไปในพื้นที่ภาคกลางในกรุงเทพและปริมณฑลเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวใช้รถตู้โตโยต้าและรถตู้ Volkswagen Caravel ลำเลียงยาเสพติดขนไอซ์รถใหญ่จากพื้นที่ภาคอีสานตอนบนมาซุกซ่อนไว้ที่บ้านพักในเขตตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีค่ะเจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมจนกระทั่ง3ทุ่มวันที่21กันยายนนายสมคิดขับรถตู้เข้ามาในซอยชลประทานแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยเปลี่ยวเพื่อนำยาเสพติดไปเก็บไว้ที่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวและเข้าตรวจค้นค่ะพบไอซ์บรรจุกระสอบห่อหุ้มด้วยเทปกาว18กระสอบ900ถุงน้ำหนัก900กิโลกรัมอยู่ในรถนายสมคิดก็รับสารภาพค่ะว่าขนไอซ์ไปเก็บที่บ้านก่อนนำไปแจกจ่ายจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปตามคำสั่งของนายหมอรับจ้างขนไอซ์ได้ค่าจ้างครั้งละ 10,000 ทำมา2ครั้งแล้วใช้รถตู้นี่แหละขนพลางตาได้ดีนักแลเจ้าที่ควบคุมตัวส่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดีกันต่อไปค่ะขนมาได้แต่ไปต่อไม่ได้900กว่ากิโลกรัม270ล้านบาทคุณผู้ฟังดูเหอะเนี่ยค่ะ ยังมีอีกหลายข่าวแต่เล่าไม่ทันแล้วไว้ฟังตอนตีสามแล้วกันเนาะระหว่างวันก็โทรหากันได้สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะปลูกอะไรแล้วร่วงหมดโทรหาปุ้มสันธนีปลูกข้าวโทรหาปุ้มเพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้ติดต่อปุ้มสันธนีย้ำอีกที0855179025 0855179025พบกันคืนนี้ตีสามนะคะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ50-60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
7: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
8: คุณกำลังฟังจั ทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวา
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับปภ.แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนชุมชนริมน้ำพื้นที่อำเภอป่าโมกยกของขึ้นที่สูงด่วนสักครู่กับมาติดตามครับ
13: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
14: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เช้านี้ปภ.แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองขอให้ยกของขึ้นที่สูงด่วนเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีขอประชาชนมั่นใจรัฐบาลเอาอยู่ไม่เกิดมหาอุทกภัยชี้ฝนหนัก 24-26 กันยายนแต่ไม่ถึงขั้นน่ากังวลคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่มีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้โดยนายทรงศักดิ์มองว่าเพจเป็นเรื่องข่าวแต่ว่าตนเองมองเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะทำให้ข้อมูลถูกต้องแต่รัฐบาลมีหน่วยงานอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะเตือนภัยพิบัติในการให้ข้อมูลทั้งเรื่องน้ำและยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วงวันที่24-26กันยายนว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือแต่ไม่หนักถึงขั้นที่เป็นข่าวพร้อมยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานซึ่งมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วตนเองจึงไม่กังวลทั้งนี้หากประเมินจากปริมาณน้ำฝนและพื้นที่รองรับยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่ายังสามารถรองรับน้ำและยังสามารถป้องกันได้อย่างไรก็ตามวันนี้มีหลายข่าวไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมีเรื่องของเอลนินโญด้วยซ้ำซึ่งเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งในอนาคตข้างหน้าก็มีการเตรียมทั้งสองอย่างไปพร้อมกันเมื่อวานตนได้ประชุมกนช.ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันที่มีการนำเสนอข่าวออกมาเช่นนี้ตนมองว่าเป็นเรื่องของลักษณะการสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองก็มีมาตรการป้องกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนายทรงศักดิ์มองว่าการดำเนินการเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้ในโซเชียลต้องคิดและกั่นกรองตามไปด้วยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ทหารพรานนาวิกโยธินตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหลังพบถูกนำมาซุกซ่อนในขนำกลางสวนเกษตรขาดเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจากสถานประกอบการในจังหวัดไผ่ลีนประเทศกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองโป่งน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระดาษกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่พื้นที่หมู่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นประกอบด้วยลังพลาสติก34ใบลังกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบ8ใบภายในพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงเอกสารและสมุดบันทึกเช่นสำเนาหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบ
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cab New Light สั่งเลย094-761-9922

0: ใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงตะวันหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัด

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก09
3: ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่13กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนานาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้ก็อยู่กันครบทีมงานนะครับมีเรื่องราวมีประเด็นหลากหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเลยคุณมาศณัฐมนต์ครับน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราประกาศแจ้งเตือนกันก่อนหน้านี้ตามปภ.ตามกรมอุตุตามกรมชลประทานนะครับที่เขาได้มีการเฝ้าระวังการรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการติดตาม
1: ยังไงบ้างตอนนี้ระดับน้ำไปถึงไหนแล้ว
2: พื้นที่ของบางพื้นที่ของอำเภอบางบานนะครับรู้สึกว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะได้รับผลกระทบบ้างแล้วนะครับ
1: อยุธยานะคะ
2: ถูกต้องครับก็จริงๆมีการประกาศแจ้งเตือนในหลากหลายอำเภอ
1: เมื่อวานเราก็ได้พูดถึงกันไปแล้วด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่หลายพื้นที่ในอยุธยา
2: ฮะก็จะมีที่ผักไห่มีที่บางบานมีที
1: ่
2: เสนานะครับที่บางปะอินบางไทรด้วยนะครับตามที่ประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่าฝนเนี่ยน่าจะตกบ่อย
1: แถวนี้ของเรานะคะแถวสถานีวิทยุเรานี่ก็ครึ้มมาแล้ว
2: ใช่ก็ตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยครึ้มเลยทีเดียวนะครับ
1: แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะหลายหน่วยงานก็เริ่มมีการเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว
2: ใช่ครับ
1: นะคะก็ตลอดระยะเวลาทำงานกว่า60ปีท่านเหล่านี้เขาได้บำเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้กับหน่วยงานมาตลอดเลยนะคะก็ถึงเวลาที่วันนี้ท่านจะได้ปรับสถานภาพใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: จากการเป็นคนทำงานนะมีหน้าที่ราชการก็ไปเป็นบทบาทอื่น
2: ใช่ครับ
1: ไปพักผ่อนไปอยู่กับครอบครัว
2: หลังช่วงของการเกษียณนะครับหลายคนก็วางแผนบอกว่าบางคนบอกว่าอยากกลับไปปลูกผักทำสวนนะครับ
1: ทำสิ่งที่เรา
2: อยู่กับธรรมชาตินะฮะบางคนก็บอกว่าจะต้องเที่ยวนะหลังเกษียณไปเนี่ยท่องเที่ยวก่อนเลยอย่างแรก
1: ดูแลสุขภาพกันด้วย
2: ดูแลสุขภาพร่างกาย
1: ค่ะใช่ค่ะในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีการจัดงานไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดนะครับพิธีมุทิตาจิตกำลังพลที่เกษียณอายุราชการในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับก็จัดอย่างสมเกียรติปีนี้มี4ท่านด้วยกันนะครับในส่วนของกรมกรทบหรือว่ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนี่แหละนะครับซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนเชื่อว่าทุกหน่วยงานแหละผู้ที่เกษียณอายุเนี่ยล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นบุคลากรที่สำคัญเพราะว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมาท่านเหล่านี้ได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานบางคนมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไป ในแต่ละหน้าที่นะครับซึ่งภารกิจต่างๆเนี่ยมันยังคงเดินต่อก็ส่งมอบนะครับหน้าที่ให้กับรุ่นน้องรุ่นหลังๆนะครับได้มีการปฏิบัติกันต่อแต่เชื่อว่าพี่ๆนะครับบางคนเรียกคุณน้าคุณอานะครับอยู่กันแบบครอบครัวเชื่อว่าจะได้ประสบการณ์เหล่านี้จากพี่ๆคุณน้าคุณอานะครับและทำให้น้องๆเนี่ยเจริญรอยตามนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนครับ
1: แสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: มาดูในส่วนของข่าวสารเราวันนี้ก็หลากหลายเลย
2: ถูกต้องครับอ่ะงั้นก็มาเริ่มกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับในช่วงของปลายปีนี้คุณผู้ฟังครับเราจะมีอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญนะครับนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งหมายกำหนดการตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้ง คือจะมีการจัดพระราชพิธีในห้วงของวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะครับรายละเอียดก็มีดังนี้นะครับในวันที่15ธันวาคม2569ช่วงเวลา 7:00 น.นะครับ
1: มี
2: 17:00 น.ขออภัยนะครับมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับขณะที่วันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 น.มีพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในเวลา 16:30 นจะเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับหลังจากนั้นนะครับในวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นมีพิธีเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจากนั้นจะได้มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังต่อไปครับ
1: ค่ะวันที่18ธันวาคมนะคะเวลา 17:00 นก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะแล้วก็วันที่19ธันวาคมนะคะเวลา 10:00 นมีการเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้ค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่15ถึง19ธันวาคมตลอดพิธีเลยค่ะ
2: ครับสำหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้นะครับจะประกอบด้วย6ริ้วขบวนด้วยกันริ้วขบวนหลักนะครับก็เป็นริ้วขบวนที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาศ3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหลังจากนั้นก็ริ้วขบวนที่2เนี่ยจะเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุด มีกำลังพลชุดลากราชรถขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพเลยทีเดียวแล้วก็ริ้วขบวนที่3นะครับจะเป็นการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตกฐานครับ
1: ค่ะริ้วขบวนที่4ค่ะก็เป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรเนี่ยกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะริ้วขบวนที่5เป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานริ้วขบวนที่6เป็นการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้ค่ะจะเป็นขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินนะคะเป็นขบวนม้านำแล้วก็ตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งเลยค่ะ
2: ครับสำหรับการซักซ้อมนะครับจะมีการซักซ้อมย่อยในวันที่31ตุลาคมวันที่15พฤศจิกายนและวันที่22พฤศจิกายนนะครับก็หลังจากวันที่22พฤศจิกายนก็จะเป็นการซ้อมใหญ่ครั้งที่1ก็คือซ้อมใหญ่เนี่ยนะครับครั้งที่1จัดขึ้นในวันที่6ธันวาคมและซ้อมใหญ่ครั้งที่2ก็คือวันที่12ธันวาคมนะครับก่อนที่จะมีการตรวจความพร้อมเพื่อเข้าสู่พระราชพิธีจริงอีกครั้งหนึ่งในวันที่14ธันวาคม2569ครับ
1: อันนี้ก็เป็นกำหนดการเป็นเบื้องต้นอ่ะนะคะก
2: ็
1: จะมีการซ้อมอย่างนี้ส่วนในวันที่6พฤศจิกายน2569ก็มีอีกพิธีหนึ่งพระราชพิธีหนึ่งนะคะก็คือจะมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรง

0: ซ้อมย่อยนะครับ
1: วันนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับก็ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาบ่าย3โมงแดดล่มลมตกเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอฝนหรือเปล่าน
1: ะครับ
0: เห็นกำลังจะเห็นใจอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับอาเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะร่วมรับชมการซักซ้อมรูปการจัดกระบวนการจัดกระบวนเรือในพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะครับพื้นที่สาธารณะที่เขามีการจัดไว้ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้ก็สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ฝั่งธนกันก่อนฝั่งธนเนี่ยสามารถที่จะชมได้ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8นะครับ
1: ก็วิวสวยนะมีที่นั่งเยอะนะคะ
0: เนี่ยนะฮะก็ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วน อีกพื้นที่นึงก็คือส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชหรือว่าจะเป็นที่ท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามก็ได้นะครับแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนฝั่งพระนครนะครับสามารถรับชมได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุนะครับแล้วก็ที่บริเวณท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างสามารถที่จะรับชมได้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณบุญยฤทธิ์เนี่ยก็ไปชมบ่อยนะ
0: ถูกต้องครับแทบจะเกือบทุกครั้งเลยนะครับ
1: นำกล้องส่วนตัวไปด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะวันนี้แม่ต้องเชียร์น้องเนเน่ใช่ไหมคะถ้างั้นเปิดเพลงนี้เอาใจหน่อยนะคะร้อนแรงกันสักนิดนึงกับ Black Hole Sun ค่ะไปช่วยนะคะแต่ก็พลาดไปนะคะเรามาที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าแม่คุณณัฐา
0: ดีครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปราบยาเสพติดเนี่ยนะคะพลโทวีรยุทธรักษินค่ะแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นแล้วก็เคมีพันนะคะชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าผบ.นบ.ย.ส.24นั่นเองเป็นการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2569นะคะโดยมีพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงร่วมต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมค่ะ
0: ครับก็ท่านแพทย์ภาคที่2นะครับท่านพลโทวีรยุทธรักษินท่านก็ขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนนะครับของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ของกองทัพบกด้วยเน้นย้ำการสั่งการแล้วก็บูรณาการการมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนของกองกำลังป้องกันชายแดนดำเนินการสกัดกั้นตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดนะครับเขาทำงานร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการปราบปรามและก็ขยายผลจับกลุ่มนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนในการทำงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันในระดับชุมชนแล้วก็ในระดับพื้นที่ครับ
1: ค่ะก็ทางผบ.นบ.ย.ส.24เนี่ยนะคะก็วางกรอบยุทธศาสตร์ลุย6มาตรการมีทั้งสกัดกั้นปราบปรามป้องกันบำบัดรักษาบูรณาการแล้วก็ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเป้าขจัดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปราศจากการลักลอบนำเข้าส่งออกหรือการแพร่ระบาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่หมดสิ้นไปนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจศรัทธาความปลอดภัยแก่ประชาชนด้วยก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะคะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายค่ะเวลาของเราเป็นยังไง
0: ได้อยู่ไหมครับพี่เทพเวลายังได้อยู
1: ่ออ
0: หมดแล้วหมดแล้วนะครับ
1: พี่เทพใส่หัวแล้วค่ะ
0: ก็มีในเรื่องของการจับยาเสพติดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จับได้อย่างต่อเนื่องฐานพราน21นะครับในพื้นที่มุกดาหารนะครับแสนเม็ดด้วยกันนะครับล่ำลากันที่ข่าวนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคุณมาศรัฐมนตรีและผมณัฐาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับแกนนำภูมิใจไทยชี้เป็นเพียงกระแสข่าวหลังสภากล้าทำเตรียมร่วมรัฐบาลปฏิเสธย้ายอธิบดี DSI ไม่เกี่ยวกับทำคดีหัวสว.สักครู่กับมาติดตามครับ
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้

0: างด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการโอนย้ายพันตำรวจตียุทธนาแพรดำจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมให้มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการย้ายเข้ากุหรือจะให้มาทำงานอะไรโดยมองว่าพันตำรวจตียุทธนาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีตำแหน่งเดิมอยู่ในระดับ40แต่เมื่อย้ายมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะขยับเป็นระดับ41ซึ่งถือเป็นความดีความชอบเพราะเลื่อนจากระดับ10ไป11เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าหากลดจาก10ไป9ก็คงต้องหาเหตุผลพร้อมปฏิเสธการยกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสอวอและรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เจอและให้มาช่วยงานเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังปัญหาประชาชนจึงอยากให้มาช่วยงานตรงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวคงจะมีการมอบหมายงานให้ทำนายทรงศักดิ์ทองศรีแกนนำภูมิใจไทยยังชี้ถึงข่าวสะพัดกล้าถามเตรียมร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงกระแสข่าวกอดโยนถามร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายกสื่ออะไรคุณยุ้ยธิดาภูคำดวนรายงานครับ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคก้าทำร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าวแต่วันนี้ตนขอดูจากสื่อเป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้อเท็จจริงในการหารือกันยังไม่ได้ยินเลยว่าจะมีการดึงมาในลักษณะดังกล่าวพร้อมย้ำว่าทุกวันนี้ที่นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดเอาเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคก้าทำสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ระบุว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติเพราะตนก็มีผู้แทนหลายสมัยก็เห็นว่าเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องพยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลเองพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลสูงสุดให้กับประเทศชาติอยู่แล้วส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาเหมือนนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่าต้องถามร้อยเอกธรรมนัสเองขณะที่ความชัดเจนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นยังไม่ทราบต้องถามที่ตัวนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ด้านพรรคประชาชนแจ้งปมพรรคกล้าทำถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านหลังมีมติโหวตเห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ขัดมติฝ่ายค้านคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
4: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงถึงกรณีพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านระบุมี2เหตุผลหลักจากข้อเท็จจริงในสภาคือเรื่องแรกการลงมติส่วนมติวิปฝ่ายค้านในร่างพรบงบประมาณปี2570วาระ3ซึ่งวิปฝ่ายค้านมีมติให้ลงมติไม่เห็นชอบเพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีจัดสรรงบประมาณและเปิดทางเลือกให้งดออกเสียงได้แต่ส.ส.พรรคกล้าทำกลับลงมติเห็นชอบซึ่งขัดกับมติอย่างชัดเจนและขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้งบ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา ากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่าลานเทศสะเทือนส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรับรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายเลยจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความฝากรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับฝากดูแลสุขภาพเรื่องราวของฝนฟ้าด้วยนะฝนตกว่าสภาพอากาศในกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็เตือนภัยบอกว่าฝนละรอกใหญ่ในเริ่มวันนี้ตกยาวถึง5วันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ย่ำแย่แล้วสุภสิทธิ์นะฮะมันเรื่องราวของธรรมชาตินะต้องหาทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนภัยฝนตกหนักระลอกใหญ่เริ่มวันนี้ครับ23ถึง27กันยายน2569โดยพื้นที่ภาคอีสานและโดนก่อนนะส่วนภาคอื่นๆนึกว่าจะรอดเหรอจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะครับรวมทั้งภาคกลางด้วยนะภาคกลางเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะมาขยายซิว่ามีอะไรบ้างอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมณฑลก็คือสมุทรปราการนะครับหรือจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีฮะประมาณนี้แหละครับแล้วก็อย่าลืมนะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะบอกไม่ได้ผลกระทบต่อเรื่องราวของพายุฝนฟ้าคะนองแต่ก็ตกต้องตามฤดูกาลนะครับเป็นว่านะครับฝากดูแลนะตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยนะครับเตือนภัยประจำประจำนะด้วยความรักและห่วงใยไปไหนมาไหนมีร่มกันฝนบางทีลมแรงๆนี่ร่มก็ช่วยไม่ได้นะฮะมันจะพาคนไปซะด้วยสิแล้วก็ที่สำคัญเสื้อกันฝนเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะเสื้อกันฝนแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวที่มิดชิดเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วก็ระวังฟ้าด้วยฟ้าและฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยก็บอกว่ามันเรื่องราวของธรรมชาติเนี่ยต้องฝากดูแลนะครับสุภสิทธิ์เคยบอกกล่าวเล่าขานวิธีหนีนะฟ้าบอกฟ้าผ่าเนี่ยไม่สาบานก็ผ่าได้นะก็ถ้าเกิดคำนวณตามหลักแล้วเขาบอก1ตารางกิโลเนี่ยมีฟ้าจะลงเนี่ยเยอะมากแต่ว่าจะไม่ลงที่ตัวคนเสมอไปเป็นลงกับต้นไม้ใบหญ้าตัวนั้นก็รอดไปนะถ้าเกิดว่ามาฟ้าผ่าโดนคนสัตว์สิ่งของเนี่ยก็ทำให้เสียชีวิตได้นะครับก็เป็นอันว่าต้องป้องกันดูแลตัวเองนะวิธีป้องกันอย่างไรนั้นสุภสิทธิ์เคยนำข้อมูลมาบอกกล่าวเนาะป้องกันฟ้าผ่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวหาข้อมูลแป๊บหนึ่งเพราะว่าจำเป็นนะจำเป็นเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตนะขนาดว่าไม่ผ่าตรงๆนะไปลงพวกสายไฟไปลงสายลวดถ้าเราไปโดนนี่ก็โอกาสนะโอกาสเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกป้องกันฟ้าผ่าก็คือหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งนะครับหนึ่งเลยไม่อยู่ใกล้ที่สูงเช่นต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับสามค
ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะนะครับหากอยู่ในรถให้จอดรถห่างจากวัตถุขนาดใหญ่หรือที่สูงแล้วก็ดับเครื่องยนต์ปิดกระจกไม่สัมผัสโครงโลหะของรถหากอยู่ในอาคารปิดประตูหน้าต่างทุกบานอยู่ห่างจากผนังอาคารประตูและหน้าต่าง 6. ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดนะครับแล้วก็หากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุนะให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วนช่วยชีวิตหมายเลข1669 1669เนี่ยท่านผู้ฟังครับจดไว้ประจำบ้านเลยนะมีอุบัติเหตุฉุกเฉินมีคนป่วยกระทันหันอะไรเนี่ยเรียก1669นะครับพร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุแล้วก็อาการผู้ป่วยนะครับนี่คือเรื่องราวในการป้องกันฟ้าผ่านะครับที่นำมาฝากกันกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาและก็ยาบำรุงหน้ากายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระแสตราลูกฝาโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ท่านเหล่านี้คือผู้สร้างสรรค์รายการให้สุภสิทธิ์ได้เจอกับญาติเพียงยาทุกวันทุกช่วงที่สุภสิทธิ์จัดรายการวิทยุนะครับส่วนสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นั้นจะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปหลายท่านนำกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นำวิซอนเอาไปทานแล้วสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเอาไปทานแล้วสูตร2ลุงฟ้าโอสถเอาไปทานแล้วปรากฏว่าของใกล้จะหมดหรือหมดไปหลายวันแล้วอยากจะทานฟื้นฟูร่างกายของท่านนะครับก็โทรเข้ามาที่สุภสิทธิ์เลยสั่งซื้อได้เลยแล้วก็หลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ครับเอาไปทดลองก่อนถ้าประทับใจค่อยซื้อตามโปรจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับ0836931999นะครับประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่โบราณกาลมาเขาบอกว่าเชื้อชาติไทยเชื้อชาติมอญลาวเขมรอะไรก็มาอยู่แนวชายแดนแล้วก็เดี๋ยวนี้นะผู้ที่มีเชื้อมอญเนี่ยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากเลยนะครับบอกจะอยู่กันหนาแน่นเขตอำเภอพระประแดงจุฬาอัจฉจังหวัดสุพรรณบุรีหรือหลายที่นะแม้กระทั่งที่เขตปทุมธานีลพบุรีก็มีนะครับที่ตำบลบางขันหมากเนี่ยหนาแน่นมากแล้วก็หลายๆที่ตามจังหวัดต่างๆด้วยนะครับถือว่าใกล้ชิดนะเขาไม่ให้เรียกเขาคนมอญแล้วนะทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าคนไทยรามันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักสาวมอญครับยอดรักสลักใจครับส่งมอบให้ญาติเพียงยาทุกท่านแล้วก็ผู้นี้ที่มีเชื้อสายมอญหรือรามันทั่วทั้งประเทศครับ

ริซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ083

0: 0831931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ให้ของขวัญกับตัวท่านเองและครอบครัวของท่านด้วยการดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดที่บอกเก่าเล่าขานไปแล้วล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายดื่มแล้วได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันทุกโรคในดื่มได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปใช้แซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสจาก

มีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดิจิทัลลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจเซต้าดีผมหนาขึ้นมีใบเปรี้ยวสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลและเป็นล้านเขาบอกว่าบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดเลือดกระดูกดีมากเลยตังถังเช่านะครับกิโลละเป็นล้านนะ1ล้าน 100,000 บาททุกกล่องทุกซองทุกแก้วจะมี1กล่องจะมีมูลค่าของตังถังเช่าอยู่110บาทครับมีเห็ดลิ้นจืดสมกะหรี่แล้วก็สารสกัดทุกชนิดถือเป็นยาอายุวัฒนะเหมือนปิละสารที่ดีมีคุณประโยชน์นะชงกับน้ำร้อนและดื่มฟินมีความสุขนะสารสกัดนะระดับพรีเมียมทริปเปิลเอ3ตัวครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็วิซอนครับวิซอน2คำจำให้แม่นตอบโจทย์เรื่องราวขนหนวกตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมวินิจตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไดเบนเน็ตต้องทานวิซอนทานเม็ดเดียวก่อนนอนคือตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนทิศทางที่ดีขึ้นเลย3วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นฟ้าแลบใหญ่แมงมุมมาคุมตาก็หายไป7วัน15วันตาต้อเริ่มลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเหมือนประกายบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจกกลายเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายจำหน่ายมาเขาปีที่10ยัดเพียงยัดยาน้ำหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยต้องยกให้กับวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องกล่องที่แถมก็มูลค่า900บาทนี่แหละครับก็เป็น4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นเองยาเพียงยาหลายท่านที่เคยทานมาแล้วจะรู้ว่าของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงได้ผลไวให้ผลจริงต้องยกให้กับวิซอนนะครับและมาถึงสุดยอดสูตรไพรไทยสูตรดั้งเดิมตั้งแต่โบราณกาลแล้วมาปรับปรุงอัปเดตให้ทันโลกทันสมัยกับสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนที่จริงบำรุงร่างกายหญิงชายตั้งแต่วัยนะ20ปีขึ้นไปเนี่ยดูแลหมดโดยเฉพาะหญิงชายเวทองนี่มันอ่อนเปี้ยเพียแรงนะฮะก็ต้องไปดูแลเป็นพิเศษนะบำรุงฮอร์โมนด้วยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะฮะสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันหลายท่านปวดเมื่อยทุกทรมานจากเบาหวานความดันไขมันก็มีส่วนนะครับทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดหลายท่านมีอาการปวดหัวมิเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มนะฮะเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบริพันธ์ให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็นอนหลับสบายดีชีวิตมีสุขท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยงอยเหงานะฮะถ้าเกิดไม่ดูแลไม่ฟื้นฟูนะมันก็จะตายสนิทเลยล่ะไม่มาทดสอบไม่มาพูดมาคุยด้วยเลยนะน้องชายเนี่ยนะฮะฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รถขากางเกงนะหรือแม้นะการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยก็มาทานกันเพื่อร่างกายที่ดีขึ้นแข็งแกร่งแข็งแรงนะเป็นสมชายไม่อายสาวครับท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยเลือดจะไปหลบจะมาว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจปกปะแป้งยังไม่ติดเลยนะมันเหี่ยวแห้งหย่อนยานขนาดนั้นและโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงมากนะครับมาทานสูตร1สุภาษิตและวิชั่นซึ่งมีกระชายดำเป็นตัวนำและสูตรไพรที่มีคุณประโยชน์ทั้งหมดมาบรรจุในแคปซูลใช้สำหรับทานครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับบอกว่ามีกระชายดำอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วหญิงชายบนดอยใช่ไหมข้ามภูเขากัน3ลูกยังไม่เหนื่อยเลยแล้วก็ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองอยู่ที่เอวก็มีอยู่ที่หลังก็มีจุงก็มีฮะปรากฏว่านะอะไรมันก็ดีขึ้นนะบอกร่างกายมันสมบูรณ์นะอะไรมันก็ดีขึ้นนะฮะทานเลยทั้งท่านหญิงท่านชายได้แข็งแรงไปพร้อมๆกันนะทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1ครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ครับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยแล้วก็แก้กระสายทั้งหมด24ชนิดเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดคอชาปรือมือปลายเท้า

กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสิ้นเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในหลับไส้ให้อุดเส้นเดือดเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆและท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกในหลายท่านกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับต้องทานกันและกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีมีสุขทำให้ชีวิตมีสุขทำให้สมองผิวพรรณสดใสดวงกวัยร่างกายดีก้าวขาออกขึ้นบันไดได้สุดยอดมากทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350 บาท2กระปุก700 บาทส่งให้ฟรีก็คือว่ากระปุก1บรรจุถึง60แคปซูลนะฉลากสีน้ำเงินเรียกว่าสุด2รุ่งฟ้าโอสดหนักแล้วทาน2สุดร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่ากระดูกสารพัดสารพันกระดูกผุกระดูกพุ่นเนี่ยทานนะทั้ง2สูตรและจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350 บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233 บาทเท่านั้นครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับอยากได้อะไรมากน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องจ
0: ัง
1: ไรใครเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าก็สั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: พี่น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะติดตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเอ็นเอ็นฟังไว้เอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนๆหัวก็มึนหัวแล้วมันตาลกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อี
4: กผมไม่ได้แล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ไปช่วยดี
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: เอาจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เออเราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลย

0: ลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให
1: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
1: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ทีมงานณโย่งณพวงณนงและทศพลหิมพานต์กับเพลงที่ชื่อว่าพายเรือเกี้ยวสาวนะครับก่อนหน้านี้ตชด.ขอร้องเพชรโพธารามและก็ตามไปด้วยแต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองและฟังบทสัมภาษณ์ย้ายเพียงยาที่นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานแล้วเห็นผลแวดได้ผลจริงและดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ด้วยได้ผลทุกประการนะครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะแล้วก็ที่สำคัญมีทะเบียนยามีออยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นโทรมานะครับ0836931999ขอประกาศชื่อยาเพียงยาบางส่วนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ครับคุณยุพาผู้พงอยู่ที่ตำบลเขาไม้แก้วบางละมุงชลบุรีนะครับวิสันสีกล่องสมา700บาทคุณวายขมทองตำบลเกาะแก้วโคกสำโรงลพบุรีลูกฟ้าโอสถ2กระปุก700บาทคุณสำเนียงสังสะอาดตำบลหัวสำโรงท่าวุงลพบุรีวิสัน1กล่อง900บาทคุณดารินชื่นขำตำบลพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์กาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่องลูกฟ้าโอสถ1กระปุก1350บาทคุณบุพภาวงสาระตำบลดงคอนสันกุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพยุงจันไข่ตำบลพระงามพรหมบุรีสิงห์บุรีวิสัน1กล่อง900บาทนะครับคุณมะลินาคสุขถนนบ้านรอซอย2ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณอมรรัตน์สุขเกษมหนองน้ำใหญ่พะไห่พระนครศรีอยุธยารุ่งฟ้าโอสถ2กระปุก700คุณอุดมยอดคำคุณป้าอุดมตำบลสายห้วยแก้วอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ในชั่วโมงหน้าด้วยวสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาครับหมดเวลาแล้วครับขอให้ทุกท่านปราบเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทหารเกณฑ์คนจนจบไม่จบอยู่ที่การเวลานะครับค่ำคืนนี้มาเจอกันใหม่บนคลื่นนี้21นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ08

0: 1291691691 081-290-1691
1: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
5: เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับส่วนที่นำม็อบรวมพลังแผ่นดินบุกกกต25กันยายนนี้ที่ส่งศาลฎีกาฟันขบวนการหัวสวสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: นายสนธินายปานเทพและคปท.นัดยื่นหนังสือต่อกกต.ในวันที่25กันยายนนี้ที่ทบทวนคดีหัวสว.อ้างยังมีผู้ถูกร้อง229คนที่ต้องพิจารณาพร้อมตั้งคำถามปมพยานกลับคำให้การคุณพงษ์ระพีประพฤติดีแรงครับ
10: นายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยนายปานเทพพัวพงพันธ์และนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.แถลงเตือนยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันที่25กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาเพื่อขอให้ทบทวนการดำเนินคดีหัวเลือกสว.หลังกกต.มีมติส่งผู้ถูกร้อง77คนดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและคดีอาญาจากผู้ถูกร้องทั้งหมด427คนโดยเป็นสว.ปัจจุบัน26คนโดยกลุ่มผู้ยื่นหนังสือระบุว่ามติกกต.ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่ายังไม่ได้ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาอีก229คนตามมาตรา62ว่าด้วยพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงพยานบางรายที่กลับคำให้การและเรียกร้องให้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคำให้การกับพยานหลักฐานโดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อยื่นหนังสือที่กกต.ในวันที่25กันยายนเวลา10นาฬิกาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
9: เช่นเดียวกับพรรคประชาชนแถลงเตรียมยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.วันศุกร์นี้โดยชี้มติ14กันยายนส่อใช้ดุลพินิจโดยมิชอบคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
11: การรัฐสภานายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมแถลงถึงการดำเนินการเอาผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีจัดการคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยนายณัฐพงษ์เปิดเผยว่าจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยตนเองในวันศุกร์นี้เพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ระบุว่ามติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่มีการสั่งฟ้องผู้เข้าข่ายกระทำผิดเพียง77คนสุ่มเสี่ยงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยพบข้อพิรุธ2ประการคือ 1. การปฏิเสธว่าเป็นการกระทำเป็นขบวนการโดยพยายามพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่พฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการและ2การเพิกเฉยต่อวัตถุพยานสำคัญเช่นโพยใบสั่งและแชทไลน์ที่มีการขอแลกคะแนนซึ่งขัดกับบรรทัดฐานเดิมที่กกต.เคยใช้และตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมในการ
12: ปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข
13: wow.
12: สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจือ
1: โสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้
5: ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666
13: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
14: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ไว้เขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
13: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายนะครับในยามบ่ายวันนี้ครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นผู้ที่ดูแลรายการมอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการกันยาสมุนไพรไทยทิปโอสดอย่างขวดละ300อย่างกล่องละ200บาทกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกลมกล่อมหอมกลุ่นชื่นใจนะครับท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานท่านที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายๆเพลียง่ายๆไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยดื่มแล้วสดชื่นมีความสุขครับหรือว่าพี่น้องสุภาพบุรุษครับท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่สุดอยากจะได้โฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลสุขภาพสุขเพศนะครับในยามที่ฉี่ยากฉี่ลำบากฝากโฟกัสไว้ด้วยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาต้องยาย่าบิงพัสปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารเราก็มียาสมุนไพรยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารนะครับของบริษัทไทยทิพย์โอสถซึ่งเป็นยาสมุนไพรและเป็นยาแผนโบราณไว้ให้พี่น้องบ้านเรานะครับเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยฟังสบายๆในยามบ่ายๆกับสินค้าของไทยทิพย์โอสถมอบหมายผมธนวัฒน์ครับมานั่งดำเนินรายการนำงานเพลงเพราะๆมาฝากท่านขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นด้วยฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางหนองเรือนะครับอยากจะได้สินค้าของไทยทิพย์โอสถสามารถสอบถามกับทีมงานของคุณพ่อดวงยาดีได้เลยนะครับจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรจะเป็นเรื่องของผิดพันธ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับจะเป็นเรื่องของกาแฟไปซื้อได้ที่สถานีวิทยุของคุณพ่อดวงยาดีและต้องขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายด้วยนะจ๊ะ

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเฉียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์ๆอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 200-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนนะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 063449666
0: ขอบคุณมากๆและยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงพี่น้องจ๋ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดท่านที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นมันยึดเส้นมันตึงครับมีปัญหาเอี่ยวซ้ายก็ปวดเอี่ยวขวาก็ปวดปวดทั่วสารพางร่างกายเส้นมันก็ยึดนั่งนานๆนะครับทำงานเยอะๆกลมๆเงยๆแบกๆขมามฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องละ200บาทครับอย่างขวดละ300บาทอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมขอขอบพระคุณคุณลุงเม่นนะครับจากทางหันคาชัยนาทสั่งซื้อแบบขวดกันเข้ามา4ขวด4กระปุกนะครับขอขอบพระคุณนะครับคุณลุงครับราคาพิเศษเลยนะจาก4ขวดราคา 1,200 วันนี้ลดไปเลยเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นและผมมีของแจกของแถมไปให้กับท่านด้วยรวมไปถึงพี่น้องจากทางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับคุณนพรัตน์นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรฟังรายการอยู่ทางสถานีวิทยุทางพรางกระต่ายชัดเจนเลยคุณธนวัฒน์ว่างั้นสั่งมา4กระปุกด้วยกันพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับพี่น้องทางบึง 3,000 ด้วยนะครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างขวดมา4กระปุกนะครับคุณบรรจบจากทางอำเภอบึง 3,000 สมอทอดฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีพี่น้องที่อยู่วิเชียรบุรีนะครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อก็ได้ครับในยามที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายที่ร้านดีเจสาวอ้อก็มีขายจะเป็นยาสมุนไพรแบบกล่องยาสมุนไพรแบบขวดไทยทิพย์โอสถที่ดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดมีมานาน20กว่าปีพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ไปซื้อลองพิสูจน์คุณภาพกันได้1กระปุก2กระปุกก็ได้อยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายก็ไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะครับพี่น้องทางลานกระบือครับคุณสนั่นครับอยู่ทางลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามา4ขวด4กระปุกด้วยกันพี่น้องทางทุ่งเสลี่ยมนะครับทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับคุณจันขาวสั่งซื้อมา2กระปุกนะครับพี่น้องสั่งตั้งแต่2ขวดขึ้นไปวันนี้ไม่มีค่าส่งบริการส่งฟรีไปเก็บเงินที่บ้านและสั่งซื้อ4ขวดครับท่านจะได้ส่วนลดและได้ราคาพิเศษด้วยนะครับ
4: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
5: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
4: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่ย่าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
4: สมุนไพรไทยทิพโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
5: สมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
4: 0614495885 0634499666
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสถพี่น้องทางอำเภอภูเขียวชัยภูมิครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้สั่งซื้อกาแฟห่อแดงกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งให้วันนี้นะครับน่าจะประมาณวันศุกร์น่าจะถึงนะครับวันนี้พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ไม่เกิน2วันทำการเดี๋ยวไปสนีเอาไปให้ที่บ้านกันเลยนะครับมาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับงานเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณตามคำแนะนำจ้า

0: านเพลงเพราะๆครับตามคำแนะนำขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่นะครับจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีบทเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณกับงานเพลงที่มีชื่อว่าพวงมะนาวแม่พวงมะนาวงานเพลงเก่าๆแสดงว่าคนเก่าแฟนเพลงเก่านะครับชื่นชอบกันแนะนำกันเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับพี่น้องครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและพี่น้องต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงและกาแฟลิซ่าเอ็มโกห่อดำที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรแบบเข้มข้นกาแฟที่โรงงานยาไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตกาแฟที่พี่น้องบ้านเราดื่มแล้วติดอกติดใจนะครับอาการเหนื่อยอาการเพลียอาการล้าปัญหาสุขภาพร่างกายอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
1: ฉลองสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมและดีเด่นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเฮ็ดลิ้นจือเกากีและกระชายดำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ขายดีที่สุดเต็มสูตรที่สุดหลายท่านซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำมากที่สุดกาแฟลิซซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือความดันก็ดื่มได้ช่วยทำให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นสบายตัวกาแฟลิซซ่าเอ็มราคาไม่แพง1ห่อ32กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร061-449-5885
0: กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับขอขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางพรางกระต่ายคุณจันทร์ครับที่อำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมา2กระปุกพี่น้องจากทางบ้านหมอสระบุรีครับคุณสุรินทร์ครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างขวดกันเข้ามา4ขวด4กระปุกด้วยกันวันนี้สั่ง2ขวด600หากท่านสั่ง4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 นะครับลดไปเลยลดพิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นสำหรับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่นะครับจากทางบ้านแฮดขอนแก่นนี่แหละนะครับบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาคุณเลิศนะครับคุณลุงเลิศจากทางอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาคุณประนอมครับอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าอยากจะได้กาแฟห่อแดงและอยากจะได้กาแฟห่อดำด้วยนะครับจัดการส่งให้แล้วนะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับรอรับโทรศัพท์จากไปรษณีย์พี่น้องที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายๆเพียงง่ายๆไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยฝากไว้ด้วยกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกครับกาแฟโกห่อสีดำ1ห่อมี20ซองนะจ๊ะมาฟังบทเพลงของคุณเพลินพรมแดนกับบทเพลงที่มีชื่อว่าตำรวจปวดหัวขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีคัดสรรกันเข้ามาครับ

0: ูคะผู้ชายคนที่พาหนูไปนอนค้างโรงแรมแล้วไม่ให้เงินหนูค่ะ
1: อ้าวพาเขาไปแล้วทำไมไม่จ่ายเงินให้เขาล่ะคุณ
2: เออเรื่องอะไรผมจะจ่ายล่ะก็เมียผมเองนี่ครับ
0: โอ้ยฉันเลิกกับแกตั้ง2ปีแล้วอย่า
1: เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไปตกลงกันใหม่ให้ดีจะเอายังไงแล้วก็ค่อยมาบอกผม

0: หมูครับผมถูกฟันหัวแตกครับ
1: เหตุเกิดที่ไหนล่ะคุณ
0: เหตุเกิดที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ผมถามว่าคุณถูกฟันที่ไหน
0: ก็ที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ตอนที่คุณถูกฟันน่ะคุณนั่งหรือว่ายืนอยู่ที่ไหน
0: โอ้ผมก็ยืนอยู่บนรองเท้าผมเนี่ยครับ
1: ผมว่าคุณนี่ไปที่โรงพยาบาลรักษาคนบ้าดีกว่านะหายบ้าแล้วค่อยมาแจ้งความนะ

0: หมู
1: ครับผม
0: กูร้าที่ปล้นเมื่อคืนนี่เป็นยังไงจับได้ไหม
1: เรียบร้อยครับผม
0: ไหนเอาตัวมาดูหน่อยสิ
1: มันหนีไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: โถเอ้ยแล้วรู้มั้ยว่าใครเป็นคนร้าย
1: รู้คนเดียวครับชื่อนายมากครับ
0: นามสกุลอะไร
1: นามสกุลไม่ทราบนะครับผมวิ่งตามไปถามมันก็ไม่ทันมันวิ่งเร็วเหลือเกินนะครับท่าน
0: ว้า

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ยิ้มรอดจ้าเมื่อเจ้าไปพออีแม่ตัวยุบพัดเราบอกว่าตัวว่าสบายเป็นยัง
2: โอ้ยคุณหมอบอกว่าเป็นประวัติคนดัน
1: ตายแล้วเอ้าเมื่อตัวเป็นคนมากินกาแฟไม่ได้กินกาแฟใจสิว่าขาดบ่เย็น
2: กะหลาดอยากกินกาแฟแต่ว่ากินบ่ได้จ้าก็เป็นเบาหวานความดันทั้งก็กินแล้วซักลูกหนีเจ้าสิได้หามก็ไปส่งรถไฟสิยากอีกเด้อ
1: แม่ฉันยานเธอน่ะหิวกาแฟก็คนขาดกาแฟบ่ได้คือเธอนอกกินกาแฟประจำ
2: มันกินในอีหลีตัว
1: เอ้าขึ้นบดีซิเดี๋ยวมาฝากที่นี่ลิซ่าเอ็มโกจ้าม
2: ันเป็นแนวไหนเนี่ยอธิบายให้ฉันฟังดู
1: ลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟผสมโคลลาเจนบ่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันกระทั่งได้ที่สำคัญเด้อดีต่อสุขภาพพร้อมกันมีสารสกัดจากเกาตี้กระช่ายดำสมเฮ็ดให้บำรุงร่างกายกระชุ่มกระชวยพอนี่จังเทินท่านใดเป็นเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได้ที่สำคัญเด้อหิวพร้อม
2: เรียนบ่หญิง
1: จ้า
2: อย่าตัวฉันเด้
1: อุ้ยนี่ฉันตั้งใจมากแล้วเนี่ยกินได้ด้วยบ่หญิงบ่ต้องห่วง
2: อันนี้บ่ต้องห่วงให้เป็นบ
1: ่ที่สำคัญเด้อมีส่วนผสมของโคลลาเจนบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงผิวพรรณให้ดูมีหน้ามีนวลเป็นปังพร้อมดี
2: ดีแต่ยัง
3: ลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดสม
4: เกาจีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
5: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้ผิดพันธุ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับฟังรายการกันอยู่จะเป็นที่อำเภอพรางกระต่ายจะเป็นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยรวมไปถึงพี่น้องจากทางบ้านหมอนะครับบ้านหมอสระบุรีเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวดูให้นะครับแนะนำบทเพลงของคุณหญิงลีกันเข้ามาขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ณขณะนี้ตอนนี้นะครับอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะได้ผิดพันอะไรเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงนะครับคุณพรเพ็ญจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยเรานี่แหละสั่งซื้อกาแฟห่อแดงมา2ห่อและกาแฟห่อดำมา2ห่อคุณจำรัดครับคุณจำรัดอยู่ทางอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยแฟนเพลงลานคอยเรดิโอของเราเยอะมากนะครับฟังรายการเป็นประจำทั้งตอนเช้า9นาฬิกาและตอนบ่ายนะครับ 14-16 นาฬิกาสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนกันเข้ามาด้วย4ห่อนะครับอยากจะได้ราคาพิเศษจัดไปให้แล้วครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับอยากจะได้แบบห่อแดงที่มี30ซองหรืออยากจะได้กาแฟโกห่อดำที่มี20ซองที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกัน0614495885และ0634499666คุณประทุมครับอยู่ทางอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามา

6นาฬิกาเลยทีเดียวครับฟังรายการกันอยู่อยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบงานเพลงอะไรเสียงร้องของใครนะครับอยากจะมอบส่งความสุขเป็นพิเศษไปให้กับใครก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่061-449-5885และ063-449-9666นะจ๊ะตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอวิเชียรบุรีครับงานเพลงเก่าๆของคุณพี่เป้าสายันสัญญาครับเทพธิดาจำแรงครับ

ขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ช่วยกันคัดสรรบทเพลงกันเข้ามาพี่น้องจากทางบึง 3,000 สมอทอดครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสดแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงกันเข้ามาขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้ผิดพันธุ์อะไรเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะได้ผิดพันธุ์อะไรที่สามารถช่วยทำให้พี่น้องบ้านเราสบายเนื้อสบายตัวอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นมันยึดเส้นมันตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการมือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสดของเราเป็นตัวช่วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสดของเราช่วยดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางเวียงแก่นครับคุณปุ๋ยครับสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงกันเข้ามา4ห่อนะครับยังไงดื่มดีทานดีอาการเหนื่อยอาการเพียอาการล้าดื่มแล้วมันรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยฝากไว้ด้วยกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพห่อสีแดงมี30ซองสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปวันนี้มีโปรโมชั่นมีราคา

0: าพิเศษด้วยเป็นเจ้าของเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์การ์ดครับพี่น้องครับอาการฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยฝากไว้ด้วยฟอร์กัสครับ
1: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะตันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
2: ้ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการมานานครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมื้อนี้ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากเวลาใช้ภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย

0: โฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
3: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วพี่น้องที่สั่งผิดพันเสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามานะครับรอสัก 2-3 วันนะพี่น้องนะรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมของมาวันนี้แล้วผมกำลังจัดการให้ทางทีมงานเขาแพ็คส่งนะครับรอรับโทรศัพท์จากทางไปรษณีย์นะครับประมาณสัก 2-3 วันไม่เกินนี้รอรับอยู่ที่บ้านได้เลยพี่น้องที่สั่งซื้อกันเข้ามาวันนี้นะครับหลายท่านเลยนะครับจะเป็นคุณบุญเรือนจากทางบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งซื้อโฟกัสมา3กล่องนะครับรวมไปถึงพี่น้องจากทางจังหวัดตากคุณปาริดาสั่งลองไปดูก่อนกล่องนึงคุณธนวัฒน์ว่างั้นยังไงก็เดี๋ยวผมรีบจัดการส่งให้เลยละคุณจรินทร์นะครับอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคุณแว่นครับจากทางอำเภอสว่างแดนดินจากทางอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสั่งซื้อกันเข้ามาวันนี้นะครับ2กล่องสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสรวมไปถึงพี่น้องจากทางอำเภอโกสัมพีนครอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคุณขิมมาสั่งซื้อโฟกัสมา2กล่องรอนิดนึงนะครับประมาณสัก 2-3 วันนะรีบจัดการส่งให้พี่น้องบ้านเราถึงบ้านเลยเดี๋ยวรอรับโทรศัพท์จากไปรษณีย์เลยฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่แล้วฉี่กระปิดกระปอยอั้นฉี่ไม่อยู่ปวดฉี่เยอะๆฉี่ไม่ค่อยออกบอกไว้เลยให้โฟกัสเป็นตัวช่วยสุขภาพเสื่อมสุขเพศโทรมครับพี่น้องจ๋าฝากโฟกัสไว้ด้วยรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลเท่านั้นกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสครับตามคำแนะนำเสียงร้องของคุณหญิงลีพี่น้องจากทางบ้านหมอสระบุรีคัดสรรกันเข้ามาครับ

0: งานเพลงเพราะๆงานเพลงสนุกๆของคุณหญิงลีพี่น้องจากทางบ้านหมอสระบุรีช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายๆนะครับในยามบ่ายๆ 14-16 นาฬิกาเป็นยังไงกันบ้างเนาะพี่น้องจากทางชัยภูมิฟังรายการของเราอยู่ไหมพี่น้องจากทางภูเขียวพี่น้องจากทางแก้งคออำเภอเมืองอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
8: วโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเก เกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081780
9: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเร่งตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาโอผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเร่งตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศพร้อมเตรียมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตรวจสอบกรณีทุนต่างชาติกว้านซื้อที่ดินมูลค่าเกือบ100ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับชาบัตรแห่งใหม่ที่อาจจะเปิดในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยขณะนี้กำลังดูรายละเอียดภาพรวมเรื่องชาบัตรทั่วประเทศในพื้นที่ภูเก็ตได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้มงวดในการตรวจสอบซึ่งพบข้อพิรุธในการขออนุญาตก่อสร้างจริงทั้งการต่อเติมบนชั้น6หรืออาคารที่ไม่ควรมีโดยให้ระยะเวลา30วันหากไม่มาขออนุญาตหรือยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ต้องทุบทิ้งได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตแล้วพร้อมตรวจเช็คการถือครองที่ดินของบริษัทต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญได้สั่งการให้ตรวจสอบเส้นเงินเนื่องจากชาบัตรซึ่งเป็นบทยูไม่ใช่สถานที่สร้างรายได้จึงต้องตรวจสอบที่มาของเงินลงทุนระดับ50ล้าน100ล้านหรือ1,000ล้านเช่นที่สุขุมวิทว่ามาจากที่ไหนและใช้เงินจากส่วนใดมาดูแลส่วนกรณีที่มีบริษัทที่เคยทำธุรกิจสุสานหรือธุรกิจอื่นไปซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทตนก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเองทั้งเรื่องเจ้าของที่ดินแหล่งที่มาของเงินประเภทบริษัทและเจตนารมณ์ในการซื้อที่ดินเพราะกังวลว่าหากนำไปทำกิจกรรมที่ขัดต่อหลักศาสนาหรือวัฒนธรรมชุมชนจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งจะมีการเชิญมหารือถึงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สบายใจยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้เข้ายื่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามขอให้ดำเนินคดีกับกกต.ชุดใหญ่ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157โดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้เรียกพยาน4คนรวมถึงกกต.เสียงข้างน้อยและผู้อำนวยการไอลอมาให้ข้อมูลรวมทั้งตรวจสอบสำนวน DSI และสำนวนการไต่สวนของกกต.โดยทนายตั้มระบุด้วยว่าตัวเองเป็นสว.สำรองอันดับ4กลุ่ม17จึงมองว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงหากมีสว.ถูกดำเนินคดีและพ้นตำแหน่งก็อาจมีสิทธิ์เลื่อนขึ้นเป็นสว.พร้อมยืนยันว่าเลือกมาร้องกองปราบเพราะต้องการให้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ก่อนแม้ท้ายที่สุดอาจต้องส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต่อขณะที่ก่อนหน้านี้กกต.มีมติส่งเรื่องผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนดำเนินคดีโดยทั้ง77คนถูกส่งฟ้องต่อศาลฎีกาปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ34เซนติเมตรรวมทั้งมีแจ้งเตือนจากปภ.ประชาชนเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้ว

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระที่นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมาแล้วเรื่องราวของเพลงประกอบข่าวในช่วงนี้นะครับก่อนอื่นเราให้กำไรเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายก่อนนั่นก็คือครับเรามีสุดยอดอาหารเสริมที่มันจะมาดูแลสุขภาพร่างกายของท่านฟังเพลงจบไปแล้วชื่อเพลงรอขันหมากจากน้องเพลงขวัญพันธุรัตน์ค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเอามาทำแบบในรูปแบบเพลงไวๆขึ้นนะครับจะไม่ต้องอ้อยส้อยเอ่ยคือไม่ต้องซ้ำฉบับเดิมแต่ก็โครงเนื้อหาของฉบับเดิมไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเรามีน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับคุณผู้ฟังครับไปดูแลสุขภาพร่างกายแค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็มีประโยชน์เยอะแล้วงาดำนี่ก็มีประโยชน์น้ำมันกระเทียมก็มีประโยชน์น้ำมันมะพร้าวก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราทั้งเอา9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันล่ะครับก็ให้กำไรไงให้กำไรคุณผู้ฟังเพราะรายการนี้ให้กำไรเรื่องการฟังให้กำไรเรื่องของสุขภาพร่างกายอยู่แล้วแล้วมาช่วยอะไรได้บ้างครับเรียกว่าโอ้โหมันครอบจักรวาลเลยนะช่วยลดไขมันลดความดันลดเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนะครับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวนี่ตัวนี้ช่วยเลยครับลูกกระอ่อยปวดกระอ่อยนี่นะบำรุงสายตาก็ช่วยครับบำรุงสมองก็ช่วยครับกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกหลับไม่ต้องห่วงอะไรเลยคุณก็ไม่ต้องพะว้าพะวงที่จะต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบใช่ไหมล่ะครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งแล้วลดให้200ครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นนะครับถ้าซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งแล้วลดให้200ครับสนใจสั่งซื้อเลยนะครับและอันที่2น้ำมันมะระ3ชนิดครับสกัดเย็นผสมกับน้ำมันงาดำไอ้แค่น้ำมันงาดำอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วอันนี้มะระขี้นกแล้วมะระขี้นกอย่างเดียวก็สุดยอดแต่ละเอา3มะระครับมีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานครับเอามาผสมกับน้ำมันงาดำให้คนที่มีปัสสาวะบ่อยๆลุกเกิดปัสสาวะบ่อยๆก็จัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อครับปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดลดความดันเบาหวานน้ำตาลในคนที่เป็นเบาหวานเห็นไหมอันนี้เกี่ยวกับความดันโดยเฉพาะเลยแล้วก็พวกที่ลุกปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยน้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานรวมกับน้ำมันงาดำแล้วก็สกัดเย็น 100% 60แคปซูลเหมือนกันครับเท่ากับน้ำมันรวม9ชนิด60แคปซูลแต่ตัวนี้ซื้อ2แถม1ครับไม่ลด200แต่ซื้อ2แถม1แต่ราคาเท่ากันครับน้ำมันรวม9ชนิดเสียค่าขนส่งถ้าซื้อขวดเดียวแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งแล้วลดให้200ก็มาเท่ากับน้ำมันมะระ3ชนิดเนี่ยนะครับซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1นะครับและก็สุดท้ายน้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2แถม1เหมือนกันครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เหมือนกันเป็นเม็ดแคปซูลครับก็ดูแลเรื่องของลดไขมันความดันเบาหวานนอนหลับดียิ่งขึ้นครับนอนไม่ค่อยหลับนี่ก็น้ำมันมะพร้าวเลยครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพร่างกายบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังเรื่องของข้อไขกระดูกทั้งหลายครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับทุกขวด60แคปซูลหมดครับโรงงานนี้ผลิตมาให้ผมโฆษณา3ตัวนี่ผลิต60แคปซูลหมดบอกอาจารย์จะได้จำง่ายๆไม่ต้องอนุ30อันนี้20เม็ดไม่ต้องเอา60แคปซูลเลยกลับกินกันไปยาวแล้วเอาเลยนะครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมา0817577474 0817577474ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราพาไปคุยในเรื่องของเขาจะยึดปลายแล้วก็เฉดหัวคนที่อยู่ในปลายก็คือพวกชาวต่างด้าวเตรียมผลักดันออกนอกประเทศผบ.ตร.สั่งคุมเข้มถ้าฝ่าฝืนต้องจับครับนี่มันต้องเด็ดขาดอย่างนี้นะครับพวกยิวทั้งหลายมาอยู่กับที่ปลายนี่ไม่ได้อยู่พักผ่อนนะมาอยู่เป็นครอบครัวถาวรเลยเราต้องเตรียมผลักดันออกไปครับ
1: โอ้โหตอนนี้ไทยกับเรื่องต่างชาติเป็นประเด็นกันหมด ทยกับเมียนมาก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: ค่ะ
1: ไทยกัมพูชาก็ร้องเพลงฮะแล้วก็มีอิสราเอลชาวยิวมาอยู่ในบ้านเราอันนี้ที่ป่ายโอ้เป็นประเด็นกันเยอะมากเขาบอกตอนนี้นี่ไม่แน่ใจเลยฮะนี่เดินไปนี่มีร้านอาหารผับบาร์แม้กระทั่งร้านตัดผมอาชีพสงวนคนยิวยังมาทำเลยฮะคนอิสราเอลยังมาทำเลยนะครับทางสารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับพันตำรวจโทวิชัยปันนาก็บอกว่าคดีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปเล่นดนตรีในร้านแจ๊สเฮาส์นะครับ4คนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมีไบรอันเฮนรี่มาโลวานี่อันนี้บอกเป็นเจ้าของร้านเป็นฝรั่งไอริสไม่ได้ขออนุญาตทำงานในไทยด้วยนะ
2: ค่ะ
1: โอ้เนี่ยฮะเวลามาบางทีมาวีซ่านักท่องเที่ยวนะ อยู่ๆแกมาประกอบอาชีพกันได้ยังไงยิเซเอชชันคนนี้เป็นอิสราเอลครับมาติอุสเมสควิต้าพาสโคลีเป็นคนบราซิลแล้วก็เซดาวิดเดริคนนี้เป็นอิสราเอลเขาบอกตอนนี้ถูกควบคุมตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอนรอส่งกลับประเทศเลยครับตอนนี้รอคำสั่งอนุมัติจากผู้บัญชาการสตม.ผู้มีหน้าสั่งการให้ผลักดันส่วนทางตม.แม่ฮ่องสอนมีหน้าที่ในการส่งตัวผู้ต้องหามายังกรุงเทพมหานครซึ่งการไปจับเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นข่าวครับโดยเฉพาะ2ใน4คนนี้เป็นคนอิสราเอลนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการผลักดันอิสราเอล4คนออกนอกประเทศไปแล้วคือ4คนนี้ก็เป็นข่าวบอกว่าไปปั่นป่วนการทำหน้าที่ของคุณหมอของพยาบาลในโรงพยาบาลปายก็เลยมีกระแสฮะไม่เอาอิสราเอลนะนี่ผมอ่านแบบสุภาพแล้วนะนะฮะบอกว่าแล้วก็ลุกลามไปถึงนู่นเลยครับโบสถ์ยิวที่อยู่หลังโรงพักปายนะครับคือเขาบอกก็มีการไปนัดชุมนุมรวมตัวกันเนี่ยแต่ก็มีการกล่าวหาบอกว่าเป็นแหล่งมั่วสุมเลยในปายมีการจัดปาร์ตี้กันทุกวันศุกร์แต่ละสัปดาห์แล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนคนเมืองปายที่อยู่อาศัยใกล้เคียงทีนี้ก็มีเพจ World Update รายงานนะครับบอกว่าอิสราเอลก็รายงานว่ามีคนอิสราเอลครับที่เขาหยุดพักการสู้รบสงครามกับเขตกาซาปาเลสไตน์กับเลบานอน 30,000 คนนะบอกมุ่งหน้าย้ายถิ่นฐานมาตั้งกันที่ปายแต่ตัวเลขนี้เดี๋ยวจะค่อยๆพูดนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า 30,000 นะคือเขาบอกว่ามากันเนี่ยฮะโดยสมาคมยิวชาบัตที่แผ่อิทธิพลไปทั่วโลกให้การสนับสนุนมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับเช่นมีการสร้างโบสถ์ชาบัตออฟปายนะครับที่ห้ามคนไทยเข้าไปเด็ดขาดอนุญาตเฉพาะชาวยิวเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็ส่งเสียงดังรบกวนวิถีชีวิตชาวไทยและบอกมีการเปิดธุรกิจหลายอย่างรองรับสังคมชาวยิวนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรีสอร์ทร้านตัดผมสารพัดอาชีพสงวนของไทยเพื่อรองรับชาวยิวโดยเฉพาะบอกมีชาวยิวอิสราเอลครับลงทะเบียนในอำเภอปายเนี่ย 31,735 คนอันนี้คือเข้าออกออกเดี๋ยวจะบอกตัวเลข 30,000 ตกเนี่ย 30,000 เนี่ยบอกเข้าออกออกแต่ตั้งถิ่นฐานกันยาวๆก็ 3,000 เหมือนกันนะซึ่งคนไทยในอำเภอปายเนี่ยมีประมาณสัก 21,000 คน 21,000 เอาแค่ว่าบอกว่าตั้งที่นั้น 3,000 ก็โอ้โหมันก็1ต่อ7เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่ารัฐที่ชาบานมีอิทธิพลมากเลยเขายึดครองนิวยอร์กตำรวจสหรัฐบอกว่ามีโอ้โหขุดอุโมงค์ทำการอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการประกาศบอกว่าเชิญชวนชาวยิวย้ายถิ่นฐานมาตั้งที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนบอกว่าสงบสุขและสวยงามนะครับก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อประมาณมกราคมวันที่8กลุ่มนักธุรกิจประชาชนชาวเมืองปายแม่ฮ่องสอนครับก็ไปยื่นหนังสือกับผู้อำนวยการปายกับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าอยากจะให้แก้ปัญหาเพราะเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวมาอาศัยอยู่ปายละเมิดกฎหมายเปิดร้านอาหารเปิดคาเฟ่เปิดโฮมสเตย์ไปเล่นดนตรีไปสอนโยคะไปทำร้านตัดผมและเขาบอกว่านอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในปายยังมีพฤติกรรมไม่สนใจกฎจราจรไม่จอดไฟแดงบิดเร่งรถเสียงดังขับเร็วในเขตเมืองขับเรียงหน้ากระดานทีละสองสำคัญกลางถนนจอดคุยกันบนถนนขับตัดหน้าม ีกิจกรรมล่องห่วงยางครับนักท่องเที่ยวที่เมาก็มาเดินกันกลางถนนใส่ชุดชั้นในใส่บิกินี่เดินกันทั่วเมืองไปทำอนาจารกันในเขตรีสอร์ทที่มีคนพักอื่นอยู่ในยามวิกาลมีการสูบกัญชาในพื้นที่สาธารณะแล้วก็บอกว่ามีการเดินสูบกัญชาที่ถนนคนเดินสูบกัญชาในสนามเด็กเล่นสูบกัญชาตอนขับรถมีปัญหาการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนกลุ่มนักท่องเที่ยวปาร์ตี้นะครับแล้วก็มีการลักขโมยกันเป็นจำนวนมากโอ้โหนี่หลายคนก็สงสัยฮะว่าเวลาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศชื่นชมนะเวลาไปโอ้คนของเขามีระเบียบวินัยเคารพกฎ พอนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนแกลืมกฎอยู่บ้านตัวเองแล้วก็มาละเมิดกฎหมายหลายๆอย่างในบ้านเรานะ
2: คะเรื่องนี้มีข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยก็ได้รับแจ้งอย่างที่คุณอ๋องเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะก็มีการสั่งการแบบเร่งด่วนเลยนะคะให้ตำรวจทุกหน่วยคุมเข้มสอบพฤติกรรมอิสราเอลในปลายแล้วขีดเส้นเลย7วันต้องรายงานผลนะคะพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรผบตรค่ะเซ็นลงนามในหนังสือถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะแล้วก็ตำรวจภูธรภาคตั้งแต่1ถึง9รวมถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะโดยบอกด้วยนะคะว่าข้อมูลข่าวสารที่บอกว่ามีกลุ่มคนต่างด้าวในหลายพื้นที่มีพฤติกรรมที่อาจจะขัดต่อความสงบของสังคมหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองก่อให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะตลอดจนการรวมกลุ่มแสดงออกจัดกิจกรรมในลักษณะที่กระทบภาพลักษณ์ต่อความมั่นคงของประเทศท่านกำชับแบบนี้เลยนะคะข้อที่1กำชับระดับกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะแล้วก็ตำรวจภูธรภาค1ถึง9บอกว่าให้ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตม.จังหวัดจัดทำข้อมูลท้องถิ่นแล้วไปตรวจสอบกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติต่างๆเลยที่เขามีพฤติกรรมรวมกลุ่มในพื้นที่รับผิดชอบแกนนำต่างด้าวที่มีพฤติกรรมในการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมฝ่าฝืนกฎหมายหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศให้ฝ่ายสืบสวนกองบัญชาการกองบังคับการแล้วก็สน.รวมถึงสภ.นะคะประสานกับเจ้าหน้าที่สันติบาลจังหวัดสตม.ท่องเที่ยวนะคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบแล้วให้เกาะติดสื่อโซเชียลด้วยเพื่อดูข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาและสั่งการให้ทันต่อสถานการณ์นี้ตำรวจบอกว่าให้เกาะติดโซเชียลด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ากรณีที่ไปเจอคนต่างด้าวฝ่าฝืนกฎหมายทำอะไรที่ไม่เหมาะสมให้เข้าเผชิญเหตุเลยให้ไประงับยับยั้งบังคับใช้กฎหมายทันทีอย่าให้ลุกลามส่งผลต่อประเทศในภาพรวมจะต้องมีมาตรการนะคะในการทำงานที่ชัดเจนบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพกรณีที่มีการดำเนินคดีกับคนต่างด้าวให้สน.สภ.สืบสวนทุกมิติให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรแต่ละจังหวัดดูแลการปฏิบัติงานราชการนะคะให้อำนาจให้ดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการอื่นๆและปฏิบัติราชการประจำอยู่ในจังหวัดในเขตอำนาจการรับผิดชอบในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยให้นำข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานด้านความมั่นคงมากำหนดแผนปฏิบัติการโดยให้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติชื่อย่อก็คือสปชกตรนะคะกำหนดแผนระดมกวาดล้างแล้วก็ปฏิบัติการในภาพรวมด้วยคำสั่งที่สองแยกออกมาก็คือเป็นเรื่องของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลค่ะเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นระดับของกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ตำรวจภูธรภาคนะคะสั่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการข่าวความมั่นคงข้อมูลของคนต่างด้าวและสัญชาติที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้วิเคราะห์สถานการณ์คนต่างด้าวในระดับพื้นที่จังหวัดกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้ประสานข้อมูลและก็ปฏิบัติการร่วมกับบก.น.นะคะตำรวจภูธรจังหวัดสตม.นะคะกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตชด.ตำรวจตระเวนชายแดนด้วยให้ประสานข้อมูลข่าวสารกับประชาคมข่าวไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติหน่วยข่าวกรองทหารสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินะคะแล้วก็กอรมน.ก็บอกว่าไปสืบไปประสานเพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็กำหนดหัวข้อประเด็นที่จะให้หน่วยดำเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีคำสั่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบสถานะของคนต่างด้าวตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตคนต่างด้าวพิจารณาพฤติการด้วยว่าสมควรไหมที่จะเพิกถอนใบอนุญาตหรือสมควรให้อนุญาตให้อยู่ต่อได้กรณีที่ไปเจอว่าคนต่างด้าวเข้ามามีพฤติกรรมลักษณะแอบแฝงทำผิดเป็นภัยต่อสังคมก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งประเทศเนี่ยนะคะหรือว่ามีพฤติการที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของสังคมโดยรวมให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรด้วยต ต่อมานะคะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็บอกเลยบอกว่าให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกชี้แจงนักท่องเที่ยวในพื้นที่สนับสนุนข้อมูลด้านการข่าวกำลังพลในการปฏิบัติเมื่อได้รับการประสานข้อมูลหรือร้องขอแล้วก็สร้างการรับรู้ทางเรื่องของกฎหมายสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประเทศด้วยต่อมาเป็นคำสั่งที่มอบให้กับรองบัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนนะคะเขาบอกว่าให้สนับสนุนการปฏิบัติการอำนาจในหน้าที่ประสานดูแลร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ด้วยและนอกจากนี้นะคะก็มีการสั่งให้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สภาเทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลข่าวสารเชิงรุกโดยได้รับข้อมูลจากทุกหน่วยเพื่อจัดทำข่าวชี้แจงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกมิติด้วยนะคะ
0: ครับก็นี่ก็เรียกว่าเล่นไม้แรงไม้หน่วมไม่เล่นแล้วเล่นไม้แรงไม้แข็งเลยนะไม้หน่วมไม่ใช่เพราะคนพวกนี้พอเข้ามาอยู่แล้วสร้างความเดือดร้อนก็ต้องเนรเทศแล้วก็ต้องจับคุมเข้มเตรียมผลักดันออกนอกประเทศใครก็แล้วแต่จะมาอยู่เหนือกฎหมายไทยคงไม่ได้ครับผู้ฟังครับนี่คือส่วนหนึ่งของชาวยิวที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กลางกันเหลือเกินนะครับแล้วก็ร้านตัดผมซึ่งเป็นสถานที่อะไรก็แล้วอาชีพที่ต้องห้ามก็ยังมีครับดัดผมเอ่ยตัดผมเอ่ยบางอาชีพนั้นอย่างที่เขาจับตัวไปแล้วนั่นคือนักดนตรีตามร้านอาหารที่มีคนอยู่เขาก็เล่นดนตรีมาเล่นก็ได้ไงครับคุณไม่ได้เป็นสัญชาติไทยแล้วคุณมาตั้งวงดนตรีในประเทศไทยผิดกฎหมายจับเตรียมเนรเทศแล้วนะครับ
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
0: ครับขอบคุณนะครับเราจัดเอาไว้ให้กับผู้ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่ลุกขึ้นฉี่หรือว่าฉี่บ่อยๆครับฉี่ไม่สุดฉี่กระปิบกระปอยนึกถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นของเราครับ0817577474สั่งซื้อมาบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0817577474ครับ0817577474ครับเราพักฟังเพลงดัชนีฉายไลท์กันหน่อยแล้วกันนะครับคุณฟังเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของยูกันต่อยังไม่จบครับ

ครับคุณฟังครับกับบทเพลงพร้อมเลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาบ่าย3โมงจนถึงเกือบบ่าย4โมงนะครับอยู่ที่จอทร1197มีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยของเราเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ต้องเฉียบขาดดุดันเฉียบขาดแล้วก็จริงจังไม่ใช่เยาะแยะเยาะแยะแล้วเขาก็มาอยู่กับบ้านเราเราไปเมตตาเขาครับแต่สุดท้ายเอ็นดูเขาเอ็นเราก็ขาดครับหลายๆสถานที่ที่เขาไม่ต้อนรับกับประเทศนี้ครับโดยเฉพาะประเทศที่คู่รบเขาเรียกว่าสู้รบมาด้วยกันในสงครามคืออเมริกาเขายังไม่อยากจะต้อนรับ อิสราเอลเลยนะครับกระทั่งที่อิสราเอลนั้นจับมือรบกับอิหร่านแต่พอจะอยู่อาศัยในอเมริกานี่เขาโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเข้มเลยนะครับจะไปอยู่ประเทศอเมริกาที่เขามีมลรัฐอยู่ทั่วเขาไม่ให้เลยครับก็เป็นเรื่องมาอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละครับเพราะประเทศไทยเราบอกอิสระเสรีเหลือเกินในเรื่องของการนับถือศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยสร้างปัญหาครับคราวนี้ก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันดูแลครับและคนไทยเราก็ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศไทยของเราด้วยนะครับครับก็ยังมีอีกสักเรื่องนึงนะครับเองที่จะเป็นเรื่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูว่าเรื่องของนอมินีนอมินีนี่พูดไปแล้วนะครับก็บอกเรียกมาสอบสวนไขปมปัญหาธุรกิจของชาวอิสราเอลสอบไปในนอมินีก็คือมีคนไทยที่ยังอยากได้เงินก็ยอมที่จะเป็นนอมินีถือหุ้นในเขาก็ทั้งที่ไม่ได้มีรายได้มีรายได้แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทเขาจะร่ำจะรวยอะไรครับตอนนี้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าประเทศไทยเราจะเปิดกว้างก็สักก็ไม่ได้แล้วเพราะหลายๆชาติเข้ามาไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวเราเนี่ยอยากให้เขามาท่องเที่ยวแต่ไม่อยากให้มาอยู่เลยมาอยู่เลยแล้วเขาก็แล้วคนไทยเราอย่างที่ผมพูดให้สัญชาติเขาแล้วเป็นสัญชาติไทยและสุดท้ายเป็นไงให้สัญชาติไทยเขาก็กว้านซื้อที่ดินไทยสิครับและคนที่มาแก้ปัญหาทีหลังก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องก็เป็นอะไรที่มีบัตรประชาชนให้เขาถือแล้วถามว่าบัตรประชาชนที่เขาถือนะใครเป็นคนทำก็กระทรวงมหาดไทยเป็นคนออกบัตรประชาชนคนไทยคนด้วยกันเองคนธรรมดาจะไปนั่งออกได้ไงแล้วออกไม่ได้ออกเปล่านะจะต้องมีเงินอยู่ใต้โต๊ะเชื่อสิมันอยู่ๆจะมาออกบัตรประชาชนเฉยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับรูปหน้าปะจมูกมองก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนทำใครที่อยากได้ตังค์ใครที่ทรยศขายชาติกันแน่ครับนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับก็พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยเนาะจะได้รู้กันเลยว่าบางสิ่งบางอย่างเราเนี่ยอ่อนแอเกินไปกฎหมายเราต้องเข้มงวดต้องเข้มข้นและนี่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าให้ลื้อซาบัตที่ป่าตองถ้าไม่ลื้อภายใน7วันก็จะต้องดำเนินคดีว่างั้นครับซาบัตเขาทำอะไรบ้างเราเข้าไปดูเขายังไม่ให้เลยเออครับเราเข้าไปดูเขายังไม่ให้เลยเป็นเรื่องที่จะต้องงั้นคุณก็ออกจากประเทศไทยแล้วกันคุณทำอะไรเราจะเข้าไปดูแลเราจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยเราคุณไม่ให้เข้าครับคุณห้ามแม้กระทั่งมท.2ที่จะเข้าไปตรวจคุณไม่รู้ว่าคนมท.2คือใครนี่ก็คนไทยธรรมดาคุณมาจากไหนนี่แผ่นดินของอิสราเอลอ้าวเรียบร้อยเลยแผ่นดินของอิสราเอลได้ยังไงนี่มันประเทศไทยไอ้ทิศครับนี่แหละครับ

0: เหตุการณ์ต่อต้านชาวอิสราเอลก็ปะทุขึ้นในประเทศไทยท่ามกลางความพยายามการชี้แจงของสถานทูตในหลายกรณีค่ะล่าสุด16กันยายน69ที่ Facebook Israel in Thailand ก็ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความจากสถานทูตอิสราเอลระบุว่าดร.อโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ Nation TVเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและความห่วงใยของสถานเอกอัครราชทูตเรื่องของชาวอิสราเอลและชาวยิวในประเทศไทยเอกอัครราชทูตยังกล่าวถึงแรงงานไทยหลายหมื่นคนที่พำนักและทำงานอยู่ในอิสราเอลโดยเน้นย้ำถึงความปลอดภัยซึ่งทางการอิสราเอลดูแลแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพแล้วอิสราเอลพร้อมให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและแรงงานต่างชาติรวมไปถึงแรงงานไทยในอิสราเอลด้วยขณะที่ในวันนี้ค่ะ17กันยายน69แอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความลง Facebook แอดบาวถึงรัฐบาลอิหร่านโดยมีเนื้อหาบางส่วนระบุว่าวันที่15กันยายน2569ผู้ช่วยด็อกเตอร์เลอพงษ์สยิดอาจารย์ประจำภาควิชาอิสลามการเมืองมหาวิทยาลัยนานาชาติอันมุดดอฟาประเทศอิหร่านและนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่านได้นำจดหมายเชิญจากรัฐบาลอิหร่านมาให้ผมและครอบครัวเพื่อเชิญไปเยือนประเทศอิหร่านโดยเป็นแขกของรัฐบาลผมดีใจมากๆคงต้องไปหาเวลาสัก1สัปดาห์แต่ปีนี้คงไม่ทันจนถึงเมษายนปีหน้าคิวแน่นเอียดท่านสายิดเห็นผมใส่เสื้อเซฟอิหร่านเลยถามผมว่านี่ไม่นึกกลัวบ้างหรอผมเป็นกลุ่มพิชิตคนผ่านอาภิบาลคนดีผมไม่กลัวใครทั้งสิ้นชีวิตนี้ผมกำไรแล้วที่เหลือขอทำความดีที่อยากทำก็มีความสุขไปวันๆลืมบอกไปผมฝากเสื้อเซฟอิหร่านและฝากคำขอบคุณไปถึงรัฐบาลที่เชิญผมและครอบครัวไปเที่ยวประเทศอิหร่านที่ผมใฝ่ฝันและอยากไปเห็นในครั้งนี้ด้วยครับเพราะผมต้องส่งเสียเลี้ยงดูหลานชายหลานสาวที่เป็นลูกครึ่งอิหร่านแต่นามสกุลโอภากุลจนเรียนจบมหาวิทยาลัยไปแล้ว2คนเหลือผู้หญิงคนสุดท้องคงจะจบในอีกไม่กี่ปีและอยากมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนๆชาวอิหร่านที่เคยเรียนด้วยกันกับผมที่มาโปรฟิลิปปินส์ด้วยครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8กันยายน69ค่ะดร.เลอพงก็ได้โพสต์ Facebook เตือนประชาชนว่าอย่ายอมสแกนม่านตาหากเข้าร่วมการประชุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลพร้อมตั้งคำถามถึงตำรวจสน.ลุมพินีและสน.ทองหล่อว่าการนำเครื่องสแกนม่านตามาตั้งจุดคัดกรองผู้ชุมนุมในช่วง2ปีที่ผ่านมาใช้อำนาจตามกฎหมายข้อใดดร.เลอพงระบุว่าตนเคยเป็นแกนนำจัดการเดินขบวนวันอันกุดสากลซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนได้ร่วมขึ้นปราศัยหน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหลายปีติดต่อกันโดยเป็นกิจกรรมที่รวมผู้คนจากทุกศาสนาและเชื้อชาติเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ชาวปาเลสไตน
1: ์เราว่าอิหร่านอิสราเอลสะเทือนครับเมื่อเห็นนายแอดคาราบาวใส่เสื้อเซฟอิหร่านก็คือเหมือนประกาศตัวเองว่าเขาอยู่ฝั่งอิหร่านเลยว่างั้นเถอะนะครับอิหร่านกับอิสราเอลเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับเลยอิหร่านพอเห็นเสื้อของนายแอดคาราบาวเขียนว่าเซฟอิหร่านก็เลยเชิญชวนให้ไปประเทศเขาซะหน่อยครับเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจกับอิหร่านแต่เขาไม่ได้มาวุ่นวายแบบอิสราเอลไม่ใช่มากลางแบบอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับสุดท้ายแอดคาราบาวถูกรับเชิญให้ไปเที่ยวอิหร่านครับให้ไปท่องเที่ยวอิหร่านฟรีอ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวมาเล่าสู่กันฟังนะครับไปอีกสัก2บทเพลงแล้วกันนะครับฟังรับแล้วก็ล่ำลากันครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับเดี๋ยวฟังอีกสัก2เพลงเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
2: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0

0: 0871-757-7474
1: ใครที่ต้องออกบ้าง
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577

รักจางวันลอยกระทงครับเห็นจะต้องบอกว่าขอบคุณกับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมาถึงช่วงสุดท้ายขอบพระคุณกันน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่ดูแลสุขภาพร่างกายท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าครับหรือปัญหาเรื่องของสายตาหรือปัญหาเรื่องของสมองความจำรวมทั้งท่านที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆนึกถึงน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะครับซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งซื้อ2ขวดลดให้200ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีชนิดที่2น้ำมันมะระสกัดเย็น3ชนิดครับมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนครับและผสมกับน้ำมันงาดำ 100% เช่นเดียวกันครับก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆและมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมแก้ปวดหรือปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าไขมันในเลือดหรือจะเป็นความดันโลหิตสูงครับมีน้ำตาลในเลือดก็ตัวนี้เลยครับน้ำมันมะระ3ชนิดเนี่ยนะครับก็ให้ทั้งน้ำมันมะระผสมมันงาดำสกัดเย็น 100% นี้ซื้อ2แถม1และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันนะครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายในแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับขอบคุณมากๆครับสนใจติดต่อที่081-757-7474 081-757-7474ครับร่ำลากันและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับบทเพลงเพราะๆเลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังร่ำลาด้วยเพลงนี้เลยครับ

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากนัก
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัด

0: ดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงาน
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
9: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
11: ความไม่ประมาท
12: พักคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าทั้งเปลวสีเงินคนปลายซอยประเด็นการเมืองคดีต่างๆที่วันนี้กรณีของคุณยิ่งลักษณ
11: ์
12: เอาแล้วที่ผ่านมามีการตามทรัพย์สินได้เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีมาอัปเดตเพิ่มเติมด้วย
11: ค่ะ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตส.ส.อยุธยาและกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนำตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาร้องขอความช่วยเหลือสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed DG

0: โลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชาวอยุธยาเดือดร้อนหนักอดีตส.ส.อยุธยาและกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนำตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
4: นายทวีวงศ์ ตัวทวีวงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคประชาชนและนายเจษฎาดนตรีสนอรองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำนำตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาร่วมแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวนายทวีวงศ์เปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่และภาคกลางตอนล่างกำลังเดือดร้อนอย่างหนักหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเมื่อวันที่20กันยายนเป็น 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน2วันส่งผลให้คืนวันที่21ต่อเนื่องเช้าวันที่22กันยายนระดับน้ำในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนาเพิ่มสูงขึ้นเกือบ1เมตรประชาชนเตรียมตัวไม่ทันจึงเสนอมาตรการเร่งด่วน2ประการคือเรื่องของการเร่งระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองรวมถึงระบายน้ำจากแม่น้ำน้อยและคลองบางบานเข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ปทุมธานีและนนทบุรีรวมทั้งเร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงที่ได้มาตรฐานปลอดภัยนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลแจ้งแผนไต่ระดับการระบายน้ำให้ชัดเจนระบุว่ามวลน้ำจะมาถึงพื้นที่ใดวันใดและสูงขึ้นเท่าใดเพื่อให้ประชาชนเตรียมการได้ทันพร้อมเสนอให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตนวลนภาสมัครสมานรายงาน
3: ยศชนันยันรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่สามารถรับมือน้ำท่วมภาคเหนือได้ชี้กรณีแจ้งเตือนภัยขอให้ฟังหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลักป้องกันการสับสนคุณยุวธิดาภูคำนวลแรงครับ
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าเรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.และจังหวัดซึ่งมีแนวทางทำงานร่วมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแนวทางป้องกันสำหรับในเรื่องที่ต้องการทำเร่งด่วนวันนี้ได้ดำเนินการอยู่ตลอดมีการปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเรื่องความปลอดภัยมีความจำเป็นอันดับหนึ่งต่อมาคือเรื่องของการฟื้นที่ต้องทำควบคู่กันไปส่วนเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศตอนนี้มีการทำวันแมปกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงผลในหลายๆพื้นที่พยายามที่จะทำให้ประชาชนสามารถดูเรื่องนี้ได้ด้วยในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ตรงนี้ถึงเป็นระยะกลางส่วนระยะสั้นได้มีการวางแผนรับมือเช่นเดิมตรงนี้ต้องชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดรวมไปถึงปภ.ว่าทำงานได้อย่างเต็มที่ขณะที่หลายฝ่ายกังวลรวมไปถึงประชาชนหลังมีการนำเสนอข่าวว่าจะมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากจนกลายเป็นมหาอุทกภัยนั้นนายยศชนันระบุว่าตรงนี้มีการสื่อสารอยู่แล้วเป็นซิงเกิลคอมมานด์ที่มีผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งคงต้องให้เขาชี้แจงเพื่อป้องกันการสับสนแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ถึง5วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: FM 102คลื่นคนทำงาน
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม .23 ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
10: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
2: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันพุธ23 กันยายน 2569นะครับอยู่กับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะฮะแล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงเย็นบรรยากาศนะครับขมุกขมัวมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะฮะภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับพี่กิ๊กบรรยากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝน
0: ใช่เลยค่ะ
1: ก็โปรยปลายลงมาให้ได้เห็นกันเรียกว่ามาตามนัดแหละของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนในช่วงวันนี้จนถึงวันที่27 กันยายนเนี้ยเรื่องของปริมาณฝนนะครับที่มันอาจจะตกเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับดูเหมือนว่าการประกาศแจ้งเตือนจากปภ.ในช่วงที่ผ่านมานะฮะเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็มีปัจจัยมาจากฝนเนี่ยนะครับให้มีการเฝ้าระวังกันในหลากหลายพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำพี่กิ๊กบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็ติดตามกันว่าในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นรายการนะครับไม่พูดถึงน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลย
0: เอานี่เรายังไม่เริ่มต้นเหรอคะ
1: ยังไม่เริ่มต้น
0: นะแค่เกินนำ
1: แค่เกินนำนะว่าในภาพรวมเป็นอะไรบ้างเอาไปดูกันที่เรื่องของน้องเนเน่พี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าโชว์สุดยอดจริงๆเลยนะคะสำหรับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยนะคะบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้นะคะพี่แบงค์เขาแข่งขันในวันที่22 กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ก็มาตรงกับวันที่23 กันยายนตามเวลาของประเทศไทยก็เป็นที่ฮือฮาในสถานีวิทยุเราก็ฮือฮากันอยู่นะส่งคลิปส่งอะไรกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยน้องเนเน่เนี่ยเขาเลือกเล่นเพลง Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะโดยเนื้อเพลงเนี่ยสื่อถึงความรู้สึกถูกรุมล้อมจากคนรอบข้างสังคมหรือสื่อที่พยายามจะทำลายความมั่นใจแล้วก็ชื่อเสียงของเขาแต่เขาก็ประกาศกล้าวนะคะว่าจะยืนหยัดสู้แล้วก็ไม่มีวันยอมแพ้ต่อเสียงวิจารณ์เหล่านั้นซึ่งการโชว์ของน้องเรียกได้ว่าไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเลยนะคะพี่แบงค์
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญค่ะก็จะมีในส่วนของล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ของคณะกรรมการอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบไฟนอลค่ะ
1: ครับ
0: ไปส่องความคิดเห็นของกรรมการกันหน่อยค่ะพี่แบงค
1: ์ก็แปลมาเป็นไทยให้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับสำหรับพลังของบทเพลง Seven Nation Army เนี่ยนะครับที่น้องเนเน่เลือกใช้ในรอบตัดสินหรือว่าตัดเชือกเนี่ยนะครับกรรมการบอกอย่างนี้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูโชว์คุณและผมก็เป็นแฟนคลับเลยเนี่ยนะฮะนี่มันหลุดโลกไปแล้วเธอควรจะภูมิใจในตัวเองสุดๆนี่มันบ้ามากๆนะครับ อันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังทั่วโลกที่ได้พูดถึงการแสดงของน้องเนเน่บนเวทีเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านต่อมาเนี่ยก็บอกว่าฉันดีใจที่ได้กดโกลเด้นบราเซอร์ให้เธอนะครับอันนี้ก็จะหมายน่าจะหมายถึงในส่วนของเมลบีเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปุ่มที่กดปุ๊บเนี่ยผ่านเข้ารอบไปเลยเนี่ยนะครับ
0: ขนลุกเลย
1: โอ้นะ ก็ส่งกำลังใจให้นะครับเมลบีบอกว่าดีใจนะฮะที่ได้กดปุ่มโกลเด้นบราเซอร์ให้เธอไม่เพียงแต่เธอจะมีสเตทที่ดูลึกลับน่าค้นหาแต่เธอมาจากที่ดีที่สุดในโลกภูเก็ตประเทศไทย
0: โอ้ที่ดีที่สุดในโลก
1: ฉันชอบไปที่นั่นมากๆนี่เมลบีบอกอย่างนี้นะครับเธอไม่เหมือนใครแล้วก็อายุแค่16ถ้าเธอไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่ของโฮวีซะ
0: นี่ทุ่มทุนเชียร์สุดฤทธิ์เลยนะ
1: ครับอันนี้คือเสียงของเป็นคอมเมนต์จากเมลบีนะครับอดีตเมมเบอร์เกิร์ลกรุ๊ปนะฮะซึ่งมีชื่อเสียงมากๆนะครับในขณะที่ท่านต่อมาว่าไงครับพี่กิ๊กครับ
0: โอ้ฉันคิดว่าโลกนี้กำลังบ้าคลั่งเพราะเธอไม่เหมือนใครพวกเขาดูเธอเท่าไหร่ก็ไม่พอพวกเราด้วยเก่งมากขอบคุณที่มารายการนะคะก็เป็นคุณโซเฟียนักแสดงและพิธีกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกกรรมการอเมริกาก็อตทาเลนต์นั่นเองค่ะและปิดท้ายนะคะกันที่คอมเมนต์นี้ค่ะเธอยิ่งใหญ่ที่สุดมีความสามารถมากที่สุดเธอเป็นไวรัลที่มีมากความสามารถที่สุดบนสเตจฉันยืนอยู่กับพ่อของเธอและไม่อยากจะเชื่อเลยเธอควรจะชนะให้เงินเธอซาอเมริกา อันนี้เป็นของคุณเลยนะโฮวี่หรือเปล่าโฮวี่แมนเดลเป็น นักแสดงตลกพิธีกรชื่อดังแล้วก็ถือเป็นกรรมการที่สายตาแหลมคมของเวทีนี้เลยนะคะ
1: ก็หลายคนหลายเสียงนะครับไม่ใช่แค่คนไทยเองที่ว่าการแสดงที่ผ่านมาเนี่ยมันสุดยอดแต่ว่าสายตาของเซเลบบิวตี้นะครับ
0: แล้วก็คณะกรรมการ
1: รวมถึงสายตาชาวคนทั่วโลกเนี่ยก็มองเป็นในทิศทางเดียวกันว่ามันสุดยอดจริงๆ
0: อันนี้ชอบนะให้เงินเธอซะ
1: ให้เงินเธอซะมันเหมือนการสั่งการเน
0: า
1: ะคณะครูแล้วก็นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาที่อำเภอกระทู้ภูเก็ตซึ่งเป็นบ้านเกิดของเน่ๆเนี่ยอุ๊ยเขารวมกลุ่มกันเชียร์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
0: รู้สึกว่าพี่นพดลของเราสถานีเราพี่นพดลก็
1: อันนี้แฟนคลับ
0: ตัวยงส่งความคืบหน้ามาตลอด
1: อ
0: ีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงเลยชุดของน้อง
1: ยังไงฮะ
0: ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น mood and tone ชุดที่น้องใส่ในวันนี้นะคะรอบชิงชนะเลิศเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นกันแล้วนั่นก็คือเป็นชุดสีแดง
1: ครับ
0: แล้วก็เด่นๆเลยเนี่ยจะเป็นสีแดงซึ่งก็ยังไม่คงเขาเรียกอะไรนะยังสวยงามแล้วก็ยังคงเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นล็อกอยู่นะคะ
1: ยังมีความเป็นล็อก
0: เป็นภาพในจินตนาการของคุณแม่ของน้องค่ะที่อยากจะเห็นตัวน้องเน่ๆเนี่ยเปลี่ยนลุคในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามและเต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกจากความรู้สึกนะคะแล้วก็ไอเดียที่คุณแม่ถ่ายทอดมาเนี่ยทางทีมงานชื่อว่าพี่ไอซ์เขาก็นำมาพัฒนาแล้วก็ออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์ค่ะเพื่อให้ทิศทางของชุดได้ชัดเจนก่อนที่จะส่งต่อให้กับพี่หมอหญิงช่วยถ่ายทอดภาพในจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงตัวชุดมาในโทนสีแดงค่ะพี่แบงค
1: ์ถูกต้องครับแต่มันยังแฝงไว้ซึ่งความเป็นร็อกนะครับเป็นชุดแดงที่หวานนะครับหวานจริงๆนะครับแล้วก็มันผสมผสานเข้ากับความแข็งแกร่งแล้วก็ความร้อนแรงความเร่าร้อนของความเป็นร็อกได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับพรุ่งนี้เนี่ย8 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเราน่าจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะจากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับซึ่งในใจลึกๆส่วนตัวพี่แบงค์เองนะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนของไทยรวมถึงแฟนคลับของน้องเน่ๆเนี่ยหวังเป็นลึกๆในใจเป็นอย่างมากดูจากการแสดงของน้องแล้วว่าน้องเนี่ยอาจจะคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ก็เป็นได้ครับ
0: โอ้ก็นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะมาการโชว์ของน้องอ
1: ่
0: ะประจักษ์ต่อสายตาทุกคนทั่วโลกเลยนะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องต่อนะครับเอามาว่ากันที่เรื่องของกองทัพบกในมิติของความมั่นคงกันบ้างมาครับมาดูเรื่องของเรากันก่อนดีกว่านะพลทหารอาสานะครับ12 วันผ่านไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการนับตั้งแต่การเปิดรับสมัครจนถึงวันที่10 กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าการตอบรับนะครับเป็นอย่างดีจากน้องๆชายไทยทั่วประเทศนะครับคราวนี้ยอดสะสมนะครับยอดสมัครสะสมจากทุกเหล่าทัพเนี่ยนะครับ 9,224 นายนะครับก็คิดเป็น 36.90 นะฮะอันนี้คือร้อยละนะครับของเป้าหมายก็คือ 25,000 นายนะครับเฉพาะวันที่21กันยายนที่ผ่านมาน
0: ะ
1: มีผู้สมัครเพิ่มนะครับ623นายนะครับก็แบ่งเป็นในส่วนของกระทรวงกลาโหมสำนักงานปลัดเนี่ยนะครับ2นายด้วยกันแล้วก็มีในส่วนของบก.กองทัพไทย3นายกองทัพบกเนี่ยโอ้ยอดพุ่งนะครับ560นายนะครับกองทัพเรือ34นายแล้วกองทัพอากาศ24นายครับ
0: ค่ะ12วันแรกใครสมัครเข้ามาบ้างหลายคนอักสงสัยค่ะ
1: คร
0: เริ่มมาที่น้องทหารกองเกินเนี่ยสนใจมากๆเลยนะคะสมัครกันเข้ามา 6,299 นายด้วยกันค่ะโดยมีอายุ18ถึง20ปี 5,278 นายอายุ22ถึง26ปี 1,021 นายนอกจากนี้ค่ะยังมีในกลุ่มของทหารกองหนุนประเภท1นะคะนั่นก็คือ 1,475 นายและทหารกองประจำการครบกำหนดปลดเลื่อนปลด 1,450 นายค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเนี่ยนะครับที่นำมาฝากกันเพราะว่ายังเปิดรับสมัครกันอยู่นะครับสามารถที่จะสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับไปถึงวันที่24มกราคมหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกทางเว็บไซต์เนี่ยก็หน่วยทหารใกล้บ้านหน่วยสสดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังนิทานเรื่องแรกกันสักแป๊บนึงนะครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้คู่กับความบันเทิงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องแรก
2: What shall I draw?
3: เรื่องวาดอะไรดีนะ

0: Mummy Bunny is away.
1: วันนี้แม่ไม่อยู่ปุกปุยมองซ้ายมองขวาหาอะไรสนุกเล่นดี
0: Fluffy Bunny wants to do something fun. So Fluffy decides to draw.
1: อุปกรณ์สีสันมากมีวาดรูปเล่นก็คงจะเข้าทีดีเหมือนกัน
0: What shall I draw? Fluffy wonders.
1: วาดอะไรดีนะดอกไม้ท้องฟ้าหรือรูปคุณแม
0: ่ Oops! Fluffy accidentally knocks against the paints. The paints spill over the floor.
1: คิดได้ปุ๊บมือปัดปั๊บสีหกกระจาย
0: The paints get onto the pencil, palette, and a glass. Fluffy quickly cleans up the mess.
1: ปุกปุยเก็บกวาดที่ทำเลอะเทอะเอาไว
0: ้ Cleaning up is tiringsays Fluffy.
1: เก็บมาเก็บไปเหนื่อยจังไม่เห็นสนุกเลย
0: Fluffy picks up the pencil. Oh, what is that long yellow shape on the paper?
1: ปุกปุยเก็บดินสออุ๊ยนั่นรูปอะไรสีเหลืองยาวยาว
0: I know. I will paint a banana, says Fluffy.
1: ปุกปุยแต่งเติมแต้มสีเข้าไปกลายเป็นกล้วยหอมสีเหลืองแสนอร่อย
0: Next, he picks up the glass. Oh, what is that red round shapeOn the paper.
1: ปุกปุยยกแก้วน้ำออกจากกระดาษอุ๊ยนั่นเป็นรูปอะไรสีแดงกลมกลม
0: Ah, I know. I will paint a cherry.
1: ปุกปุยแต่งเติมแต้มสีเข้าไปกลายเป็นเชอร์รี่สีแดงสดใส
0: Lastly, Fluffy picks up the palette. Oh, what is that purple shape?
1: ปุกปุยหยิบจานสีออกจากกระดาษอุ๊ยนั่นเป็นรูปอะไรวงกลมสีม่วงหลายวง
0: Ah, I know. I will paint a bunch of grapes, says Fluffy.
1: ปุกปุยแต่งเติมแต้มสีเข้าไปกลายเป็นพวงองุ่นน่ากินจัง
0: ฟลัฟฟี่ is pleased with his paintings
1: วาดรูปเล่นวันนี้ปุกปุยมีทั้งกล้วยเชอร์รี่และองุ่น
0: Mummy Bunny is back Fluffy shows Mummy Bunny his paintings
1: คุณแม่กลับมาปุกปุยไม่รีรอรีบอวดรูปที่วาดอย่างภาคภูมิใจแม่จ๋าดูสิผลไม้ปุกปุยวาดเอง
0: Oh what lovely paintings says Mummy Bunny And I just happened to buy those fruits today Yippee says Fluffy I love to eat fruit
1: รางวัลจากคุณแม่ผลไม้แสนอร่อยปุกปุยทานอย่างสุขใจร่างกายแข็งแรง

0: What shall I draw? Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Paint. P-A-I-N-T. Paint. Paint.
1: สี
0: Draw. D-R-A-W. D-R-A-W.Draw
1: วาดภาพ
0: Palette P-A-L-E-T-T-E Palette Palette
1: จานผสมสี
0: Pick up P-I-C-K U-P Pick up Pick up
1: เก็บ
0: decide d e c i d e d c i d decide
1: ตัดสินใจ
0: painting p a i n t i n g painting painting
1: ภาพวาด
0: Pencil. P-E-N-C-I-L. Pencil. Pencil.
1: ดินส
0: อ Shape. S-H-A-P-E. Shape. Shape.
1: รูปร่าง
0: Fruit. F-R-U-I-T Fruit Fruit
1: ผลไม
0: ้ Glass G-L-A-S-S Glass Glass
1: แก้วน้ำ

0: What shall I draw? Story by Pacharapon Lamsam. Illustrations by Sutatet Jabagia. Published by Kid Buok Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชราพรล่ำซำภาพโดยสุธาเทพจัปปะกิยาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ paint paint paint paint
0: สี
1: draw d r a w draw draw
0: วาดภาพ
1: Pallet. P-A-L-E-T-T-E. Pallet. Pallet.
0: จานผสมสี
1: Pick up. P-I-C-K. U-P. Pick up. Pick up.
0: เก็บ
1: Decide.D E C I D E D C I D Decide
0: ตัดสินใจ
1: Painting P A I N T I N G Painting Painting
0: ภาพวาด
1: Pencil P-E-N C-I-L Pencil Pencil
0: ดินส
1: อ Shape S-H-A-P-E Shape Shape
0: รูปร่าง
1: Fruit F-R-U-I-T Root Fruit
0: ผลไม
1: ้ Glass G-L-A-S-S Glass Glass
0: แก้วน้ำ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวดีเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไฟเขียวฮะเป็นไปตามคาดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพิ่มเติมในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับเมื่อวานนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครม.นะครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยก็เห็นชอบการปรับลดนะครับกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากนู่นนะครับสถานการณ์ต่อเนื่องวิกฤตด้านพลังงานครับ
1: ค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนสำคัญนั่นก็คือโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้แหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะคะก็โดยกระทรวงการคลังเองเขาก็ระบุว่าสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและยังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและในทิศทางใดซึ่งก็จะส่ง

0: กำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: ครับส่วนการยืนยันในเรื่องของตัวตนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติอันนี้ก็คือในส่วนของผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมขณะที่ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนสามารถรับสิทธิ์แล้วก็สามารถใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วง6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้เช่นเดิมโดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานั่นเองครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าโครงการนี้นะคะ
1: ค
0: ไปต่อกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็ได้มีการพูดเกริ่นกันไปก่อนเข้ารายการแล้วเน
1: า
0: ะว่าช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกขึ้นก็อาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยต้องเจอกับน้ำท่วมขังในพื้นที่ซ้ำซากก็เป็นกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนนะคะจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของปภ.เองเนี่ยก็ไปกดติดตามเพจกันได้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ถึงสถานการณ์ปริมาณของน้ำฝนล่าสุดเนี่ยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักและลอกใหญ่เริ่มวันนี้ค่ะ
1: ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับยาวไปถึงวันที่27กันยายนอย่างที่บอกไปนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับโดยก็ต้องระมัดระวังนะครับที่พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะครับก็ต้องดูแลกันด้วยนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันแต่คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมีการประกาศแจ้งเตือนด้วยแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพบกยังคงบูรณาการสรรพกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ล้นนอกตลิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนและคลองสองพี่น้องส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอบางปลาม้าแล้วก็อำเภอสองพี่น้องรวมขนาดนี้ 2,553 ครัวเรือนนะครับกรมน.จังหวัดสุพรรณบุรีเขาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมีปภ.จังหวัดด้วยแล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพันฐานช่างที่9กองพลฐานราบที่9กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่29และกองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่9นะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนกรอกกระสอบทราย 2,000 ใบนะครับเสริมแนวคันกั้นน้ำนะฮะเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทันทีนั่นเองครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบเราก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับพี่กิ๊กครับ
0: ใช่เลยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของธนาคารกรุงไทยกันบ้างนะครับก็มีการปิดระบบนะครับทั้งแอปกรุงไทยเน็กก็ใช้งานไม่ได้5ชั่วโมงเต็มหลายคนก็อดครวญเลยนะครับผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทยนะครับ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียม
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
12: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
13: เซนโซได
12: เปลี่ยนเลย
14: เลอา
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
14: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
17: ไม่จริง
14: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
17: ไม่จริง
14: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
18: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
14: เส้นละ 1,990 บาท
18: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
14: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
18: ๆสอบถามโทร1153
19: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
20: เลอา
21: สบู่สมุนไพร
16: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครคือปิวสิวนี่หายเลยจ้า
21: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
22: เสียวฟันอะ
23: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะปภ.ส่ง CBS แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงและย้ายผู้ป่วยติดเตียงด่วนด้านกรมอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากมรสุมกระหน่ำวันนี้ถึง27กันยายนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มยศชนันขอประชาชนไว้วางใจรับมือน้ำท่วมเหนือย้ำความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งชี้ปมกระแสข่าวจะเกิดมหาอุทกภัยแนะฟังหน่วยงานแจ้งเตือนป้องกันข่าวสับสนการประชุม UNGA ครั้งที่81เปิดฉากท่ามกลางประเด็นร้อนทรัมป์วิจารณ์คิวบาจนผู้แทนคิวบาลุกออกจากห้องประชุมพร้อมส่งสัญญาณกดดันอิหร่านขณะที่ผู้นำหลายชาติเรียกร้องให้เร่งแก้ไขวิกฤตปาเลสไตน์และกาซาส่วนผู้นำไทยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกโดยใช้เวที UNGA นำไทยอยู่บนจอเรดาร์โลกนายกรัฐมนตรีปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงชี้ขอทำงานให้ประเทศก่อนรังสิมันต์โรมชี้กล้าทำเลือกเองจะฝ่ายค้านหรือหนุนอนุทินลั่นไม่มีประโยชน์กายอยู่กับเราใจไปอยู่กับเขายันไม่กระทบซักฟอกโวมีหลักฐานฟ้องได้จริงสนธิลิ้มทองกุลเตรียมนำม็อบรวมพลังแผ่นดินบุกกกต. 25 กันยายนนี้ที่ส่งศาลฎีกาฟันขบวนการหัวสว.ระบุมติกกต.ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ครอบคลุมขณะที่พรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.ตรวจสอบ7กกต.ปมละเว้นปฏิบัติหน้าที่คดีทุจริตเลือกสว.วันที่25กันยายนนี้เช่นกันคดีหัวสว.ส่อสะดุด DSI เลื่อนถกอัยการไร้กำหนดรอปิยะรับไม้ต่ออธิบดีจับตาปมยกย้ายสกัดข้อมูลหลุดโยงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกลาโหมกลาง5ระดับรับมือชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมคุมเข้มสกัดโดรนสอดแนมเผยยอดสมัครพลทหารอาสาทะลุหมื่นพร้อมดันขึ้นใน10 100% ชัดชาติแจงปมสภากทม.โหวตคว่ำงบรถขยะ EV 6,000 ล้านยันโปร่งใสไร้ล็อกสเปกดึงกฟน.ลงทุนตู้ชาร์จพร้อมดูแลพนักงานหมื่นชีวิตตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับป้องกันภัยออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่าน LINE Today และ Pop Up หวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนหลังยังพบผู้เสียหายเฉลี่ยวันละ900รายความเสียหายกว่า40ล้านบาทต่อวันยศชนันจับข่าวคุยนักศึกษาอุเทนรับฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมย้ำการศึกษาความปลอดภัยอนาคตนักศึกษาสำคัญที่สุดยันเปลี่ยนพื้นที่ตั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงระยะยาวเนเน่รอยัลศาสตร์พลังโชว์สุดเดือดสมศักดิ์ศรีรอบไฟนอล
5: แพงเพราะซ่อนกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290 1691
1: 081290 1691
0: 081290 1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวอิวเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันค่ะวันนี้เรามารับพลังงานดีๆและสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนะคะก็ยินดีต้อนรับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้อิวอิวก็เตรียมสาระดีๆที่จะช่วยรีเฟรชร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณให้พร้อมลุยกันตลอดทั้งวันค่ะใครที่กำลังมองหาวิธีการดูแลตัวเองแบบฉบับคนเวลาน้อยนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะอิ๋วอิ๋วก็นำสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะที่สนับสนุนรายการตลอดทั้งช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีอยู่ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่ามีเสียงดังรั่นกรอบแกปที่ข้อเข่าเนี่ยนะคะก็ใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยายาบริงค่ะค่ะและสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะท่านที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำนะคะอยากจะลองดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดูเนี่ยนะคะอิ๋วก็แนะนำเลยนะคะดื่มได้ทั้งวันวันละ 1-2 ซองค่ะนะหรือบางท่านอาจจะดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็คงจะสดชื่นกันนะคะค่ะลิซ่าเอ็มโกดื่มได้น้ำลายไม่เหนียวดื่มแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋าค่ะค่ะและก็ยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตนะคะก็ต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะอยากดูดีดูอ่อนกว่าวัยนะคะโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้นะใช้ได้เลยค่ะค่ะและยิ่งท่านไหนต้องควบคุมอาหารนะคะเนื่องจากว่าต้องดูแลเรื่องของไตเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรมิกซ์ออยล์ได้ค่ะและหากระบบขับถ่ายของท่านไม่เป็นปกตินะคะไซเลียมจอยค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อิ๋วๆนำมาบอกต่อกันนะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพค่ะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการเลยทีเดียวค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะสอบถามทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อที่ไหนอย่างไรนะคะทานตอนไหนอย่างไรบ้างนะช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: วิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนะคะกับวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือว่าวิธีผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานนะคะค่ะก็ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยเครียดกันนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีสติต้องมีสติแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะคะอิ๋วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย Pro Mix Oil และน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะ Pro Mix Oil ดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายหากท่านเป็นอีกคนนึงที่จะต้องดูแลหากท่านเป็นอีกคนนึงที่อยู่กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยนะคะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีบางครั้งบางทีอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำใจได้ยากหากผู้ฟังอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้จริงๆเนี่ยแนะนำให้สั่ง Pro Mix Oil มารับประทานกันค่ะ Pro Mix Oil ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกและก็น้ำมันเมล็ดโบราณค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลย Pro Mix Oil ตัวนี้นะคะทานวันละ1ซอฟต์เจลมีเลขสารระบบอาหารที่1610670211ค่ะค่ะหากผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออยล์ตอนนี้โปรดีๆสุดคุ้มสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง650บาทเท่านั้นนะคะและเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081290169191 081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าพออายุเราเริ่มขยับขึ้นบางคนเนี่ยต้องยืนนานๆเดินเยอะๆเริ่มมีอาการประท้วงจากร่างกายค่ะเนื่องจากว่าคอเข่าที่เริ่มมีเสียงดังกรอบแกรบหรือว่าเริ่มลุกก็โอยนั่งก็โอยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวช่วยธรรมชาติที่กำลังเป็นที่นิยมมากๆในตอนนี้ก็คือน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะสารสำคัญในงาดำอย่างเซซามีนเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ดีเยี่ยมซึ่งทำหน้าที่เหมือนเบรกที่ช่วยชะลอความเสื่อมของข้อเข่าค่ะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงในข้อทำให้การเคลื่อนไหวสมูทขึ้นนะทีนี้เนี่ยลุกนั่งได้มั่นใจกว่าเดิมนะคะแถมการสกัดเย็นก็ยังช่วยเก็บคุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วนด้วยนะคะท่านไหนกำลังมองหาทางเลือกธรรมชาติมาดูแลข้อเข่าให้แข็งแรงเนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้แหละค่ะถือเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% แต่ท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกับแกบมือชาเท้าชาทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยช่วยหล่อลื่นข้อเข่านะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะมีเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นแบบซอฟเจลทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะหากสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ยาญ่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาญ่าบริ้ง
3: ยาญ่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
4: ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่วงนี้มีใครง่วงนอนบ้างกลิ่นหอมๆของกาแฟสักแก้วเนี่ยน่าจะดีนะคะถ้ากาแฟก็จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยตื่นตาทะลุจอได้เนื่องจากว่ากาแฟจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารโดปามีนทำให้เราอารมณ์ดีแล้วก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสกับงานตรงหน้าได้ดีขึ้นด้วยค่ะค่ะช่วงนี้ชวนคุณผู้ฟังนะคะมาสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยกาแฟลิซ่าเอ็มโกและยายาบริงค่ะหากการดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์สูงสุดและดีต่อสุขภาพเนี่ยนะคะเราไม่ควรดื่มทันทีหลังตื่นนอนค่ะคุณผู้ฟังคะควรเว้นระยะสัก 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวตามธรรมชาติก่อนและที่สำคัญเนี่ยทานหวานน้อยเนี่ยดีที่สุดนะทานกาแฟที่มีรสชาติหวานน้อยเนี่ยดีที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของถั่งเช่าเกากี้เห็ดลินจือและกระชายดำรวมถึงคอลลาเจนด้วยนะคะเป็นคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดค่ะที่ดูแลรากผมรากฟันและดูแลผิวพรรณได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทหากซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะถ้าดื่มได้วันละ 1-2 ซองเพื่อความสดชื่นกระปี้กระเป๋าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ถ้าคุณผู้ฟังคะวันหนึ่งเนี่ยเราใช้สายตากันหนักมากตื่นนอนเนี่ยเราก็หยิบมือถือมาเช็คกันเลยนะคะแล้วก็ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์กันกลับบ้านแล้วยังดูซีรีส์ต่ออะไรประมาณนี้จนบางครั้งร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนทั้งอาการตาแห้งตาพร่ามัวหรือว่าตาล้าจนปวดกระบอกตาซึ่งปล่อยไว้เนี่ยไม่ดีอย่างแน่นอนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องถนอมดวงตาของตัวเราเองนะคะเริ่มต้นด้วย กด20 20 20ค่ะคือทุกๆ20นาทีที่จ้องหน้าจอเนี่ยต้องพักสายตากัน20วินาทีโดยมองออกไปไกลๆสัก20ฟุตนะคะก็จะช่วยลดความล้าของกล้ามเนื้อตานอกจากนี้อย่าลืมกระพริบตากันบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อลดอาการตาแห้งแล้วก็เพิ่มการทานอาหารที่มีสารอาหารบำรุงสายตาอย่างลูทีนหรือวิตามิน A ที่พบมากในผักใบเขียวฟักทองและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยค่ะค่ะและยายาบริงนะคะก็ได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาอัลคานิทีนสาหร่ายเขียวนะคะล้วนมีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาจริงๆค่ะค่ะมีอย.ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะคะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้เลยสำหรับยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691ค่ะช่วงนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตามาฝากกันค่ะวุ้นตาเสื่อมเนี่ยซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากวุ้นตามีตะกอนอาจจะเป็นจุดเล็กหรือเส้นนะทำให้เวลามองเนี่ยจะเห็นเป็นคราบคล้ายหยักใยนะส่วนมากก็จะพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนในวัยทำงานที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอทั้งวันเป็นโรคนี้มากขึ้นจนสามารถเรียกได้ว่าโรควุ้นตาเสื่อมเนี่ยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมอีกโรคหนึ่งก็ว่าได้อ่ะซึ่งจากการสำรวจในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้แล้วกว่า14ล้านคนค่ะทีนี้เรามาดูสาเหตุสาเหตุที่ทำให้เป็นวุ้นตาเสื่อมเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุหลักของโรคนี้เนี่ยเกิดจากน้ำในวุ้นตาเสื่อมโดยส่วนมากจะพบในผู้สูงอายุหรือคนที่ทำอาชีพที่ต้องใช้สายตามากๆและผู้ที่สายตาสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับพบว่ามีคนเป็นโรควุ้นตาเสื่อมกันมากขึ้นจากสาเหตุที่อยู่หน้าจอกันทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเล่นโทรศัพท์มือถืออ่านหนังสือดูหนังเล่นเกมต่างก็ทำผ่านหน้าจอกันทั้งนั้นไม่ว่าจะผ่านโทรศัพท์ผ่านโทรทัศน์ซึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณสายตาเสียจากการมองจอมาจากสาเหตุดังนี้คือการมองตัวอักษรที่อยู่บนจอตาจะโฟกัสไม่แน่นอนจากเหตุทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานหนักเป็นสาเหตุให้สายตาเสียนั่นเองค่ะและการมองแป้นพิมพ์ตัวอักษรทำให้ตาทำงานหนักเพราะว่าต้องปรับโฟกัสบ่อยนั่นเองค่ะและการเลื่อนดูเนื้อหาบนหน้าจอซึ่งทำให้ตาเนี่ยต้องปรับโฟกัสบ่อยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าคุณชอบอ่านหนังสือบนหน้าจอเนี่ยก็จะทำให้คุณติดนิสัยมาเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ต้องปรับโฟกัสการมองเสมอค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาเหตุนะคะทีนี้มีเรื่องของอาการที่แสดงออกมาด้วยนะคะผู้ป่วยจะมีอาการมองเห็นเป็นจุดหรือเส้นคล้ายหยักใยลอยไปลอยมาโดยเฉพาะเวลามองในที่แสงสว่างตะกอนที่ปรากฏนี้เนี่ยจะอยู่ในวุ้นตาเราในระยะแรกจะเห็นภาพตะกอนได้ชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไป

ดำอาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้นะคะเช่นม่านตาอักเสบเลือดออกในวุ้นตาเป็นต้นค่ะเราคงจะทราบกันแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีอาการที่แสดงออกมาด้วยทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาบ้างภาวะวุ้นตาเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะแล้วก็ยังไม่มีการรักษาให้หายได้เพราะว่ามันจะเกิดจากการชราตามอายุไขของเรานั่นเองนะคะและในบางครั้งเนี่ยเกิดจากสิ่งต่างๆที่มาทำให้วุ้นตาเสื่อมได้เร็วขึ้นเช่นการอยู่หน้าจอทั้งวันซึ่งแนวทางการรักษาจากสุแพทย์เนี่ยก็จะรักษาตามอาการเช่นเห็นจุดลอยไปมาก็จะมีการขยายม่านตาเพื่อตรวจจอประสาทว่ามีรอยขาดหรือไม่ถ้าไม่มีก็ยังไม่เป็นอันตรายและหากมีการดึงรั้งจอตาเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีรอยขาดได้ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นการรักษาโดยการยิงเลเซอร์เพื่อรักษาจอประสาทที่ฉีกขาดค่ะทีนี้มาดูแนวทางการป้องกันบ้างนะคะแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดโรคถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรไปพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อจะตรวจดูหากมีอาการจะได้รักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกแล้วก็อย่าอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์เล่นคอมพิวเตอร์ในที่มืดนะคะเพราะว่าจะทำให้สายตาสั้นซึ่งสายตาสั้นจะทำให้วุ้นตาเสื่อมได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็อย่านอนหลับในที่สว่างถึงจะหลับอยู่แต่ตายังได้รับแสงก็ยังทำงานอยู่นะคะและป้องกันไม่ให้ตาถูกกระทบกระเทือนแรงๆทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางการป้องกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆสาระที่นำมาบอกกันก็คงจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังบ้างเกี่ยวกับวุ้นตาเสื่อมนะคะ

ค่ะเพราะเพลินๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันเนาะนะคะถ้ามีใครกำลังเผชิญกับปัญหาอึดอัดพุงป่องหรือว่านั่งห้องน้ำนานเกินไปบ้างนะคะค่ะเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยากจะบอกว่ามันคือกระจกสะท้อนสุขภาพของเราบานใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะถ้าท้องผูกขับถ่ายไม่เป็นเวลาเนี่ยนะคะไม่ใช่ขัดใจแค่ตอนแต่งตัวค่ะแต่ว่ามันส่งผลถึงผิวพรรณของเราด้วยนะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแถมอารมณ์ยังบูดตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ดีนะคะอย่าลืมขยับตัวการดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็เติมไฟเบอร์ผักใบเขียวหรือว่าธัญพืชเนี่ยกันให้พอดีด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเติมจุลินทรีย์ดีเข้าไปนะคะอย่างเช่นโปรไบโอติกที่อยู่ในโยเกิร์ตหรือว่ากิมจิเพื่อปรับสมดุลลำไส้ในระยะยาวได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะบางท่านอาจจะไม่มีเวลาไซเลียมจอยมีอย.ปลอดภัยผ่านมาตรฐาน GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะค่ะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นต้องใส่เลียมจอยนะคะหากคุณผู้ฟังต้องการจะปรับสภาพลำไส้เนี่ยทานใส่เลียมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยนะคะหรือต้องการช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะเพื่อการระบายที่ดีเนี่ยทานใส่เลียมจอยก่อนนอน2เม็ดได้เลยค่ะหากผู้ฟังสนใจใส่เลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะคุณผู้ฟังต้องการจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเข้ามาได้ช่วงนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเป็นประจำด้วยนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยายาบริงโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงแล้วนะคะอิ๋วก็คงจะต้องรำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
4: หนปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-16
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

0: รักจางวันลอยกระทงครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพกำลังรายการข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ติดตามรับฟังกันทุกๆช่วงก็ต้องขอพระคุณครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านแทบจะครอบคลุมทั้งตัวท่านเลยเป็นอะไรขึ้นมาล่ะไขมันความดันเบาหวานใช่ไหมบำรุงปอดเป็นเรื่องของปอดเป็นเรื่องหัวใจความไตเบาหวานไตและตับใช่ไหมปอดหัวใจไตตับลดอาการมือชาเท้าชาช่วยได้นะบำรุงกระดูกข้อต่อข้อเข่าเสื่อมผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบถ้าน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่มากที่สุดที่จะดูแลท่านโทรหาเลยครับจะได้รีบนำส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับ0817577474และก็ยังมีน้ำมันมะระขี้นกมี4ชนิดครับตะกี้9ชนิดอันนี้4ชนิดน้ำมันมะระมีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานและก็ผสมกับน้ำมันงาดำเป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะสกัดเย็น 100% อีกเช่นเดียวกันครับเม็ดแคปซูลแต่เป็นรูปแบบสกัดเย็นมันจะมองเห็นเม็ดน้ำมันข้างในเลยว่าใส่อะไรใส่รูปแบบน้ำมันลงไปนะครับแล้วน้ำมันมะระ3ชนิดกับน้ำมันงาดำอีก1ชนิดที่เป็น4ชนิดมันช่วยอะไรช่วยในเรื่องของปัสสาวะบ่อยช่วยในเรื่องของสารพิษในร่างกายช่วยในเรื่องของกระดูกข้อต่อแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงและลดน้ำตาลในเลือดด้วยนี่คือมะระขี้นกมะระ3ชนิดทั้งมะระหวานมะระจีนผสมกับน้ำมันงาดำครับ1เดียวในท้องตลาดครับ1เดียวในท้องตลาดที่ผลิตจากบริษัทนี้บริษัทเดียวที่มีมะระ3ชนิดนอกนั้นเขาจะมีมะระชนิดเดียวคือมะระขี้นกแต่เรามีทั้งมะระขี้นกมะระจีและมะระหวานมาผสมกับน้ำมันงาดำเป็นสกัดเย็น 100% ครับบอกเลยว่า1เดียวในท้องตลาดที่มี60แคปซูล60แคปซูลซื้อ2แถม1ราคาเท่ากับ9เม็ดครับชนิด9ชนิดครับ9ชนิดครับ9ชนิดก็60แคปซูลเช่นเดียวกันนะครับซื้อ3 2ขวดแถม1ขวดครับแต่ถ้า9ชนิดซื้อ2ขวดซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ครับสำหรับ9ชนิดนะครับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดซื้อ2ขวดลดให้200ครับแต่ถ้าน้ำมันมะระขี้นกไม่ได้ลดแต่แถมให้ซื้อ2แถม1เหมือนกับน้ำมันมะพร้าวที่ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันสกัดเย็นเช่นเดียวกันครับช่วยให้นอนหลับดีขึ้นช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณครับล้างสารพิษแล้วก็ช่วยลดชามือชาเท้าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไขข้อกระดูกเข่าเสื่อมข้อเสื่อมน้ำมันมะพร้าวเช่นเดียวกันครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสนใจก็สั่งซื้อมาครับซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันโทรมาที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับข่าวใหญ่จากทางด้านของมติชนส.ส.ของปชน.หรือพรรคประชาชนนายพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.แถลงข่าวกรณีที่รัฐบาลปัดตกพระราชบัญญัติสถานบริการว่าพรบ.สถานบริการใช้มานาน60ปีแล้วขณะนี้ประเทศไทยอนุโลมให้มีคล้ายสถานบริการในกรุงเทพและบางพื้นที่เปิดได้เลย24นาฬิกาซึ่งถือว่ากฎหมายที่ใช้นั้นเก่งมากรัวที่ใช้นั้นมันเก่ามากรวมทั้งการขายแอลกอฮอล์และการท่องเที่ยวถูกบริหารโดยหลายหน่วยงานดังนั้นตนเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ร่างสถานพยาบาลสถานบริการเพื่อปรับค่านิยามให้เข้ากับธุรกิจในปัจจุบันโดยกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นที่เป็นคนรู้ปัญหาในพื้นที่จริงร่างดังกล่าวถูกวินิจฉัยว่าเป็นพรบ.การเงินซึ่งต้องให้นายกรับรองก่อนเข้าสู่การพิจารณาแต่นายกกลับไม่รับรองร่างพรบ.ฉบับนี้เพ พรบฉบับนี้ล้าสมัยล้าหลังไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคกลางคืนชวนนายกไปเป่าแซกหลังเที่ยงคืนมั่งรับประกันว่าไม่มีใครจิบแน่นอนถามอยากเป็นมหานครกลางท่องเที่ยวใครเป็นเจ้าภาพครับเป็นเรื่องที่จะต้องนายพันทินซึ่งก็เป็นพรรคฝ่ายค้านของสสจากพรรคประชาชนบอกรัฐบาลมีอำนาจที่จะปัดตกแต่เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวและธุรกิจกลางคืนตนต้องถามว่ารัฐบาลมีร่างของตัวเองหรือไม่ดังนั้นที่อยากให้ไปดูที่ต่างประเทศทั้งลอนดอนและฝรั่งเศสที่มีธุรกิจกลางคืนแต่เขาบริหารกันเป็นระบบทั้งใบอนุญาตการเดินทางความปลอดภัยเสียงในชุมชนและคุณภาพชีวิตของคนที่ทำงานกลางคืนพร้อมกันโดยร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจขอถามตรงๆว่าถ้าเราอยากเป็นเมืองมหานครการท่องเที่ยวอยากสร้างเศรษฐกิจกลางคืนแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพถ้ามีคนเลิกงานตีสองตีสามและทะเลาะกันจะทำยังไงจะประกาศหรือว่าเที่ยวกลางคืนไม่ต้องขายเหล้าให้นักท่องเที่ยวกลับบ้านให้หมดอย่างนั้นหรือจะปฏิเสธความจริงแบบปากว่าตากระยิบมือถือสากปากถือศีลอย่างนั้นหรือท่านนายกต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องทุกอย่างหรือจะให้เทศกิจท่องเที่ยวคมนาคมยังถูกข้อหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพราะในกรุงเทพมหานครเช่นสุขุมวิทบาเบียเดือนหนึ่งได้รายได้3ล้านบาทแต่ต้องเสีย 10% คือ3แสนบาทให้ใครรายได้3ล้านให้ 10% ให้ใครนายพันทินบอกผมอยากเชิญชวนนายกลองมาเป็นคนทำงานกลางคืนมาเป่าแซกสักร้านหนึ่งลองมาเป่าหลังเที่ยงคืนดูที่ว่าจะเป็นยังไงหรือจะไปเป่าแซกที่ภูเก็ตแล้วลองดูที่ว่าสามารถเรียกลูกค้าหลังเที่ยงคืนได้หรือไม่จะได้เห็นว่าภาพรวมความเป็นจริงเขาคงไม่กล้าจับนายกหลังเที่ยงคืนทั้งที่แสดงดนตรีสดไม่ได้แต่อยากเชิญชวนนายกมาแสดงสสท่านนี้บอกอยากให้ดูกฎหมายสักนิดไม่ใช่เห็นว่าเป็นของพรรคประชาชนและโยนทิ้งทั้งที่เราแก้ผู้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองอะไรเลยควรจะหยิบขึ้นมาอ่านสักนิดนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีสถานบริการที่คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการสถานบันเทิงฝากความหวังไว้กับร่างพรบสถานบันเทิงเนื่องจากกฎหมายเก่าล้าหลังอย่างมากไม่ทันต่อสถานการณ์วันนี้ผู้ประกอบการจึงต้องจำทนจำใจกัดฟันเพื่อต่อสู้กับอำนาจของรัฐด้วยการถูกเรียกรับผลประโยชน์ถูกรีดถูกเข็นเรียกว่าทำนาบนหลังคนมานายกไม่เห็นหัวอกของผู้ประกอบการสถานบริการที่รอคอยความหวังแต่กลับปัดตกร่างพรบสถานบริการหรือนายกเห็นแต่ผลประโยชน์ของพวกพ้องเพราะกระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้มีข่าวเรียกรับสวยจากสถานบริการด้วยหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตได้โซนนิ่งสถานบริการปิดได้ตีสี่ซึ่งเป็นกฎกระทรวงแต่ผู้ประกอบการยังถูกเรียกรับผลประโยชน์จากมหาดไทยอยู่หรือที่เรียกว่าดุลยภาพแห่งการสมยอมระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเศรษฐกิจกลางคืนมันขับเคลื่อนมีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่แต่ในเมืองภูเก็ตที่มีสถานบริการทุกวันนี้หน่วยงานกรมการปกครองมีการตั้งหน่วยไปเก็บสวยหน่วยงานของกรมการปกครองมีการตั้งหน่วยไปเก็บสวยสถานบริการทุกวันนี้ที่ภูเก็ตมีหน่วยงานของกรมการปกครองมีการตั้งหน่วยไปเก็บสวยเพื่อส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วผู้ว่าก็มาจากไหนก็มาจากกระทรวงมหาดไทยจะส่งเงินเหล่านี้ให้กับใครหากร้านไหนไม่เก็บสวยก็จะมีการไปตรวจค้นร้านเรื่องอายุยาเสพติดพรบสถานบริการสถานบันเทิงซึ่งร้านเหล่านี้ต้องการทำให้ถูกกฎหมายจึงจำใจใช้คำว่าดุลยภาพแห่งการสมยอมด้วยการจ่ายสวยนายเฉลิมพงษ์ว่ากันครับในเมืองภูเก็ตที่มีสถานบริการทุกวันนี้หน่วยงานกรมการปกครองมีการตั้งหน่วยไปเก็บสวยเพื่อส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วผู้ว่าส่งไปไหนไปกระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้หน่วยงานกรมการปกครองมีการตั้งหน่วยไปเก็บสวยเพื่อส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผู้ว่าส่งให้ใครมหาดไทยนี่คุณเฉลิมพงษ์แสงดีพูดเองนะครับอเนกไม่ได้พูดอ่านตามตัวหนังสือจริงเท็จประการใดเพื่อจะลบข้อกล่าวหานี้มีใครจะพิสูจน์บ้างหรือมีใครต้องการเปิดโปงบ้างเนี่ยครับมันจะเข้าเป็นระบบมันจะเข้าเป็นรูปแบบอะไรไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐมันยังเงินเดือนไม่พอแดกกันต้องกินนอกระบบมันถึงอยู่กันได้เปิดเที่ยงคืนไม่พอขอปิดตีสี่ได้ไหมปิดตีสี่เลยไปชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็หกโมงเช้าแล้วเอาใส่มือไปแล้วกันอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าพูดไม่จริงนี่คุณเฉลิมพงษ์แสงดีมีสิทธิ์ถูกฟ้องนะผู้ว่าภูเก็ตฟ้องคุณเฉลิมพงษ์เลยนะแต่คุณเฉลิมพงษ์พูดชัดๆว่าทุกวันนี้หน่วยงานในภูเก็ต มีการตั้งหน่วยไปเก็บส่วยของกรมการปกครองแล้วส่วยที่กรมการปกครองตั้งขึ้นมาแล้วเก็บส่วยนั้นก็ส่งไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วผู้ว่าก็มาจากกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับเนี่ยคุณเฉลิมพงศ์พูดอย่างนี้แสดงว่ามีข้อมูลว่ามีการส่งส่วยจริงหรือใครคิดว่าไม่มีการส่งส่วยทำให้เสื่อมเสียหน่วยงานกรมการปกครองฟ้องนายเฉลิมพงศ์ได้เลยครับเพราะเฉลิมพงศ์ฉลองบอกกล่าวเล่าสิบกับผู้สื่อข่าวไม่งั้นผู้สื่อข่าวจะเอาข่าวมาจากไหนระดับคนของรัฐมีการเก็บส่วยอ๋อพอตำรวจไปจับถ้าตำรวจไม่ได้จับถ้ากรมการปกครองจับก็ต้องมีการย้ายตำรวจอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ตลอดไหมแค่พูดก็เหนื่อยแล้วครับจริงเท็จประการใดก็ว่ามาน้องเนเน่รอยันครับมาด้วยชุดสีแดงลุ้นผลผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นล็อกอวดโฉมบนเวทีโลกด้วยสีแดงแรงฤทธิ์ครับแหมแล้วพิธีกรก็ใส่สีชมพูกับกางเกงแดงโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับโรงเรียนวัดตะกูน้ำท่วมจอประตูครูภาวนาขออีกสัปดาห์ก็จะสอบปิดเทอมแล้วขอได้ไหมแม่น้ำเจ้าพระยาในอยุธยาพื้นที่ชุมชนวัดตะกูอำเภอบางบานซึ่งอยู่ติดกับคลองบางหลวงที่รับน้ำจากแม่น้ำน้อยลงพื้นที่พบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า1เมตรจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและบริเวณโดยรอบขณะที่โรงเรียนวัดตะกูน้ำได้ท่วมบริเวณลานหน้าโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนต้องเร่งขนย้ายโต๊ะเรียนอุปกรณ์การเรียนสิ่งของต่างๆไว้ชั้นไว้ทำชั้นวางและนั่งร้านภายในห้องเรียนเพื่อป้องกันความเสียหายเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากปล่อยมาจากบานใหญ่ๆของแม่น้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทครับครูคนหนึ่งเปิดว่าวัดตะกูเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน14คนครู4คนโรงเรียนได้รับการประสานจากหน่วยงานชลประทานเกี่ยวกับการปรับเพิ่มระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเตรียมความพร้อมประสานการไว้ล่วงหน้าเนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแหละครับโรงเรียนรู้สึกดีใจกับสถานการณ์น้ำแต่ยังไม่เข้าท่วมเหมือนทุกปีซึ่งปกติแล้วน้ำจะเริ่มท่วมประมาณกลางเดือนสิงหาแต่ก่อนหน้านี้ประมาณ1วันรับแจ้งเตือนว่าจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นมาที่สูงโดยเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือขนย้ายทหารส่วนใหญ่ก็ไปจากมทบ13เนี่ยเนาะประกอบนั่งร้านยกของไว้ที่สูงนะครับโรงเรียนได้เร่งจัดการเรียนการสอนเก็บคะแนนดำเนินการสอบไปแล้วเสร็จภาวนาเพื่อให้ทันกำหนดปิดภาคเรียนในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้เหลือเพียงสัปดาห์เดียวโดยคาดว่าสามารถดำเนินการได้ทันก่อนที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบแต่โรงเรียนบ้านเรือนของนักเรียนครับวัดตะกูแล้วก็อะไรนะเสนาครับไม่พ้นเรื่องของน้ำถ้าเปิดมาหมดทั้งเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มท่วมมาตั้งแต่ริมตลิ่งก็มาเลยชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอยุธยาครับอ่างทองแล้วจะเข้าวกกับแม่น้ำท่าจีนไปทางสุพรรณบุรีก็อาจจะเป็นไปได้นะ

0: ีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
5: อาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้ม ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: คนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
14: ครับใครอยากจะค้าจะขายก็ติดต่อนะครับตอนนี้ก็มีทยอยจองกันค่อนข้างจะหนาตาทีเดียวครับสำหรับบรรดาร้านค้าครับเข้าไปเป็นเต็มเป็นแถวๆไปแล้วนะครับใครอยากจะเหมาขายน้ำแข็งก็มาคุยกันนะครับขายน้ำแข็งในงานเจ้าเดียวมีคนเสนอผมมาแล้วผมไม่มีมือจะทำครับร้านค้าเอาแค่หมอลำซอดแจ้งนี่ก็โหขายไม่บัดไม่ไหวแล้วครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าวันไม้เลื่อยนี่เปิดขวดไม่ทันครับอย่างผู้เฒ่าผู้แก่ที่ดูลิเกแบบฟรีๆนั่งดูกันไปทุกคืนครับมีลิเกให้ชมทุกคืนนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตก็เวทีใครเวทีมันอะลิเกคอนเสิร์ตก็ลิเกครับคอนเสิร์ตก็ส่วนคอนเสิร์ตหนังกลางแปลงฉายอีกสำหรับคนที่ชอบหนังกลางแปลงครับหนังกลางแปลงตามสภาพยนตร์ฉายด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะระบบเขาเรียกว่าแสงสีเสียงอันทันสมัยเครื่องฉายระบบซีเนลามาไม่ได้ใช้ฟิล์มเหมือนสมัยเก่าครับเครื่องฉายเป็นเครื่องฉายดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปนั่งดูหนังก็ได้ครับหันไปทางเดียวกันหมดนะไม่ใช่หันเข้าหากันสนามกว้างขับข้างโบสถ์นี่เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรไร่ข้าวโพดผมจัดมโหสถช่วยหลวงพ่อไปเลยตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณท่านเจ้าของที่ที่กรุณาให้พื้นที่ครับเพื่อจะจัดงานปิดทองฝังนิมิตให้กับวัดโคกลางถ้าใครไปเรียอะไรนะครับสกิดตำรวจได้เลยครับหรือถ่ายรูปเอาไว้หน่อย พราะทางวัดไม่ได้ส่งให้ใครไปเรียอะไรครับมีบัตรใบอนุโมทนาบัตรอะไรเรียบร้อยเลยครับยังไงก็สกิดตำรวจได้เลยนะครับเราไม่ส่งคนเข้าไปมีแต่พวกมิจฉาชีพเท่านั้นแหละครับครับขอบคุณกับทางด้านของภูผาวิปโรครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายรับประทานวันละแก้วภูผาวิปโรนี่เป็นผงเหมือนผงกาแฟแต่เวลาละลายกับน้ำอุ่นแล้วจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนทุกคนดื่มน้ำนมเช้าแก้วเย็นแก้วกระเจาะแล้วผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาเรี่ยวแรงนี่เลยครับภูผาวิปโรจะช่วยท่านให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงใช้เวลาหน่อยนะครับใครที่นอนติดเตียงหรือว่าเดินเหินไม่ไหวหรือว่าจะเป็นแขนขาอ่อนแรงผมบอกเลยว่าสมุนไพรแต่ละตัวต้องใช้เวลาครับไม่ใช่แอสไพรินกิน2เม็ดหายปวดหัวไม่ใช่ครับบางคนลองได้ดีจะกินต่อไปเอาเสียตังค์เปล่านะผมบอกได้เลยคุณลองซะก่อนขวดนึงกินดีแล้วจะกินต่อไปไม่ดีอ่ะผมบอกอย่าซื้อเลยเดี๋ยวเปลืองตังค์ถ้าคิดจะกินขวดเดียวนะอย่าซื้อไม่มีทางดีขึ้นผมบอกแล้วไงใครจะมาบอกผมดูถูกเหรอซื้อขวดเดียวไม่ขายขายครับแต่มันไม่ดีขึ้นนะทำไมอ่ะมันต้องกินต่อเนื่องคุณเป็นมากี่ปีอ่ะคุณเป็นมา2วันหรือไงล่ะเปล่าเป็นมา2ปีแล้วเอาแล้ว2ปีเนี่ยคุณจะลงทุนแค่พันเดียวเนี่ยนะ2ขวดเนี่ยนะก็พูดกันตรงๆแบบเนี้ยพอผมขายของตรงๆผมไม่อ้อมค้อมว่าเอ้ยขวดเดียวใช้ได้เลยหายเป็นไม่มีอบรมสมุนไพรมาอย่างยาวนานเลยมันไม่ใช่ยาถ้ายาแล้วกินสองเม็ดหายปวดหัวใช่แต่สมุนไพรเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับสภาพแล้วฟื้นฟูผมพูดอยู่เสมอว่าเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอ4ขวดแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดครับก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายไม่งั้นไม่ขายมาได้ถึง30ปีมันครบโดสของมันก็เรียกมันครบโดสของมันถ้าไม่ครบโดสอยากไม่อยากให้หมดเร็วกินวันละเม็ดวันละเม็ดมันก็ไม่ตอบสนองว่าซื้อมาไม่เห็นดีเลยเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้กินตามที่ผมบอกไงถ้าคุณกินตามที่ผมบอกไม่เห็นดีทีผมคืนตังค์ให้ผมมีข้อมูลท่านหมดว่าท่านซื้อเมื่อไหร่ซื้อกี่ครั้งผมเก็บไปเป็น14ปีนะแฟตไดข้อมูลแฟตไดที่4สา5อันแล้วอันนึงก็เป็นพันๆชื่อครับอ้าวยังไงก็สั่งซื้อมาละกันพร้อมทั้งดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรที่จะรับประทานและตอบโจทย์เช่นเดียวกับเม็ดแคปซูลนะครับใครที่ไม่รับประทานแคปซูลก็รับประทานแบบน้ำสมุนไพรนี่ซะจริงๆสรรพเดชสรรพคุณมันก็ใกล้เคียงกันไปหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานกดไหลย้อนโรคตับโรคไตลิสซีดวงหรือจะเป็นชามือชาเท้าอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้เป็นประเภทน้ำแต่คุณก็ไม่ได้ยกดื่มอักมาเลยแล้วเช้าแก้วเย็นแก้วก้งอ่ะเดี๋ยวก็โอ้โหกว่าจะหมดขวดน้องๆขวดน้ำปลาเลยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโรให้1ห่อนะครับภูผาวิปโรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2แล้วก็มายาหอมผสมดอกหอมมะลิโอ้ตัวนี้กำลังพุ่งแรงเลยผู้เฒ่าผู้แก่สนใจสั่งกันติดบ้านก็ดีติดตัวไว้ก็ดีครับละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนถ้าไม่ละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนก็ยกสดเลยอมไว้ใต้ลิ้นครับอมไว้ใต้ลิ้นยาหอมดอกหอมมะลิจะช่วยบรรเทาอาการลมกรองละเอียดโล่งสมองโล่งใจเมื่อคุณได้ดื่มยาหอมดอกหอมมะลิดมก็ได้กินก็ได้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับทั้งหมดทั้งมวล0817805575กลิ้งกลางไปหาเขาได้เลยนะครับมาเรื่องราวของข่าวผมอ่านแล้วต้องอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ครับต่างประเทศเขาเสนอข่าวยูเลียนิกิตินาอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวรัสเซียวัย35ถูกทางการเวียดนามสั่งเนรเทศห้ามเดินทางเข้าประเทศเวียดนามอีกต่อไปตลอดชีวิตทำไมล่ะอินฟลูเอนเซอร์ชาวรัสเซียคนนี้ไปทำไงไปแสดงพฤติกรรมอันตรายและสอบไปในทางอนาจารด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตยามาฮ่าแสดงท่าทางว่าบิ๋วนุ่งกระโปรงบนถนนสายหลักรอบๆเมืองยาจางของเวียดนามเขาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังของเวียดนาม จ้าหน้าที่หรือทางการเขาเวียดนามเขามีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันว่ากระทำการของเธอเนี่ยไม่เหมาะสมเนื่องจากเธอสวมกระโปรงสั้นจนเห็นชุดชั้นในขณะท่าทางโลดโผนกลางถนนไม่ว่าจะเป็นการนอนราบไปกับเบาะรถมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งยกแข้งยกขาขึ้นฟ้าในท่าแมงป่องคุกเข่าถูไถไปเลื่อนล่างไปกับถังน้ำมันก้มตัวโยกย้ายไปอย่างหน้าหวาดเสียวและเสียวหวาดผลปรากฏว่าทางด้านของตำรวจเวียดนามบอกนิกิตินาเจตนาถ่ายทำการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมของเธอนำไปตัดต่อและอัพโหลดคลิปวิดีโอลงในโลกโซเชียลเพื่อเรียกกระแสสนใจโดยศาลประชาชนเขต2จังหวัดครัวหะตัดสินให้เธอทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ถึง3ครั้งระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนครับจำเธอต้องหยุดการพำนักในเวียดนามและออกจากประเทศณบัดดลแล้วเธออาจจะถูกจำคุกก่อนด้วย7ปีในข้อหาก่อ

เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนท้องถนนของประเทศเวียดนามเป็นไงประเทศไทยอายเขาไหมเนี่ยเคร่งศาสนาเหลือเกินแปดแปดท่อแดงเดี๋ยวมันต้องปรับท่อนี่อย่าให้ใครเขาเมื่อวานจังหวัดสองพันบุรีเลยครับมันต้องปรับไอ้ที่แบบเนี้ยท่อเขาดีๆแปดแล้วโชว์หวาดเสียวนั่นในประเทศเลยมั้ยนี่ได้ข่าวจะในประเทศฝรั่งเศสอีกแล้วแล้วก็ในประเทศอะไรนะยูอิสราเอลดันรวมตัวกันตั้งวงดนตรีที่ประเทศที่อําเมืองปลายแม่ฮ่องสอนเล่นดนตรีทำอย่างพวกมึงมาเป็นนักดนตรีดังเงี้ยนะมาแย่งอาชีพคนไทยแล้วร้านตัดผมล่ะหาที่ปลายแม่ฮ่องสอนน่ะท่านนายอำเภอที่ปลายว่าไงครับร้านตัดผมยังมีอยู่เนี่ยเขาคนก็ถ่ายโลกออนไลน์มาเนี่ยแย่งอาชีพคนไทยไหมล่ะมันต้องเด็ดขาดในประเทศออกนอกประเทศเลยบอกแล้วว่าไม่ครบกฎหมายไทยเหมือนกับเวียดนามเมื่อสาวเวียดสาวรัสเซียไม่ครบกฎหมายของเวียดนามเขาเธอก่อความไม่สงบในที่สาธารณะขับรถมอเตอร์ไซค์หวาดเสียวบนท้องถนนสั่งในประเทศออกนอกประเทศทันทีครับเวียดนามเขาโอ้โหสุดยอดครับบ้านเขาเจริญนำหน้าประเทศไทยแล้วนะเมื่อก่อนเวียดนามมาดูงานประเทศไทยนะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยต้องไปดูงานเวียดนามตั้งแต่เกาหลีใต้เข้มงวดกับประเทศไทยประเทศไทยเลยยอดการท่องเที่ยวตกครับเกาหลีใต้ตกใจเลยไปนู่นไปอยู่เวียดนามเยอะเลยนั่นก็เข้มงวดนักผมไปเกาหลีโอ้โหเอาลูกสาวไปด้วยเกือบชั่วโมงกว่าจะผ่านด่านมันบอกลูกสาวผมจะมาขายตัวแบบผีน้อยอธิบายก็แล้วอะไรก็แล้วก็พ่อแม่มาด้วยมันจะมายังไงเรามันจะอยู่ยังไงเราเอาไกลไปพูดมันก็ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ตรวจสอบอะไรกันสารพัดจำได้เลยตอนนั้นนะเขาทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งที่ประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายเราก็พูดภาษาเกาหลีไม่เป็นพูดแต่ภาษาอังกฤษมันก็ไม่ฟังดังนั้นไม่เหยียบไปเลยเกาหลีใต้ผมนี่มีโปรแกรมไปเวียดนามเห็นไหมมันก็เป็นผลเสียนะครับเกาหลีใต้โอดควรเลยว่าคนไทยนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยดรอปลงอย่างมากมายเห็นได้ชัดอ้าวก็นี่ไงความเข้มงวดของเจ้าไงผู้หญิงไทยเข้าไปเที่ยวตีความเป็นผีน้อยหมดเลยว่าแอบไปเข้าบ้านเขาโดยที่จะไม่กลับคนไทยไม่ไปดีกว่าเปลี่ยนเข็มมิดเขียนเข็มทิศไปไต้หวันไปมาเลเซียไปเวียดนามกันไปแถวเลยตอนเนี้ยเกาหลีใต้นี่ไม่อยู่ในโปรแกรมแล้วไม่ต้องขึ้นไปไขกุญแจบนเขาอันที่แสดงความรักอีกแล้วนะครับอ้าวเอามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็เนาะก็ดีครับยังไงไงมันก็เอาให้มันเข้มงวดกับไว้กฎหมายนี่ก็เข้มงวดครับโดนปรับครับต้องยึดใบขับขี่ด้วยที่คนขับ BYD ไม่หลบรถฉุกเฉินให้พระที่กำลังอาพาธวิกฤตบนทางด่วนวิ่งขวาตลอดเขาเปิดไฟแวบๆทำทีไม่รู้ร้อนท็อกไม่รู้ร้อนรู้หนาวสื่อสังคมออนไลน์กรณีรถ BYD สีขาวไม่หลบทางให้ขบวนรถตำรวจโครงการพระราชดำริซึ่งนำรถพยาบาลพระสงฆ์อาพาธวิกฤตบริเวณทางด่วนชั้นที่2ช่วงเหนือสถานีเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรช่วงค่ำวันที่21กันยายนกลางไปที่วิภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินการทางกฎหมายครับ23กันยายนตำรวจจราจรงานศูนย์ควบคุมจราจรได้เชิญผู้ขับขี่มารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันน้อยไปครับมันต้องยึดใบขับขี่ด้วยลงโทษปรับติดคุกด้วยอะไรด้วยมันต้องอย่างเงี้ยถ้าเป็นต่างประเทศก็ไล่ออกนอกประเทศไปเลยเนี่ยเพราะประเทศไทยเรากฎหมายมันหย่อนยานถ้ากฎหมายตึงเป๊ะก็หาว่าเขาตึงเป๊ะไปลงกันเป็น 2,000 บุรีมาลบบุรี 2,000 บุรีเลยไม่มาอีกเลยเคยมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวล้วนกันทุกอาทิตย์พอโดนจับเข้าครั้งเดียวโดนปรับ 2,000 บุรีเลยไม่มากินก๋วยเตี๋ยวล้วนที่สระแก้วเลยว่าเอ้าก๋วยเตี๋ยวล้วนเลยเสียขาเลยนะ
จนผู้การออกมาสั่งว่าอลุ่มอล่วยก่อนหน่อยนะยามเศรษฐกิจ

0: แบบนี้2,000บุรีก็จะได้เงียบไปครับอ่ะก็เข้าใจนะครับเพราะในเรื่องของการปรับแล้วนะครับไม่รู้ที่ผมชอบท่านอะไรนะท่านคนเมืองสิงห์อ่ะครับอะไรผู้การโอหรืออะไรเป็นตำรวจพระบาทนะก็เจอใครก็เดี๋ยวจอดก่อนสิไปไหนมาคนโดนเรียกหน้าซีดเลยทำไมหมวกไม่ใส่ไม่มีค่ะงะหนูเอาไปเอาหมวกไปลูกเจอคนเฒ่าคนแก่ก็แจกข้าวสารแหมผมกำลังเตรียมหาต่างซื้อข้าวสารไปให้ตำรวจคนนี้ที่พระพุทธบาทท่านน่ะจะได้ช่วยไปทำบุญให้กำลังใจเนี่ยน่ารักทำแบบนี้ลบลีทำอย่างนี้ก็ได้นะ จะได้ไม่มีคำว่า2,000บุรี อ้าวแหมใครนะมันช่างตั้งฉายานามทีนี้โลกโซเชียลไปแล้วโอ้โหครับตะกี้ก็ผ่านมานะ ตะกี้ผ่านเห็นตั้งอยู่ตรงทางแยกใกล้ๆหลวงพักแล้วอ้าวเราไม่ได้ความผิดอะไรเราไม่กลัวอะไรเพราะเราไม่ได้กลัวความผิดอะไรเพราะเราไม่ได้คนมีอะไรความเป็นทางความผิดอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักหน่อยเนาะครับเรามากัน2ชั่วโมงครับเดี๋ยวพักกันต่อกันชั่วโมงที่2ครับ
1: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
2: ส
4: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
9: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805555

งสัยจังเลยปิดไฟแล้วต้องทำยังไงใจเย็นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงวันวิวาห์แล้วจะรู้ว่าจะเปิดตรงไหนบ้างจะปิดตรงไหนบ้างใช่ไหมสงสัยจังเลยนี่ขอกันมา3คน4คนผมไม่ค่อยได้เปิดมันลืมได้ยังไงไม่รู้มีคุณผู้ฟังโทรมาเมื่อวานก็มีวันนี้ก่อนเข้ารายการก็มีแล้วก็พบรักที่ปากน้ำโพครับแล้วก็พ่อตาเรียกพี่โอ้ขอกันมาหลายเพลงแล้วก็รักจางวันลอยกระทงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีหาผัวดีๆมีไหมเพลงยอดฮิตที่คุณขอกันมาผมก็เลยไม่ขัดใจก็เปิดให้ดัชนีใช้ไลอย่างเงี้ยนะครับผู้หญิงหน้าเงินติดค้างทั้งนั้นแหละที่เปิดไปเนี่ยนะครับผมไม่ต้องหาเพลงให้ยากเลยเพราะเนื่องจากว่าคุณขอมาผมก็เอาที่คุณขอมานั่นแหละไปเป็นการหาเพลงครับเพราะว่าถ้าไม่ขอมาผมก็ง่วนอยู่กับเสียงเพลงเพลงมันเยอะไปร้อยเพลงนึกไม่ออกจะเอาเพลงอะไรบ้างที่มันเพราะๆอย่างเงี้ยนะครับครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนจะอีกและต่อด้วยเสียงเพลงนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับยังอยู่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%กำลังเป็นขวัญใจของคุณผู้ฟังเลยซื้อกันถ้าซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ครับซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่ง100บาทแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทครับสำหรับน้ำมันสกัดรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ไม่มีเขาไม่มีใครเขารวมกันได้ถึง9ชนิดแต่ส่วนใหญ่ก็เอางาดำอย่างนึงมะพร้าวอย่างนึงกระเทียมอย่างนึงนี่ก็เหมือนกันก็เหมือนกันนะครับเราก็มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% 60แคปซูล1ขวดครับแต่ตัวนี้ซื้อ2ขวดราคาเท่ากับ9ชนิดซื้อ2แถม1มากกว่านะครับน้ำมันสกัดรวม9ชนิดสกัดเย็นนั้นได้2ขวดแต่อันนี้ได้3ขวดราคาเท่ากัน60เม็ด60แคปซูลเท่ากันพร้อมกับน้ำมันมะระ3ชนิดครับมีมะระจีนมะระขี้นกมะระหวานรวมกับน้ำมันงาดำแล้วก็เป็นสกัดเย็น 100% ครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะดูแลไม่ว่าท่านจะมีเรื่องปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อข้อเข่าเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายมีมือชาเท้าชาไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเบาหวานน้ำตาลในเลือดดูแลได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรไทยๆ3อย่างนี้คุณจะเอาอย่างไหนเอาน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นมั้ยอันที่1ตัวที่2น้ำมันมะระทั้งมะระจีนมะระขี้นกแล้วก็มะระหวาน3มะระมารวมกับน้ำมันงาดำอันนี้2แถม1ครับราคาเท่ากันและเม็ดแคปซูลก็60แคปซูลเท่ากันน้ำมันมะพร้าวครับไอ้ตัวนี้ก็สกัดเย็น60แคปซูลด้วยกันช่วยให้นอนหลับดีขึ้นช่วยไขมันความดันเบาหวานให้ลดลงบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณครับล้างสารพิษในร่างกายลดอาการมือชาเท้าชาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกก็ต้องน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับสำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการเราครับอ้าวจัดต่อกันไปนะครับสำหรับบทเพลงที่คุณขอ2เพลงพบรักที่ปากน้ำโพและสงสัยจังเลยอยากรู้จังเลยครับคนขยันถามเดี๋ยวก็รู้เรื่องเดี๋ยวก็รู้เรื่องผู้นี้เช้ารู้เรื่องครับไปฟังผู้หญิงหน้าเงินครับ

0: านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474ท่านเคยมีปัญหาแบบ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 08
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
3: ครับให้ฟังกันยาวเลยนะครับแล้วก็พูดกันให้น้อยเพื่อความสุขของการฟังเพลงครับคงต้องมาถึงเพลงสุดท้ายช่วงสุดท้ายแหละผมนำบทเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็หลายคนก็บอกว่าชอบด้วยนะสนุกสนานครับก็คือเพลงพันธุรัตน์ตะลุงรำวงส่งท้ายกันขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้เรากลับ

0: นี้และแน่นอนว่ามันได้มาตรฐานคุณภาพสูงสุดของยุโรปไม่ต้องปรับโฟกัสเองไม่ต้องปรับบ่อยแค่สวมใส่โฟกัสจะปรับอัตโนมัติ
1: ในเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อม

0: วัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้ข่าวแน่นมากนะครับแต่ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจนะครับกับกระแสของน้องเนเน่รอยัลที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเธอขึ้นโชว์เพลง Seven Nation Army โอ้โหเสียงกรี๊ดเสียงผู้คนที่อยู่ในฮอลล์นะครับสำหรับเวที America's Got Talent 2026ก็ดังกระหึ่มเลยนะครับนี่เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับของ AGT Season 21นี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณ 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยบ้านเรานะครับซึ่งน้องเนเน่เนี่ยในรอบสุดท้ายนี้ต้องแข่งกับทั้งหมด10ทีม10การแสดงนะครับเพื่อชิงเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐจากผลการโหวตนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากโหวตเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะทำได้แค่ไปกดไลค์กดแชร์ในออนไลน์แต่ว่าคนที่จะมีสิทธิ์โหวตจริงๆที่เขาจะนับคะแนนเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและปูโตริโกนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องเนเน่ทำได้ดีมากๆกรรมการเองก็เอ่ยปากชมนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะการประกาศผลผู้ชนะจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้เช้าแล้วนะครับพฤหัสบดีที่24กันยายนนะครับช่วงประมาณ 9:40 นตามเวลาไทยของเรานั่นเองนะครับคือถ้าดูจากข้อเท็จจริงนะจากแฟกต์ก่อนเลยถ้าใครไปดูใน YouTube ของAGT เนี่ยจะเห็นได้ว่าคลิปของน้องเนเน่เนี่ยมีคนดูประมาณแบบ2ล้านวิวแล้วแต่ว่าคลิปคู่แข่งคนอื่นๆเนี่ยทีมอื่นอีก9ทีมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนเท่านั้นก็มีรุ่นนะครับใจคนไทยมาแล้วล่ะครับเดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับซึ่งเช้านี้เนี่ยรอบไฟแนลน้องเนเน่ทำได้ดีมากๆครับเธอเลือกเพลง Seven Nation Army ของศิลปินชื่อดังอย่าง The White Stripes นะครับเป็นวงร็อกระดับตำนานจากเมืองดีทรอยต์สหรัฐก็เสียงเชียร์คือบางคนบอกว่าน้องไม่ได้มาประกวดมาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าคนในฮอลล์เองก็สนุกไปกับน้องมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่พวกเราลุ้นกันครับว่าผู้หญิงไทยคนนี้นะครับเด็กอายุ16ปีจากภูเก็ตจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ America's Got Talent 2026กลับมาให้พวกเราได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เชื่อว่าตอนนี้น้องทำให้เราภาคภูมิใจอย่างมากแล้วอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันพรุ่งนี้ 9:40 น.คงจะได้รู้กันนะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยครับก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ที่ญี่ปุ่นนะครับล่าสุดนี้ครับคุณอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนะครับนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยของเราคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันยิงปืนประเภทสกิตบุคคลหญิงมาครองได้แล้วนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้าไปก่อติดภารกิจนายกรัฐมนตรีที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมประชุม UNGA สมัยที่81ครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: 19นาฬิกา36นาทีกลับมาเคาะเข่าค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเกาะติดภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับนายกก็เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญวันแรกนะครับก็เห็นภาพท่านนายกจับมือกับท่านเลขาธิการ UN แล้วก็ยังได้พบกับผู้แทนของสถาบันการเงินชั้นนำของโลกด้วยนะครับสำหรับหัวข้อหลักของการประชุม UNGA 81ในครั้งนี้ก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกครับนายกไทยเรานะครับท่านอนุทินก็ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมในวันที่24กันยายนนี้ก็พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อไทยเราในด้านต่างๆทั้งการค้าการลงทุนการปรับตัวเข้ากับความท้าทายและกฎระเบียบโลกใหม่ในวันเดียวกันครับท่านนายกจะได้เดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของโลกประมาณ25รายที่ยืนยันว่ารัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยเราวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันโดยที่ไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองฝ่ายทั้งสองชาติมหาอำนาจได้ครับวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารของบริษัท Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการการลงทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐครับก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft ด้วยนะครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ AI ของภูมิภาคครับซึ่งการพบปะกองทุนชั้นนำและผู้บริหารบริษัท Microsoft ของนายกนะครับก็ได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศเพราะว่าไทยเราเนี่ยไม่ได้ต้องการเพียงแค่เงินทุนที่นำเข้ามาแต่ว่าต้องการความเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตครับจากที่สหรัฐอเมริกานะครับกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเราครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับกับเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่ว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลกันแน่จากกระแสข่าวนี้เอาเดี๋ยวขอแวะกลับไปที่นิวยอร์กนิดนึงคือผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เอาประเด็นนี้ไปถามท่านนายกนะครับถามที่นิวยอร์กเลยนะครับว่าตกลงมันอย่างไรครับท่านท่านนายกบอกโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนนะคือท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมาทำงานให้กับประเทศไทยซึ่ง3วันที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆท่านเลยบอกว่าขอแบบนี้นะขอเวลาที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสพบคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยก่อนซึ่งต่างประเทศเนี่ยรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่เรามาสร้างความเชื่อมั่นโดยเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านและพร้อมรับการลงทุนครับยังอยู่ที่ประเด็นเดิมประเด็นนี้นะครับแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยคงจะเกิดขึ้นในมุมของพรรคประชาชนครับเพราะว่าวันนี้ออกมาพูดชัดแล้วนะครับว่าตัวแทนพรรคกล้าธรรมทั้ง7คนถอนตัวจากการเป็นวิปฝ่ายค้านแล้วหลังขัดมติฝ่ายค้านโหวตเห็นชอบพรบ. งบปี2570นะครับยืนยันเรื่องนี้เป็นการตกลงร่วมกันทั้ง2ฝ่ายเพื่อเป็นกลไกการตรวจสอบรัฐบาลอย่างมีเอกภาพนะครับขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะวิปฝ่ายค้านครับก็ได้มีการแจ้งกรณีปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบวิปฝ่ายค้านระบุว่ามี2เหตุผลหลักนะครับก็คือเรื่องของการโหวตพรบ งบส่วนมติวิปฝ่ายค้านและยังมีท่าทีไม่ชัดเจนต่อการร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าจะร่วมยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่และหากมีการยื่นแล้วจะลงมติอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่าการพิจารณานี้ยึดจากข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาเป็นหลักนะครับไม่ได้นำเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็นเกณฑ์ครับซึ่งพรรคกล้าธรรมก็มีกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วน7คนมีรายงานว่าได้แสดงความจำนงถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านแล้วโดยได้ยื่นหนังสือถึงนายพฤทธิ์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่นายรังสิมันต์โรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายการกำหนดยติเพราะว่าต้องเคลียร์ให้ชัดนะรังสิมันต์โรมเนี่ยท่านบอกว่าข้อมูลต่างๆของพรรคประชาชนเตรียมไว้เยอะเลยยอมรับว่าครั้งนี้มีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงด้วยหลักฐานพร้อมเลยนะแล้วก็อัปเดตหน่อยครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนดินแดงภายในแฟลตดินแดงแบบสายฟ้าแลบนะครับรวบเจ้ามือพร้อมกับนักพนันและของกลางทั้งเงินสดและชิปแทนเงินร่วมล้านบาทนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยก็พบมีนักพนันถึง58รายนะครับเป็นผู้เล่นชาย22รายหญิง23รายแล้วก็มีผู้จัด8รายนั่นเองนะครับผมคราวนี้กลับมาเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับผมคดีหัวเลือกสวครับคุณผู้ฟังครับคดีหัวเลือกสวยังไม่จบนะครับศุกร์นี้พรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.เอาผิดชี้มติ14กันยายนส่อใช้ดุลพินิจไม่ชอบครับประเด็นนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะครับระบุว่าศุกร์นี้แหละครับจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยตนเองเพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยสาระสำคัญของคำร้องมีข้อพิรุธ2ประการประการแรกครับคือการปฏิเสธว่าคดีนี้เป็นการกระทำเป็นขบวนการโดยกกต.พยายามพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่พฤติการมีลักษณะเป็นขบวนการและอาจเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและประการที่2นะครับคือการเพิกเฉยต่อวัตถุพยานสำคัญไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งข้อความแชทในแอปพลิเคชัน LINE ที่มีการขอแลกคะแนนกันซึ่งขัดต่อบรรทัดฐานเดิมที่กกต.เคยสั่งฟ้องจากพยานหลักฐานในลักษณะเดียวกันรวมถึงการกลับคำให้การของพยานบางรายนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินการของกกต.ก่อนมีมติที่ส่อถึงการปล่อยปละละเลยอย่างเช่นการออกระเบียบที่เอื้อต่อการทำโพยโดยกำหนดให้ใช้หมายเลขเดียวกันทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งครับขณะที่นายพฤทธิ์กล่าวเสริมว่าเนื่องจากกกต.เปิดเผยตัวเลขมติของกรรมการทั้ง7คนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายบุคคลพรรคประชาชนจึงจะยื่นคำร้องต่อกรรมการกกต.ทั้ง7คนโดยให้เป็นหน้าที่ของ

0: ตรงไปตรงมาและในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะได้เชิญตัวแทนจากกกต. DSI และอัยการมาชี้แจงเพิ่มเติมกันต่อไปครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้าข้อข่าวค่ำกันต่อครับ
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: 19:47 กลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับติดตามเรื่องฝนฟ้ากันหน่อยนะครับช่วงนี้หลายคนคงได้เจอฝนนะครับวันนี้เนี่ยเจอฝนกันบ้างไหมครับผมกรุงเทพมหานครในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับก็มีฝนตกลงมานะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้จนถึง27 กันยายนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนเตรียมความพร้อมไว้รองรับเรื่องนี้แล้วได้ทำการสำรวจติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็กำชับเรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณช่องรับน้ำและตะแกรงฝาท่อระบายน้ำครับการบริหารจัดการน้ำของกทมต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับอาจารย์ชัชชาติบอกว่าก็คือน้ำฝนที่ตกลงในกรุงเทพมหานครอันนี้เนี่ยกทมจะมีระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำตามปกติรองรับอยู่ส่วนน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องดูแนวป้องกันน้ำท่วมประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำปัจจุบันน้ำเหนือมีปริมาณน้ำไหลประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ครับท่านบอกว่าขอให้คนกรุงมั่นใจนะครับกทม.ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเตรียมรถโมบายยูนิต12 คันเครื่องผลักดันน้ำอีก46 เครื่องและหน่วยเบส24 หน่วยรวมถึงเรดาร์ตรวจอากาศอีก2 แห่งและระบบโทรมาตรเพื่อสนับสนุนการติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ครับส่วนกรณีที่มีการพูดถึงเรนบอมครับก็คือฝนที่ตกแช่นานๆเนี่ยนะครับผู้ว่าชาติก็บอกว่าเรนบอมเนี่ยต้องดูเป็นวันๆลักษณะฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเหมือนกันทุกพื้นที่กทม.จึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับไปดูประเด็นร้อนจากโลกออนไลน์นะครับเมื่อคืนนี้21กันยายนเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เขาเอาคลิปมาเผยแพร่ก็คือว่ารถ BYD สีขาวคันหนึ่งไม่ยอมหลบทางให้ขบวนรถตำรวจโครงการ

พระราชดำริซึ่งกำลังนำรถพยาบาลพระสงฆ์อาพาธวิกฤตไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณทางด่วนขั้นที่2ช่วงเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับตำรวจบกจรและศูนย์ควบคุมจราจรด่วน2เนี่ยก็ได้เชิญผู้ขับขี่รถ BYD สีขาวคันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนก็เปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านโฆษกบกจรได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อพบรถฉุกเฉินเปิดไฟสัญญาณเสียงสัญญาณไฟเนี่ยไซเรนดังแบบเนี้ยก็เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก็คือถ้าท่านพบรถฉุกเฉินขอให้ตั้งสติลดความเร็วและเปิดทางให้รถฉุกเฉินเขาผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกวินาทีของรถฉุกเฉินเนี่ยอาจหมายถึงโอกาสที่ช่วยชีวิตใครบางคนดังนั้นขอให้ร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะครับก็อยากทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่คนขับรถ BYD สีขาวคันนี้นะครับที่ไม่ยอมหลบนะครับอ่ะเปรียบเทียบปรับไปแล้วแต่เชื่อว่าจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับก็จิตสำนึกน้ำใจในการใช้รถอันนี้สำคัญนะครับไม่ต้องรอเรื่องของกฎหมายนะครับจริงๆคนไทยได้ยินเสียงไซเรนอะไรเงี้ยก็ควรจะมีน้ำใจให้กันและกันอยู่แล้วนะครับต่อกันที่เรื่องของคดีจำนำข้าวกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมพวกเนี่ยถูกสั่งให้ชดใช้ความเสียหายในคดีจำนำข้าวเป็นเงินมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาทวันนี้ศาลปกครองได้อ่านคำสั่งศาลไม่รับคำร้องที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดี

0: ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 19:30 น.วันนี้สวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569มีข้อความพระราชสารความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรรณนัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดิอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของ2ประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังวันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมสร้าง

อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นายฮารัตลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumpingโดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามนายวรปัตรสิทธิจูนายกรทวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิกกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมป์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาทีถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นาทีทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งจะมีกำหนดการตรวจม้าและทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ดพีโรเอตเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพล5ครอบครัวมีนายรฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกรียานณภูมิลำเนาของจ่าสิบตรีสุจินบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยจ่าสิบตรีสุจินสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2ของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือณบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตากวายจังหวัดสุรินทร์และครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยจ่าสิบตรีจัตราวุฒิสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยังภูมิลำเนาของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างณบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติโดยจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีและต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปยังภูมิลำเนาของจ่าสิบตรีจิรวัฒน์มุ่งกลางณบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบตรีจิรวัฒน์กำลังพลสังกัดกองพันทหารช่างที่1ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทกะเขปะสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.บริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามและวัดราษฎรบำรุงสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามและวัดพรหมวงศารามวัดหน้าพระธาตุและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทธิเกศรารามและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนิวิตราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่พร้อมด้วยนางสาวชิตราชินรัตนวานิชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 น.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดปางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพกุญชรวัดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดบุรี

่างตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: FM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
7: ู้
6: สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
9: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนพลทหารอาสาเปิดเสียโอกาสสร้างทางเลือกอนาคตพร้อมเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนและเจ้าหน้าที่บุกทลายบ่อนดินแดงล่าสุดปตท.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและดีเซล B20 สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
12: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เลอา
14: สบู่สมุนไพร
13: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เลอา
14: สบู่สมุน
13: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงปิดเกมแหล่งอบายมุขหม่อมเมาประชาชนยึดไฮโลไฮเทคตู้ม้ารวบเจ้ามือและนักพนัน58รายพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดร่วม1ล้านและเครื่องมือเล่นพนันจำนวนมากกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนพลทหารอาสาเปิดเสียโอกาสสร้างทางเลือกอนาคตพร้อมเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: กระทรวงกลาโหมเดินหน้า2นโยบายสำคัญได้แก่การรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570และโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยการรับสมัครพลทหารอาสาเปิดมาตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ปัจจุบันมียอดสมัครกว่า 9,600 คนจากเป้าหมาย 25,000 คนและเปิดรับสมัครถึงวันที่24มกราคม2570นโยบายพลทหารอาสามุ่งสร้าง4โอกาสได้แก่ค่าตอบแทนและสวัสดิการการพัฒนาวินัยและสมรรถนะการศึกษาและทักษะอาชีพและโอกาสเลือกเส้นทางอนาคตโดยผู้สมัครทำสัญญา4ปีและหากรับราชการครบ2ปีสามารถลาออกได้โดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งยังมีช่องทางต่อยอดเข้าสู่สายทหารหน่วยงานภาครัฐหรือประกอบอาชีพในภาคเอกชนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมเร่งผลักดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกรอบความร่วมมือและพื้นที่นำร่องโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินการในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพจะสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนไม่ได้มุ่งเฉพาะภารกิจด้านทหารเท่านั้นณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพบกระดมกำลังลุยน้ำช่วยประชาชนสระแก้วเร่งด่วนหลังฝนถล่มหนักต่อเนื่องหลังสทนช.เตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ประกาศให้จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งส่งผลให้มวลน้ำเพิ่มพื้นที่ขยายวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนล่าสุดวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณพื้นที่เกาะทีทีฟาร์มแอนด์รีสอร์ทตำบลสระแก้วอำเภอ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999
7: 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะครับใครอยากจะเจอสาวอุทัยหน้าตาสะสวยฮะก็ต้องไปที่อุทัยนั่นแหละหนุ่มชัยนาทนี่อยู่ติดกับจังหวัดอุทัยเนี่ยหมายปองสาวอุทัยนะครับก็ต้องไปนะถ้ำเสือฮะก็บอกไม่เข้าถ้ำเสือก็จะไม่ได้ลูกเสือเนาะสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะอีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับสันติดวงสว่างส่งมอบพยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะไปไม่ให้เสียเที่ยวก็ไปไหว้พระขอพรด้วยนะกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยนี่มาได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ที่อำเภอบ้านไร่หรือหนองฉางนู้นนะฮะเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้งนะครับซึ่งมีข่าวมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเดือน2เดือนนี้เองว่าเสือลากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะฮะบริเวณป่าห้วยขาแข้งตรงนั้นแหละนะอุทยานห้วยขาแข้งลากเอาไปกินเอาไปกัดนะแต่ไม่ได้กินทั้งตัวนะเขาบอกว่าเขาได้สอบสวนแล้วนะว่าเขาไม่ตั้งใจว่าจะฆ่าคนแต่ประการใดเสือนั้นเป็นเสือวัยเด็กฮะวัยเด็กนี้ก็โตแล้วนะตัวใหญ่นะกินอะไรต้องมีอะไรกัดคนได้แล้วแต่เขาบอกวิสัยของเสือนะพอเห็นคนแล้วเขาจะหนีก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไปทำอะไรเขาหรือเป็นการป้องกันตัวนี่เขาจะทำร้ายเราแต่ว่าเขาจะเห็นเหยื่อทั่วไปเนี่ยเหยื่อเขาเห็นเจ้าที่นะดูแลป่านั้นนอนอยู่เขาก็นึกว่าเป็นเหยื่อเขาฮะเขาก็เลยลากไปและคงจะกัดคงจะกินแต่กัดกินนิดหน่อยฮะนอกจากนั้นเขาก็ทิ้งนะครับคือเรื่องราวที่การสอบสวนและมีการตั้งกล้องเขาไว้นะครับก็ทำให้คนเข้าใจนะวิถีชีวิตของเสือเนาะก็ไปดูกันครับไปเที่ยวอุทัยกันนะครับมีที่ท่องเที่ยวหลายสิ่งหลายอย่างแม่น้ำสะแกกรังแล้วก็ที่สำคัญไปแล้วไม่ให้เสียเที่ยวนะไปรับประทานปลาหนึ่งเดียวที่มีเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นคือปลาแรดฮะปลาแรดสุภาษิตเคยไปทานครั้งหนึ่งปลาแรดชื่อปลาแรดนะฮะไม่ใช่ปลานิสัยเสียแต่ประการใดเนาะไม่ใช่ปลา11รอดอแต่ประการใดฮะปลาชื่อปลานะชื่อปลาแรดนึ่งซีอิ๊วหรือจะต้มยำทำอะไรก็น่าจะอร่อยเคยไปทานครั้งเดียวนะครับนี่คือเนาะไปท่องเที่ยวไทยกันไม่ว่าจะเป็นชัยนาทและก็อุทัยล่าสุดที่ชัยนาทนะครับบริเวณหน้าวัดธรรมมูลนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำไหลผ่านตรงนั้นก็มีพระศิวลีลอยน้ำมาก็อัญเชิญขึ้นนะครับหลายท่านก็บอกว่าทำไมพอเหมาะพอดีเลยไปอยู่ตรงหน้าวัดธรรมมูลนะครับก็มีการอัญเชิญขึ้นไปเป็นสิริมงคลหลายท่านก็บอกเป็นเรื่องนะราวฮะต้องไปดูกันเป็นว่าอะไรก็จำหน่ายเป็นสิ่งที่ดีมงคลไว้ก่อนจะดีกว่านะครับถือว่าเป็นมงคลสำหรับนะชาวชัยนาทก็แล้วกันนะครับวัดธรรมมูลนะครับทุกท่านรู้จักกันดีเนาะ พูดซะยืดยาวเลยนะครับทำความรู้จักกับทั้งจังหวัดอุทัยและจังหวัดชัยนาทครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคบกับมิตรรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นในภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไม่ได้ไกลแสนไกล
ไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดนะครับที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาความห่วงใยความปรารถนาดีความห่วงใยไปเฉกเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับก็ยังมีฝนตกเป็นระยะตกบ้างเยอะบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็ฝากนะดูแลสำหรับญาติเพียงญาติที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำลำคลองต่างๆที่เคยท่วมเพราะว่าน้ำที่มันเคยตกทางเหนือมันก็เขาเรียกว่ามวลน้ำก็ค่อยๆไหลมาหรือจะเป็นน้ำใต้ดินก็ไหลมาก็สู่ภาคกลางนะจากภาคเหนือก็ลงมาเรื่อยๆโอกาสน้ำสะสมอาจจะมีน้ำท่วมหรือจะเป็นแผ่นดินถล่มอะไรก็แล้วแต่นะป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันไม่ได้พูดให้กลัวพูดเพื่อเป็นการเตือนภัยไม่ให้เหตุการร้ายๆเกิดขึ้นด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภาษิตนะครับไม่อยากให้น้ำท่วมนะแต่ว่าเขตภาคกลางหลายๆท้องที่เนี่ยเป็นที่ราบลุ่มเขาบอกว่าเป็นที่นะทำมาหากินเชิงเกษตรกรรมเนี่ยเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นแผ่นดินทองนะนั่นก็คือว่าน้ำมันจะท่วมก่อนชาวบ้านเขานั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันแล้วตามปกติแถบเนี้ยจะมีน้ำประปาน้ำประปาแล้วก็มีน้ำชนประทานฮะประทานโทษนะชนประทานนะครับคือมีการอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นเขานะฮะบทน้ำจะขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นนะฮะแล้วก็ระบายลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ความรักและห่วงใยจากใจสุภาษิตสู่มิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาช่วงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าไม่เวช้าครับก็กลับไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3เพลงหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังสุภาษิตทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตากาแฟทินฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟทินฉายกาแฟท่านเหล่านี้คือผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยนะยัดเพียงเยอะๆหลายท่านก็ทานมาโดยตลอดหลายท่านหยุดไปบ้างหลายท่านของใกล้จะหมดหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับโทรมาสอบถามให้สิ้นสุดสายสอบถามให้มั่นใจหลายท่านก็ของใกล้จะหมดอย่าให้ขาดตอนนะสั่งซื้อเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะส่งให้เกี่ยวเงินไปทางตัวทั้งประเทศเหมือนเดิมหลายท่านสะดวกโอนมาก็เชื้อเชิญนะแล้วก็ร้านที่มีจำหน่ายที่ร้านใดบ้างก็สามารถจะไปซื้อที่ร้านนั้นได้เช่นเดียวกันโปรแรงมากสูตร1บำรุงกายสูตร2แก้ปวดใครเมื่อยเนี่ยหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยกระปุกละ350บาท4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาท2กล่องเราก็ส่งให้ฟรีแล้วก็วิสันกล่องละ900บาทเราก็จัดส่งให้ฟรีกล่องหนึ่งทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันเดี๋ยวรายละเอียดจะบอกกล่าวเล่าขานให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับสอนเพชรสอนสุพรรณไอ้หนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นตำนานไปแล้วกับเพลงที่ชื่อว่าเสียน้ำตาที่คาเฟ่ครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
1: เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาเรื่องนี้คือเรื่องจริงเพราะยัดเพียงยัดยาของสุภาษิตนั้นดื่มกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานไม่ท้อไม่ถอยด้วยสรรพคุณสูงของกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับกับสารสะอาดสกัดอันเนี่ยจัดเต็ม24ชนิดใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสไลใช้สารสตีวีออลแก้ขวดสายให้กับหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดกระดูกสารพัดสารพันเนี่ยก็มีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ไปเคลือบนะฮะเปรียบเสมือนนะก็คือว่าเป็นแซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสส่วนมากก็จะใช้แซลมอนจากญี่ปุ่นแต่ว่าสุภสิทธิ์ใช้แซลมอนของประเทศฝรั่งเศสคุณภาพสูงมากหลายท่านบอกว่าหาวิธีรักษามาโอ้ตลอดหลายปี นั่นก็คือว่าอะไรดีก็ซื้อมาทานหมดที่มันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยมันไม่หายสักทีมันปวดเมื่อยเนี่ยนะครับใครได้ยินใครได้เห็นก็ดูเหมือนว่าเราอ่อนแอถ้าเขาได้ยินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบอกจะรอดไหมเนี่ย ปรากฏว่าดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้นู่นรู้ตัวนะครับมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายมีปัญหาระบบขับถ่ายเนี่ยดื่มไปตรงช่วงเช้าเนี่ย5 นาที 10 นาทีก็ต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับนะหลายท่านท้องผูกเป็นพละดึกนะหลายท่านไม่เคยมีปัญหาระบบขับถ่ายนี่แหละพอดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็ปกตินั่นก็คือว่าลืมไปว่าเคยท้องผูกหลายคนเนี่ยเดินทางไปไกลๆไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือไปไหนก็แล้วแต่ไม่ได้เอากาแฟเทียนฉายกาแฟไปด้วยเนี่ยบอกรู้สึกว่ามันท้องผูกเลยนะไปดื่มกาแฟที่โรงแรมเขาจัดให้เนี่ยสุภาษิตเคยเจอมาก่อนคราวหลังเนี่ยไปและเตรียมกาแฟฮะคือไม่ได้ยกกล่องไปเนาะเอาเฉพาะซองๆเนี่ยใส่ไปฮะเอาไปดื่มฮะเขาดื่มกาแฟที่โรงแรมจัดให้แต่ว่าสุภาษิตเนี่ยเอากาแฟไปเองเนาะ นะก็เป็นว่านะก็ทำให้ท้องโล่งโปร่งสบายนะระบบขับถ่ายดีแล้วก็คุณพิรมสมใจเสตตาดีผมหนาขึ้นหลายท่านบอกเป็นคุณนายหมอนทองทานกับทานทุเรียนเยอะน้ำหนักเพิ่มแล้วก็นอนฮะหมอนก็เป็นทองอีกนอนกิ๊กๆนอนๆ นะก็ปรากฏว่าน้ำหนักเกินก็ดื่มไปหุ่นพิรมสมใจเสตตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็กไว้สกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากที่เบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิจือศกกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดื่มทุกวันดีทุกวันได้ร่างทองกลับมากล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตัวกล่องละ200บาทนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆเลยล่ะนะดีจากภายในสู่ภายนอกนะแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็มาถึงวิซอนครับวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูงมิดในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตตรงฐานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลกทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหลายท่านของแพงก็ทานมาแล้วของถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอยากให้ลองวิซอนสักกล่องถ้าประทับใจและซื้อตามโปรกล่องละ900 บาททานได้1 เดือน2 กล่อง1,800 บาททานได้2 เดือน3 กล่อง2,700 บาทแถมให้อีก1 กล่องทานได้เป็น4 เดือน120 วันแพ็กเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในแผงอย่างดีเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาใช้สลับทานไม่ได้มาทาไม่ได้มาหยอดตานะครับดีนะแน่นอนฮะของแท้ของแท้ นะเภสัชกรไทยและญี่ปุ่นเป็นผู้ปรุงฮะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้10 ปีแล้วยาเพียงยาเชื่อมั่นและสุภาษิตก็มั่นใจเพราะยาเพียงยามีปัญหาเรื่องราวของดวงตาบางครั้งเนี่ยหนักหนาสาหัสปรากฏว่าฐานวิสุทธิตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดยอดสุนทรไทยฮะสุนทรไทยกับยาบำรุงหน้ากายตราสุภาษิตและวิชั่นครับนะยิ่งใช้ไปทองไว้กลางคนที่จริงสุนทรไทยเนี่ยโดยเฉพาะสูตร1สูตร2ของสุภาษิตเนี่ยทานตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นมาได้เลยฮะยาเพียงยาอายุเป็น100ก็ยังทานกันอยู่60 70 80 90เนี่ยเยอะมากนะครับเป็นอันว่านะหลายท่านบอกว่าอายุยังน้อยอยู่ก็ทานฮะเพื่อดูแลร่างกายฟื้นฟูร่างกายนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยมีใช้มากกว่าครึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนประพรมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับท่านชายฉี่ไม่ร้องโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมรรถภาพเนี่ยนะบ่งบอกนะบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอมาฟื้นฟูให้สมรรถภาพดีนั่นคือหมายความว่าร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงและท่านหญิงนะเรื่องจะไปลงจมานว้าวุ่นร่างกายนะฮะท่านหญิงหยุดผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน ประจำเดือนหมดเนี่ยทำให้ร่างกายซุบซิบสีเหลืองคอเหี่ยวย่นจานนะครับแล้วก็ไปฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตวิชันหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่ไปได้เลยฟื้นฟูร่างกายอีกทางหนึ่งทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทและสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยกินเข้าได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดหลงอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินปวดเมื่อยตามร่างกายทั่วสารพรางกายชาประมือปลายเท้ามุ้งสมองผิวพรรณกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสดูอ่อนยาวอ่อนวัย3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700ฮะนั่นคือเดี๋ยวบอกก่อนว่ากระปุกละ350บาทสูตร2นี้บรรจุถึง60แคปซูลนะครับ2นะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350 2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาททุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีเทวินยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอยากได้อะไรสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับพรุ่งนี้7เป็นมงเช้าเป็นต้นไปและสั่งซื้อได้ทั้งวันที่0836931999จดหมายทำอย่างไรไปเตรียมประกาศดีสอกระดาษเข้าไว้ในช่วงต่อไปจะบอกอีกนะครับ

0: ็นป้าคำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าจ้าจ้าหนึ่ง
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไปหนึ่ง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างนี้แล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตเป็นหลักต้อง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนซ้อนแล้วก็
1: ดูหลักแล้วมันซ้อนเป็นสองหลักสามหลักอะไร
0: ก็เห็นคนเดียวก็เป็นสองคนสามคนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกันสองหลักสามหลักอย่างเงี้ย
0: เหรออ
1: ยากกินมันโลลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนะมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเครื่องอยู่ในนั้นเพราะว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเครื่องแล้วตอนนี้ไม่เครื่องไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับสะอาดวงจันทร์ยินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินตันยูก็
0: หายปวดหายปวดเนา
2: ะยี่สิบกระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
0: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งนะ
0: ครับ
2: พอมันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
2: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเนาะ

0: แอเทนชายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
1: อ่ะเขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
1: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
1: จ้า
0: เนาะ
1: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
1: ไปช่วยดิ
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
1: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
1: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
1: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
0: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
1: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไททุนจันงาม
1: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
1: ับ เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
1: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
1: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
0: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
1: ่
0: ไททุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่ห้า
2: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ตาด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
3: ่อร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: เมื่อคืนนี้ได้มีวัยรุ่นหนึ่งคนซื้อลูกโป่งไปล่อใจเด็กหญิงคนหนึ่งหลอกจะพาไปข่มขืนแต่เด็กรู้ทันเลยวิ่งหนีออกมาได
1: ้โอ้โหวัยรุ่นเดี๋ยวนี้จิตใจมันช่างโหดเหี้ยมมีความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับ
0: ไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างงกเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลา
2: เออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร่
0: โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลย
2: อายุเท่าไหร่ครับ
0: เพิ่งจะย่าง70
3: ว้าย

0: ผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ
1: เปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย
2: ่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับ
1: เปล่า
0: เป็นอะไรครับ
1: เป็นโรคง่อมเลย
0: ดีนับว่าเป็นโชคของมัน

0: เมื่อเวลาประมาณตีสองเมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง
1: ใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นละมั้ง
0: ไม่รู้สิครับ
2: แล้วยังไงอีกครับ
0: พอปีนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ตกใจร้องสุดเสียง
1: คงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้ว
0: เปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนึกว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไป
2: โอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับ
0: ไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขา
1: ดีสมน้ำหน้า

0: การที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะโชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเอง
1: เอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรอนแต่งตัวกันยังไงล่ะครับ
0: ง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับ
1: เออจริงๆฮะดีครับผมชอบผมชอบ
2: ผมก็ชอบผมก็ชอบ
0: นี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอะเนี่ย
2: ไม่ใช่
3: ไม่ใช
4: ่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้นะครับนางฟ้ายังอายสายสัญญาสุนารีราชสีมามอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นและจบลงด้วยฆาตกรบ้ากามเพลินผมแดงนะครับเดี๋ยวไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่ากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่ยบุญคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ
5: ตอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน ันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
16: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
17: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริม
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังและทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีสักครู่กลับมาติดตามครับ
20: สนับสนุนโดย
21: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
22: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลอกคลองดันท่อเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงคุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานครับ
6: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มฝนตกหนักตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีแผนรับมือทั้งในการลอกคลองในกทม.กว่า 1,700 คลองรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงทั้งหมด20จุดที่มีการก่อสร้างโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขณะเดียวกันจะใช้เครื่องมือติดตามสถานการณ์ฝนเช่นระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจอากาศ C band จำนวน2สถานีระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝน130สถานีและระบบตรวจวัดปริมาณน้ำท่วมผิวการจราจร248สถานีเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์รวมทั้งเครื่องสูบน้ำที่กระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ใช้วิธีดันท่อระบายน้ำก่อสร้างและขยายเครือข่ายระบบระบายน้ำใต้ดินในถนนสายหลักด้วยวิธีดันท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและระบบช่วยเตือนภัยดิจิตอลโดยเฉพาะได้ประสานการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น Google Flood Hub ช่วยพยากรณ์และเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งล่วงหน้าได้กำชับเขตแล้วในการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปติดตามสถานการณ์หากเกิดขึ้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: ต่อกันที่ขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีและนับเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
7: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026วันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มมา1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมซึ่งนับเป็นการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีของทีมขี่ม้าไทยและนับเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกไอจินาโกย่าครั้งนี้ส่วน2เหรียญเงินได้จากวรปัตสิทธิจูนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งในประเภทบุคคลและอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงขณะที่3เหรียญทองแดงได้จากธีรพัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ต่อสู้หนุ่มไทยในรุ่นน้ำหนัก84กิโลกรัมขึ้นไปและได้จากสุรจนาคำเบ้าในกีฬายกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงซึ่งสุรจนาทำน้ำหนักรวมได้214กิโลกรัมจากท่าสแนตยกได้95กิโลกรัมและท่าคินแอนเจิร์กยกได้119กิโลกรัมและได้จากทีมแบบ
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

อำเภอเขมราชนะครับเตาผู้สินกับเพลงที่ชื่อว่าอ้อมกอดเขมราชนะครับก็หมายถึงอำเภอเขมราชนะครับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงทางตอนเหนือสุดของจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเดิมว่าเมืองเขมราชธานีซึ่งมีความหมายว่าดินแดนแห่งความสุขนะครับอยู่ตรงข้ามกับประเทศลาวเป็นเมืองชายแดนสำคัญนะครับบอกว่าคำขวัญของอำเภอเขมราชเขาบอกว่าต้นตำรับรำตังหวายถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชน้ำใจงามสุดเขตแดนสยามนะครับรำตังหวายเนี่ยรู้สึกว่าจะรำเรื่องราวของคล้ายของประเทศกัมพูชาใช่ไหมเขตนะเขตติดต่อหลายสิ่งหลายอย่างวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างก็จะมาปนเปกันไปหมดนะฮะก็คือว่าเหมือนประเทศกัมพูชานะนะครับเมื่อก่อนเขาตั้งชื่อว่าเสมราชเสมราชนะฮะและปรากฏว่าพอเขมรปกครองพอมาช่วงที่ประเทศเขมรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะแต่ว่าเขาเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยมา400กว่าปีนะครับเขาก็คงจะเบื่อหน่ายแล้วนะก็เลยเห็นว่าวิทยาการทันสมัยของประเทศฝรั่งเศสทันสมัยในสมัยนั้นนะครับก็เลยไปร้องขอให้เป็นให้เขมรเนี่ยเป็นรัฐอารักขานะไม่ใช่ประเทศอาณาธิคมนะก็คือว่าต้องการวิทยาการทันสมัยจากประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าไปมาๆนะเขาปกครองนะตะวันชาวตะวันตกในยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกเนาะไปมาก็ปกครองนะเป็นประเทศในอาณาธิคมก็เอาทรัพย์สินของเขมรนะเอาไปหลายสิ่งหลายอย่างเลยไปที่ฝรั่งเศสทำให้แล้วก็มาตีเส้นใหม่พื้นที่เขตแดนใหม่ทำให้ไทยเนี่ยมีปัญหากับเขมรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับนี่คือพูดถึงเขมราชนะเสียมเรียบนี่คือราบเรียบนะคือเสียมของประเทศอาจจะโยงใหญ่ฮะโยงใหญ่กันนิดนึงไปถึงประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรเลยนะครับตามประวัติศาสตร์จังหวัดนะเสมราชเนี่ยเหมือนประเทศเหมือนอำเภอเขมราชเนี่ยแต่ว่าอยู่ในอุบลเนี่ยเป็นภาษากัมพูชานะถ้าสุภาษิตอ่านแล้วเนี่ยความหมายเดียวกันนะครับประเทศพอเขมรหลุดจากประเทศสลาฟของประเทศไทยไปอยู่กับฝรั่งเศสเขาเปลี่ยนจากเขมจังหวัดเสียมราบนะเสียมราชนะจังหวัดเสียมราชในเขมรเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสียมเรียบนั่นคือให้ประเทศไทยนั้นลาบคาบประมาณเนี่ยหายไป นะประเทศไทยก็ยังเรียกว่าจังหวัดเสียมราชอยู่นะครับสำหรับเขมรเนี่ยซึ่งเป็นมงคลกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นประเทศของเขมรเรียกว่าประเทศเสียมไซแอมสมัยก่อนแหละเสียมนะฮะตลอดจนต่อมาก็เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ประเทศไทยนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับอาจจะสับสนวุ่นวายนิดนึงต้องขอประทานอภัยนะนึกอะไรออกก่อนนะก็เลยพูดแทรกกันไปญาติเพียงญาติหลายท่านก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นธรรมดาเนาะชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับสวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมี3ชั่วโมงนะครับจบชั่วโมงที่2แล้วก็มีชั่วโมงที่3ชั่วโมงนี้จะฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรของสุวรรณนะที่จริงบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีฮะปีนี้ก็ล่าสุดบทให้สัมภาษณ์ตอนนั้นจะเข้มข้นมากกว่า
แต่ว่ามันมีพาดพิงนะฮะผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ชนิดอื่นหรือสุภาษิตก็เลยไม่รู้จะตัดต่ออย่างไรนะครับก็เลยเอามาเปิดนะบทสัมภาษณ์ล่าสุดซึ่งเนื้อหาใจความไม่เหมือนครั้งแรกเลยทีเดียวไม่เหมือนครั้งแรกเพราะตอนนี้ท่านอายุ99เกือบ100ปีแล้วสำหรับคุณตาประนมขอสุวรรณซึ่งทานสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดสุด1สุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยอย่างไม่เป็นประพรมมวลเพศชิงให้เกิดกอบสมบูรณ์ท่านชายชีไม่ลงโทชีไม่พุ่งยังไม่ต้องพูดถึงสมรรถภาพยังไม่ต้องพูดถึงมาฟื้นฟูท่านหญิงเข้าสู่เวททองวูบวับทางร่างกายและจิตใจนะเขาเรียกว่าเหี่ยวแห้งนะหลายท่านทนไม่ได้เลยล่ะเรื่องราวของการเหี่ยวเฉาเนี่ยเพราะว่าท่านหญิงเนี่ยรักสวยรักงามอยู่แล้วมาทานฟื้นฟูร่างกายเลือดดมดีอะไรก็ดีไปหมดและท่านมีประวัติกำเนิดไขมันไปทานควบคู่กันเลยและจะดีขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงสูตร2เป็นยาแก้กระสายสูตร2ชื่อว่ารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสัมพันธ์กายชาประมือเปรย์เท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันลำไส้ให้อุดเส้นเลือดเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับกินเขาได้นอนหลับหลบขับถ่ายดีชีมีมีสุขนะไม่ปวดไม่ทุกทรมานเมื่อทานสุด2 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนไหวร่างกายแข็งแรงนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินขนาดนี้บรรจุ60แคปซูลนะครับย้ายเพียงยาครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่ากระดูกมันปวดลึกเจ็บลึกนะโดยเฉพาะยาเพียงยาของสุภาษิตเป็นวัยรุ่นสวเนี่ยอายุ60 70 80 90 100จำนวนมากมายนะครับคือท่านเหล่านี้แหละใจบุญสุนทานถึงเวลาก็จะไปทำบุญกันเห็นบันไดวัดสูงๆโอ้โหมันท้อมันแท้โหนขึ้นก็โหนลงสาวขึ้นก็สาวลงพาดพังลงไปนะหน้าความจะอันตรายนะจะล้มจะล่วงเนี่ยมันอันตรายทั้งหมดทั้งสิ้นนะวันนี้มาทานเลยนะสองสูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นตัวเบาวิวฮะแล้วก็จะมีความสุขทาน2สูตรรวมกันนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรีส่วนมากจะส่งให้ฟรีอยู่แล้วท่านผู้ฟังครับกระปุกเดียวแล้วเสียค่าจะส่ง50บาทเท่านั้นครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีอย่าให้ท่านสั่งอย่างต่ำก็2กระปุกจะไม่เสียค่าจะส่ง3กระปุก 1,000 บาทลด50บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม26กระปุก 1,400 บาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถ้ารวมกันมานะครับประหยัดเงินกันไปเห็นนะนะจะควักเงิน350เนี่ยก็ควักเพียง233-34บาทไปหารกันนะซื้อมาไป6กระปุกแบ่งคนละกระปุกกระตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นหลายท่านบอกไม่เอาฉันจะซื้อคนเดียวไม่หารหลายท่านจะซื้อกระปุกเดียว2กระปุก3กระปุกเราไม่ขัดใจนะครับมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนวิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อเจาะประสาทตาสูงมีตาเสื่อมไว้วางใจ10ปีที่อยู่กับยาเพียงยามาตาดีขึ้นทุกท่านเลยเจ็บตัวยาเจ็บพระบาทสัจจันทร์ทานเม็ดเดียวก่อนนอนทานวันละเม็ด1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะ4กล่อง 2,700 นะครับรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับหารมาถูกเงินด้วยนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์สั่นกันแน่น
จัดแน่นอัดเต็ม24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะสารแต่ละชนิดแพงๆทั้งนั้นเลยที่ดีที่สุดนะทำวิจัยมาแล้วลำดับ1ถึง24นะมาอยู่ครบถ้วนในกาแฟเทนชัยกาแฟดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้โรคอะไรก็ทานได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่กระทบต่อโรคแล้วก็มีสมัยคอเลสเตอรอลเปรียบถ่ายไปครับตามข้อตามข่าวตามกระดูกคุณเพิ่มความสมใจใส่ตาดีผมดีขึ้นมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังค์ทางชาวจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮเลนชื่อสมกุลเป็นยาอายุทานาเป็นปีชงกับน้ำร้อนต้องชงกับน้ำร้อนนะไปชงกับน้ำเย็นไม่ละลายชงน้ำร้อนจะละลายเกลี้ยงจนสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มวันละ1ซองหลายท่านดื่มเช้าดื่มบ่ายวันละ2 2 2 3 2มีแต่ดีกับดีนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับยาเพียงยอดยาครับสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูปลาโมกอ่างทองใครดีทุกวันรับนะฮะคนละครึ่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินปาผันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักการุบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีโบสถ์เภสัชโคกสมรงค์ทางยาชุมชนโคกสมรงค์ร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทนชัยกาแฟจีนวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสซอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยครับคุณยายที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับอยู่ตะวันยังใช้โพทองอ่างทองกาแฟเทนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทผมไม่ต้องประกาศชื่ คุณบุญชูสวัสดีตะบนบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทนแฉกาแฟ2กล่อง500บาทคุณขันทองกระมงคลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีกาแฟทินแชคคอฟฟี่5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณขันทองนี่ติดเตียงนะท่านแชร์ประสบการณ์มานะครับวันนี้บอกเมื่อก่อนยกแขนขาไม่ขึ้นเลยพอดื่มกาแฟทินแชคคอฟฟี่ปรากฏว่ายกขาขึ้นยกแขนขึ้นโอ้ดีใจมากเลยมาถูกช่องยังไงกับกาแฟเทนชัยคอฟฟี่มันดีเลิศประเสริฐสีขนาดนี้ดื่มต่อไปเรื่อยๆให้แข็งแกร่งแรงแล้วเดี๋ยววิ่งได้เลยเนาะต้องตั้งความหวังนะยาเพียงยาไม่ใช่เพ้อฝันนะเราต้องคิดว่ามันเป็นไปได้นะจะได้มีความหวังในชีวิตนะครับคุณทวีอินสุ่มนี่สั่งบ่อยมากตอนวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทโอ้ชาววังหมันวัดสิงห์ชัยนาทเนี่ยทานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์เยอะเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งนะไปแบ่งกันหลายท่านนะครับสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณบุญชูพวงเนียมตะวันดอนลานผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณมลิทองประสานตะวันบางงาทาวงลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทครับคุณประสิทธิ์วงสนองตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณดารินชื่นขำตำบลพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์วิสซอน4กล่อง 2,700 บาทคุณธนวรรณสุยันกิจตำบลบ้านกรึงบางไทรพระนครศรีอยุธยา013กระปุก023กระปุก 1,400 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคหนองบัวบ้านหมอสลับรีวิสซอนในกล่อง900บาทคุณป้าสมัยโลหะตระกูลธรรมกักคุณโครนพระพุทธบาทสลับรีวิสซอนในกล่อง900บาทคุณพี่สุนีปรีการตำบลพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยาวิสซอน4กล่อง 2,700 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรนะครับเดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้นแล้วล่ะไม่น่าเชื่ออีตอนอายุน้อยๆไม่แข็งแรงทานสูตร1สุภสิทธิ์หรือชั้นสูตร2ลูกฟ้าโอสถมาเขาปีที่7ละแข็งแกร่งแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันหลังจากจบเพลงนี้ครับไหมไทยเจตวันกับคนนั้นถึงขั้นไหนครับ

0: คุณตาประยูนคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
1: า
0: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
1: ฮะสูตร1เท่าไหร่
0: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
1: ยังแถมอยู่ไง
0: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างฮะ
1: โอ้โหนี่อายุตาเท่าไหร่รู้ไหมอ
0: ายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: เก้ากว่าแล้ว
0: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้ากว่าเนี่ยนะ
1: เก้ากว่าแล้ว
0: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
1: เมื่อก่อน
0: ตั้งแต่เป็นคุณแผ่นนั่งพิมพ์มานัดจนเป็นสุภาษิตและวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
1: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไปไกลๆอะไรมันเหนื่อย
0: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าเนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
1: เยอะยานี่เขาดีแน
0: ่ครับ
1: ยาดี
0: เขาว่า
1: เมื่อก่อนนี่กินแค่ให้มาสามกระปุกเอง
0: ครับ
1: เมื่อกินครั้งแรกอะสามกระปุก
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
0: แถมให้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แถมพิเศษ
1: เรื่องแถมอยู่เปล่าเนี่ย
0: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละฮะ
1: โอ้เนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆมาเขาบอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นเห็นแกกินยาเม็ดๆจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินแกอยู่
0: ต
1: าสั่งเรื่อย
0: ๆตาเน
1: า
0: ะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะคุณตากินไปเถอะคุณตา
1: เขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
0: ก็อายุยื
1: นอายุปานนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
0: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วฮะ
1: เขาเดินก็ไม่ได้นะคือคนมาเหนือเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
0: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้กันเนาะ
1: ลูกก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้อะไรได้ลูกก็ติดแม่ยาก็ดี
0: เนาะสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพันธุ์เขาบอกผิวพันธุ์คุณตาดีมากเลยนะ
1: มันบอกสั่งเทมพอพันเท
0: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปเลยเหรอครับคุณตา
1: อะ
0: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
1: ดีขึ้นอ้วนเลย
0: เหรออุดมสมบูรณ
1: ์วันลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยานี
0: ่ครับบอกว่าลูกสาวเซลเลยใช่ไหมว่าคุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
1: ตายจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยขอแต่งตัว
0: นะ
1: วัน
0: นะ
1: วันนี้เนี่ยตาได้รอสั่งยา
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้เหมือนเดิม เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเน
1: า
0: ะให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเนาะ
1: ก็มันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วน
0: ี่ครับผม
1: เหลืออีกไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
0: ครับผม
1: สนใจใครครับ
0: ครับ
1: สนใจยาอย่างลูกเดียว
0: ครับผม
1: กินยาเข้าไป
0: ครับ
1: เออ
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับได้ครับคุณตา
1: ง่าย
0: ครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่าง

บทสัมภาษณ์จากปากจากใจของคุณตาเปรืองคอสุวรรณนะครับอยากได้นะครับ0102โทรมานะครับพรุ่งนี้7เป็นโมงเช้าสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อ0836931999ครับฟัง2เพลงติดต่อกันไปเลยครับมนแคนแก่นคุณริมฝั่งหนองหานแล้วตามไปด้วยสิริพรอภัยพงษ์เสียงแคนที่หนองคายนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ฟังเพลงกันมายาวเลยทีเดียวนะครับไพพงศธรไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าสาวกันตรึมถ้ามีเวลานะครับจะมีข้าวทิพย์ธิดาดินมาแก้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่ากันตรึมลืมบ่ลงนะครับขอปิดเบรกในชั่วโมงที่2นะครับกับ2เพลงนี้ไพพงศธรสาวกันตรึมข้าวทิพย์ธิดาดินกันตรึมลืมบ่ลงถ้าเวลาพอนะครับแล้วไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ากับเพลงหลากหลายสไตล์อีกหนึ่งชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
7: ู้
6: สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
11: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
12: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
13: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 เนื้อหากุขึ้นมาม
14: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
16: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
17: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
18: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พี่เป้าสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจส่งมอบพยัดเปล่งยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบทที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับขอบพระคุณยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2และก็ชั่วโมงที่3หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านไม่ได้หลับเลยฟังรายการสุภาษิตโดยตั้งอกตั้งใจน่ารักมากขอบคุณพระคุณอย่างสูงยิ่งบอกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะได้พักผ่อนนะไม่ได้ตื่นแบบว่า 100% คือพักผ่อนหูก็ฟังอยู่นะครับก็เป็นอันว่านะครับได้มีพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจพรุ่งนี้จะได้มีนะฮะมีพลังแรงกายและแรงใจฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิดนะเขาบอกว่าแม้ว่าหลายท่านสู่วัยทำงานอยู่ในวัยทำงานก็ทำงานทำการหลายท่านพอสูงวัยเนี่ยก็จะมีภารกิจนะทำมาหากินอะไรที่มันหนักๆ ก็ไม่ไหวก็เคยทำมาเยอะแล้วว่างั้นเถอะช่วงเวลาพักผ่อนแต่ว่าดูแลบ้านนะทำความสะอาดบ้านหุงข้าวหุงปลาให้ลูกให้หลานนะครับและดูแลลูกหลานดูแลคนในบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจในการทำงานทำการเนาะก็อย่าว่าคนสูงวัยเลยนะเขามีประสบการณ์มาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำงานมาตั้งแต่ยังวัยหนุ่มวัยสาวบางคนนี่ทำงานตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะได้เรียนสูงน้อยมากนะสมัยก่อนเขาบอกว่าอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนเดี๋ยวต้องแต่งงานออกเรือนไปไม่ต้องเรียนเยอะนะฮะลูกหลานหลายคนจะส่งลูกชายให้ไปเรียนสูงลูกหลายคนก็ไปทำงานทำการมีตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็ทำงานอยู่กับบ้านเหน็ดเหนื่อยฮะหลายบริบทนะหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องราวของชีวิตคนเนี่ยมากมายหลายเหตุการณ์ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้หญิงและชายนี่เท่าเทียมกันนะครับหลายท่านอยู่กันมานานแสนนานครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาตายจากกันไปก็มีเลิกลาก็มากมายแต่ว่าสมัยก่อนนั้นค่อนข้างจะหย่าร้างกันยากมากน้อยมากปัจจุบันเนี่ยหัวบันไดนะฮะยังไม่ทันแห้งเลยนะครับหรือแต่งงานแต่งการกันเข้าของยังส่งไม่ครบเลยเลิกกันแล้วความรักรุ่นคนพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากกว่าปัจจุบันนะครับให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วมีเพียงเพราะรอท่านอยู่สร้างสรรค์รายการโดยสุยศสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนแจกกาแฟบอกโปรโมชั่นก่อนนะครับทั้งบำรุงร่างกายสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าอุสดเนี่ยกระปุกสีแดงกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยกระปุกละ352กระปุก700เราก็ส่งให้ฟรีละกระปุกเดียวเราคิดค่าจัดส่งนะครับบอกซะก่อนเลย50บาทค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางที่จริงมันแพงกว่านั้นนะครับแต่เราคิดเท่านี้แหละ2กระปุก700ไม่เสียค่าจัดส่ง3กระปุก 1,000 ลดให้50แล้วก็ส่งให้ฟรีถ้า4กระปุกล่ะครับ4กระปุกแถม2แถมเยอะมากนะแถมอีก700บาทนะพูดง่ายๆ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยสรรพคุณบอกกล่าวเล่าขานไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิสซอนยายเพียงยาบอกว่าถ้าของดีมีคุณภาพสูงเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยเขาก็ซื้อเอาไปทานนะถ้าเกิดว่าของไม่ดีจริงเนี่ยกระปุกละร้อยกล่องละร้อยก็แพงเพราะว่าเอาไปทานแล้วมันไม่เห็นผลนะมันดีเฉยนะครับนั่นก็คือว่าไม่ไปทางซ้ายทางขวาเลยไม่ไปทางหน้าทางหลังเลยคือว่าดีเฉยนี่คือตาไม่ได้ดีหรอกเหมือนปกติทุกประการมาทานวิสซอนตาดีขึ้นอย่างแน่นอน 100% เพราะว่าสุภสิทธิ์เนี่ยจำหน่ายมาเขาปีที่10ประสบการณ์ในการพูดคุยกับญาติพี่ญาติยามากมายมหาศาลตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะครับกล่องละ900บาท
ภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับกล่องละ900บาทเหมือนเดิมฮะทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ลดให้200ฮะเหลือ 2,500 บาทของมีจำนวนจำกัดคือกำหนดระยะเวลาคือวันที่5มิถุนายนวันสุดท้ายมิถุนายน2569ซึ่งไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของโปรโมชั่นนี้กันด่วนนะ200บาทนี่ไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะอย่าท่านไปอย่าเงินไปอย่าทองนะดีเจสุภสิทธิ์ไม่เคยจัดโปรโมชั่นแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราดีจริงคุณภาพสูงจริงเพราะเราผลิตมาพูดคุยกับบริษัทเคนเยกุเภสัชกรทั้งไทยและญี่ปุ่นบอกว่าเอาที่ดีที่สุดนะราคาไม่เกินและวันนั้นถึงวันนี้เขาผลิตให้ต้นทุนสูงมากแต่สุภาษิตขายไม่แพงเพื่อญาติเพียงญาติได้ซื้อไปทานกันแพงเกินไปใครก็ไม่อยากซื้อนะครับบริษัทก็บอกว่าขายราคาเท่านี้สุภาษิตมีพนักงานมีค่าขนส่งมีอะไรตัวมีอะไรมากมายเกรงว่าจะขาดทุนสุภาษิตบอกไม่เป็นไรหรอกถ้ามันดีจริงมันจะขายได้นานและก็เป็นจริงตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้10ปีอ่ะยันเพียงยันยัดเอาไปทานแล้วชื่นชมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะไม่เกินวันที่5มิถุนายนนะครับ3ทํา1จาก 2,700 เนี่ย4กล่องจาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับเอาไปทานกันรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนกาแฟทินแชร์กาแฟไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจัดเต็มสุภาษิตนี้คำหนึ่งถึงคุณภาพอะไรก็แล้วแต่มันต้องดีเลิศประเสริฐสีสารอะไรที่ขึ้นทะเบียนมานั้นต้องใส่เต็มใส่ครบถ้าเกิดไม่ครบไม่ดีแล้วหลอกลวงญาติเพียงญาติยาไม่ได้หรอกเพราะญาติเพียงญาติยาไปดื่มเอาไปทานเนี่ยจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดนี้แล้วมันดูมันไม่ตอบโจทย์เหมือนเก่าเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกได้แต่สุภาษิตขอรับประกันตั้งแต่วันแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันนั้นใส่สารเพิ่มใส่สารนี่ครบถ้วนจัดเต็มระดับพรีเมียมดังนั้นจึงดีจากภายในสู่ภายนอกและเป็นกาแฟดีอร่อยด้วยนะกาแฟถิ่นฉัยกาแฟยังยืนยันคือกล่องละ250บาทคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสุภาษิตเถอะกาแฟแก้วละ100 200ก็มีนะแก้วละ50 60ก็มีแต่ถ้าซื้อ5กล่องเนี่ยตกแก้วละ20บาทคุ้มค่าคุ้มเงินมากไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บด้วยใจไม่สั่นไม่ปวดหัวด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตครับสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่ให้ร่างกายของท่านคุ้มค่ามากได้ร่างทองเลยล่ะนะครับ5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับ0836931999ขอบคุณยัดเพียงยัดยาอาจจะขอบคุณไม่ครบไม่ถ้วนหลายท่านอาจจะหลับไปแล้ว ขอบคุณป้าชวีโพธิสวาวงบางอาทาวุงแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดนะโทรศัพท์คุยกับสุภาษิตตั้งแต่แรกๆเลยหลายปีมาแล้วบอกป้าจะไม่ไหวแล้วนะจนบัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่บอกได้กาแฟเทียนฉัยกาแฟนี่แหละเป็นตัวช่วยยาในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละนะครับพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานิทานทุกอย่างของสุภาษิตแล้วก็พี่เสน่ห์แต่งงานตัวประตานเพิ่มลพบุรีนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตะวันบ้านอิฐอำเภอเมืองทองพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์โพธิ์รังนพโพธิ์ทองอ่างทองพี่เพชรทุนจันงามโพธิ์ทองอ่างทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์แกวัดตันเอียนป้าปะหันปัจจุบันคอป้าสวงลุสมาช่างทองบ้านเสาธงป้าปะหันป้าถวินนุมณีโบว่านวรดาสองนิคมสั้นตัวเองเพื่อนอำเภอเมืองลพบุรีเมื่อก่อนเบาหวานกำลังแข็งมาแปลคุณหมอที่ไรไม่เคยลดแม้ว่าจะทานยาคุมอาหารก็ตามทีแต่ว่าได้ตั้งแ
ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปนี่ไปหาคุณหมอชื่นชมชมเชยตลอดว่าเลือดดีความดันดีลดตัวยาด้วยป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้านะครับแล้วก็ยัดเพียงยัดยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงแรงนั้นไม่ครบไม่ถ้วนทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ยัดเพียงยัดยาทุกท่านที่ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้คุณหมอคุณพยาบาลทหารตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเดินทางฟังรายการสุภาษิตด้วยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆนะคนที่ขับรถขับถนนนะควรจอดที่ปลอดภัยนะไม่ใช่จอดข้างถนนนะบางทีเขาไม่เห็นอันตรายเหมือนกันอาจจะเป็นปั๊มน้ำมันเป็นที่พักนะครับหน่วยบริการประชาชนของตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่ปลอดภัยนะครับพักก่อนให้ฝนซาให้ฝนหายแล้วค่อยเดินทางนะครับด้วยความรักและห่วงใจห่วงใยจากใจสุภาษิตครับพรุ่งนี้อยากได้อะไรโทรมาตั้งแต่ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999เดี๋ยวเพื่อนเจริญใจกับเพลงเพราะๆต่อกันไปเลยนะครับแม่ค้าส้มตำชื่อต้อยสุนารีราชสีมาเสรีรุ่งสว่างข้าวตั้งท้องน้องตั้งครรภ์และฟังบทสัมภาษณ์และมีเพลงของยอดรักสลักใจจอมขวัญกัลยารอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคลุมคลึ้มแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบคิดวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานเนกะเลกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงครับ
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็น่ะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อนมันวาดที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแป้งลงเป็นแป้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเขี้ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะขึ้นจะเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมในกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปหูคอตะมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกกินฉันงมแล้วตั้งกระซ่องทุ่ม
0: ครับ
1: กลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสั่งแบบบริษัทไหนดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกระพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้ห้นกล้องอ่ะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ค่ะ
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟนะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิ
2: บไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากอยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าสำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: แมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าลูกสาวแม่สวยขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐาน
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จันทลอ AM
2: โฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าม
1: ณฑลฐาน
2: บริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า259บริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 259
3: ขอเชิญร่วมงานทองฝั่งลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี
2: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์สลากแปลงตามสมัยภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงศ์ทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงนายเลื้อยแบด29วงไทยรถแห่ชม30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซ่อนแย่ง38พบกับวงเลิศคงไทย1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแมนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับเลิศวงย้อนยุคพันธุ์1มกราคมต้อนรับวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงฟังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083 1686083ปิดแล้วงานด้วยในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ086860083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: แต่ถ้ามีโรคไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลิน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์ดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474
5: สำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟใหม่รสกาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นระบบผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจสูตรเดียวกันชาติกาแฟไม่มีน้ำค้างช่วยระบบกาแฟดีเจสำหรับดื่มแล้วระบายง่ายกาแฟถ่ายคล่องท้องเดียวกันกับไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่ดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องเม็ดผูไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ปวดเข่าไหล่ติด
7: ผาวิตโร
6: มาแล้ว
7: ขอบคุณ
6: ผู้มีไตรรักษ์คุณ
8: น
6: าโน
8: บริการที่ดีมาก
6: จะสำนึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เป็นประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานรีโมทสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สมเนื้อผู้ผาวิตโปรไม่โปรตีนเพื่อสุขภาพ
7: ไม่มีไตเหมือน
6: กล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังอนุภาค
7: ผู้ป่วยเบื่อ
6: โปรโมชั่นพิเศษ
7: ซื้อติดเตียง
6: แถม1
7: วิตโปร
6: 2
7: แถม
6: แล้ว
7: 1
6: โปรโมชั่นสุดคุ้ม
7: ซื้อ3
6: แถม1
7: 3
6: ซื้อ5
7: แถม2
6: โทรเลย
7: 9
6: 0 8
7: มาแล้ว
6: 780
7: ไทยภูผา
6: เอ็นจิเนียริ่ง
7: รับสร้างบ
6: ้
7: าน
6: แล้ว
7: แต่ราคาแสนถูก
6: ภูผา
7: เอ็นจิเนียริ่ง
6: งานต่อเติม
7: สร้างบ้านก่อสร้าง
6: แต่ราคาแสนถูก
7: ตามงบของลูกค้าง
6: านต่อเติม
7: งานก่อสร้าง
6: ชนิดควบคุม
7: งานสร้างตามตอนของลูกค้า
6: สนใจโทรปรึกษาได้เลย
7: สถาปนิกควบค
6: ุมงานทุกขั้นตอน
7: สนใจโทรปรึกษา
6: ได้เลย
7: สำเร็จรูป
6: พร้อมติดตั้ง
7: สุดแข็งแกร่ง
6: สร้างโครงการ
7: บ้าน
6: วัดหรือสำนักสงฆ
7: ์
6: สนใจ
7: หรือติดใช้บริการ
6: แกร่ง
7: มีส่วนลด
6: พิเศษ
7: ทัน
6: หรือสำนักสงฆ์
7: สนใจ
6: หรือ
7: ใช้บริการ
6: มีส่วนลด
7: พิเศษ
6: ทันที
7: สนใจโทรเลย
6: 8ไทยภูผา
7: 780
6: 5
9: 5-0-7-8-1-7-8-0
10: ไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
16: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
17: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
18: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: อยากเลิกโทร1600คุณทำได
1: ้ข่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมปกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมปกจังหวัดเชียงราย
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesame by เป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesame by เป็นเอก
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: ดิทเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
2: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
7: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
8: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวย ข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
9: 0812901691
10: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691081 290 1691

0: ไทจิ
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู
8: สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับโอ้โหแจ๋วเลยทีนี
9: ้สวัสดีครับ
8: โอ้โหพ่อคุณพ่อขาพ่อมหาจำเริญเล่นเราซะแย่เลย
9: เพราะฝนได้แท้
8: ฝนนะสิ
9: ฝนมันตกไง
8: ฝนหยดทุกลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยนะตอนนี้ดังแล้วนะรีเวลดีด้วยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่ก็โอ้โห
9: น้องพรเพชรใช่ไหม
8: พรเพชรดูแลหน่อยเร็ว
9: คิดถึงนะเพชรดา
8: คิดถึงนี่อยู่ที่บ้านลาดนะอยู่บ้านลาดเพชรบุรีนะ
9: บนเพชรบุรี
8: นี่เมื่อสักครู่นี้โรงพยาบาลบ้านลาด
9: ว่าไงอ่ะ
8: ห้อง OPD ห้องเวชระเบียนโทรมาซื้อยาย่าบิงให้แม่
9: ยาย่าบิง
8: ครับ
9: แล้วที่ไหนสั่งวิทยุมาด้วยเมื่อกี้
8: เมื่อสักครู่เนี้ยเหรอ
9: ที่สั่งยาไอเกี่ยวกับกระดูกอ่ะ
8: อ
9: ๋
8: อ
9: ไทยแคปพัด
8: ไทยแคปพัดด้วยแล้วก็วิทยุด้วย
9: สองกระปุกวิทยุ1เครื่องก็ 1,000 บาท
8: ครับผม
9: อืม
8: นี่เลยนะครับมานี่แบบนี้แม่ค่อยชั่วหน่อยมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูสินั่นพระจันทร์สวยเด่น
9: นาน
8: นะครับตอนนี้ไม่ทราบว่ามาครบทุกคืนหรือยังนะ
9: ก็ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
8: ลองดูเช็คคนฟังให้หน่อยสิเช็คคนฟังให้หน่อยมีครบกันหรือยังเนี่ยน่าจะมีวอสปอร์มาครบแล้วครับ
9: ครบแล้วนะ
8: ทักทายวอสปอร์711
9: สวัสดีชาววอสปอร์ทุกท่านทุกคนที่เสียงมันขาดหายไปบ้างเนี่ยนะ
8: เส
9: ีย
8: งขาดหายไปนะค่ายจักรพงศ์ประจินบุรี
9: สวัสดีชาวจังหวัดประจินบุรีภาคตะวันออก855 AM เนี่ยนะ
8: ชสหนึ่งกรุงเทพ
9: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลกันด้วย
8: ตำรวจภูธรภาค9
9: ภาค9นี่ก็จังหวัด
8: สตูล
9: จังหวัดสตูลก็ 91.75 FM
8: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
9: อันนี้ก็ 92.50 FM เนี
8: ่
9: ย
8: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
9: 97.75 FM นะ
8: ทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค5อู้ตรดิษฐ์
9: สวัสดีสวัสดีชาวอุตรดิตถ์ด้วย
8: อ
9: ุ
8: ตรดิตถ์เนี่ยนะ
9: ฟังกันนะ
8: ใครโทรมาสวัสดีวางหูไปแล้ว
9: อ
8: โอเคเรียบร้อยนะครับน้องเพชรครับผม อ้าวเรียบร้อยเสียงดังฟังชัดเจนแจ่มใสนะครับเสียงต้นชั่วโมงมันก็หายไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะ
9: ครับ
8: ครับผมอ้าวไม่มาซะแล้วระบบนี้ระบบนี้ไม่เล่นแต่แล้วดูสิโอเพ่นสิมาไห
9: ม
8: นะครับข่าวเรื่องราวข่าวสารก็มีเพียบพร้อมวันนี้พี่น้องที่ฟังอยู่ทางเขตของจังหวัดสิงห์บุรีถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
9: ฉลับไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
8: ครับ
9: ไปที่ไหนอะนะ
8: นี่เลยไงหน้าวัดประดับ
9: หน้าวัดประดับ
8: หน้าวัดประดับนะครับใครโทรมาสวัสดีครับ
0: หัว
8: หัวเราะทำไม
0: เอายาเอายา
8: เดี๋ยวสิเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จเดี๋ยวผมโทรหา
0: จ้า
8: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วโทรหาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
9: อ
8: ยู่ในใจลุงช้างเสมอ
9: สงสัยเดี๋ยวโทรไป
8: ครับผม
9: วันนี้ก็จัดรายการก่อน
8: จัดรายการก่อนนะมาดูเรื่องดินฟ้าอากาศซะก่อนเลยเป็นไง
9: พยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้
8: คร
9: ับ
8: ผ
9: ม
8: วันนี้ภาคเหนือตกร้อยละ40ฝนน้อยแล้วนะ
9: ภาคเหนือ
8: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ40ครับ
9: ส่วนภาคกลาง
8: ร้อยละ70ครับมีที่ไหนบ้าง
9: ตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรี
8: ครับผม
9: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
8: ส่วนภาคตะวันออกตกร้อยละ80ครับ
9: โอ้ตกหนักเนี่ยนครนายกประจินบุรี
8: ครับ
9: ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองด้วย
8: ครับ
9: แล้วไปตกหนักที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราด
8: เมื่อวานนี้นะครับในตัวเมืองประจินบุรีโดยเฉพาะหมู่บ้านร้อยปีน้ำถึงหัวเข่าเลยนะ
9: น้ำเยอะไง
8: ครับน้ำเยอะเลยนะที่หมู่บ้านร้อยปีประจินบุรีแม่น้ำประจินครับที่หน้าโรงพยาบาลอภัยภูเบศอภัยภูเบศนะครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับร้อยละ70ครับวันนี้ภาคใต้ตกเยอะครับ
9: อีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะ
8: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ60ครับ
9: มีตกที่จังหวัดระนองและก็พังงา
8: ครับผมกรุงเทพและปริมณฑล
9: โอ้โหร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
8: ครับ
9: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะ
8: เขาว่ากันว่านะว่ากันว่าเนี่ยน้ำจะท่วมกรุงเทพเลยนะเอาอีกแล้วอ่ะน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะนะกรมอุตุนิยมวิทยาระวังให้ดีนะคุณผู้ฟังที่ดูเสพโซเชียลเยอะๆนะครับ
9: ม
8: ีเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยากับเพจอะไรมันสักเพจนึงอ่ะที่มันบอกว่าน้ำจะท่วมหนักอะไรพวกเนี้ยผมว่านะผมแนะนำว่าให้ฟังจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาดีกว่าแต่ไอของอีเพจหนึ่งที่ก็ออกมาบอกนะเราก็เชื่อไปบ้างดีแล้วล่ะ
9: ครับ
8: ไม่เชื่อซะเลยก็ไม่ดีนะเพราะว่ามีเพจเข้ามาเพจหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรมอุตุเขาบอกว่ามหาอุทกภัยยันฝนตกมากกว่าม าก
9: ช่วง 23-27 กันยายนเนี่ยจริง
8: จะตกทั้งวันทั้งคืนจริง
9: โอ้มาหยุดเลยหรือไงไม่นอนเลยไง
8: นั่นน่ะสิกรมอุตุนิยมวิทยาเอ๊ะเราไม่ได้พยากรณ์อากาศงี้ใครมาพยากรณ์เนี้ย
9: มีไหมอีกเจ้าหนึ่งหรือไง
8: ตอนนี้กรมอุตุวิทยาก็มาชี้แจงกระแสมหาอุทกภัยระบุว่าวันอังคารที่22
9: ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
8: ถึงเวลา 15:00 นเนี่ยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ
9: ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
8: ณศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศนะครับ
9: กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล
8: ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัย
9: 122ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ย
8: ซึ่งสร้างความสนใจและความกังวลในหมู่ประชาชนนะ
9: พร้อมกับชี้แจงสถานการณ์ฝนตกหนักถ
8: ึ
9: งหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน
8: ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาน
9: ายณัฐวุฒิกล่าวว่า
8: ในช่วงดังกล่าวในไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที
9: ่และก็ตกหนักมากเป็นบางแห่งจริง
8: จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังมากขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่ามหาอุทกภัยเนี่ย
9: เป็นยังไง
8: หรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของ การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
9: สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ
8: ฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
9: และก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ที่เสี่ยงด้วย
8: ครับทั้งนี้23ถึง27กันยาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
9: แล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลาง
8: รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
9: ตลอดจนพื้นที่อื่นๆเนี่ย
8: ตามแนวร่วมของมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังการตกหนักอย่างมากด้วยนะครับ
9: ขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี
8: ่ยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
9: อย่างใกล้ชิดแล้วก็ไปจองตื่นกันหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ด้วยนะ
8: สวัสดีครับ
10: จ้าสั่งไอ้พวกนั้นไปตีวันเลยไงยังไม่ถ
8: ึงนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะผมออกอากาศเสร็จแล้วผมจะรีบโทรกลับเลยนะ
10: จ
8: ้
10: า
8: ขาผม
9: แล้วไม่ขึ้นง่ายแล้วเนี่ย
8: ไม่ยอมขึ้นซะแล้วไอ้โปรแกรมเนี้ยนะครับสงสัยมันจะเจ๊งบงไปแล้วล่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเราไม่ได้ส่งไปยังวันนี้ยาย่าบิงหมดเกลี้ยงเลยนะฮะยาย่าบิงหมดกิน360กล่องผมขาย3วันหมด
9: ยาย่าบิงบำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
8: ของไทยทิพย์โอสถเขานะแล้วก็ดีแคร์ดีก็ไล่ก้นมาติดๆเลย
9: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
8: โกโก้มาแล้วครับที่บอกหมดเมื่อวานเนี่ยนะพอมาถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ
9: รอรับกันได้
8: เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานไปส่งให้เนาะนะครับใครที่อยู่ในเขตของที่ต่างๆที่สั่งเอาไว้โกโก้เนี่ยตอนนี้มาแล้วนะครับรอนิดเดียวนะรอนิดเดียวเดี๋ยวได้มาได้เลยนะครับเอ๊ะโปรแกรมผมไม่เล่นเนี่ยทำไงเนี่ยนะนี่อันนี้สิอันนี้มาไงเลยตัวเนี้ยอ๋อ
9: เข้าใจแล้ว
8: นี่เข้าใจแล้วนี่เข้าใจแล้วนะนี่
9: เริ่มฉลาดแล้ว
8: เริ่มฉลาดแล้วมันจะฉลาดกว่าเราได้ไงอ่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยมนุษย์เป็นคนสร้างให้อ่ะนะ
9: ทำผิดทุกวัน
8: ผิดทุกวันครับผมเป็นครูไง
9: ผิดเป็นครูใช่ป่ะ
8: ใช่ผิดเป็นครูนะ
9: สบายมืดไปอีกแล้ว
8: อ๋อนี่ไง yes นี่เยสก็นี่ไงนี่ไงโปรแกรมมันลบก็นี่ตั้งขึ้นมาใหม่สิ
9: อะไรขึ้นมาเยอะนะ
8: เยสเยสเยสเยสนี่ครับผม
9: โอ้
8: เอออ
9: ้
8: าวนะครับก็รอดูเข้าไปก็จะขึ้นไม่ขึ้นนะ
9: ม
8: าดูข่าวกันเลยเอ้ยนี่ก่อนดีกว่าง
9: านกฐินสามัคคีใช่ไหม
8: งานกฐินงานกฐินครับ
9: ก็ประกาศรวมๆกันไปนะ
8: ครับล่าสุดมาใหม่วัดแล้ววัดทองใบ
9: วัดตะทองใบเองเป็นหลวงพ่อไงก็จะทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยก็จะทอดเวลาไล่เลี่ยกันช่วงกลางวันเนี่ยนะ
8: ครับ
9: จะทำบุญกฐิน500บาท 1,000 บาทหรือจะกำลังศรัทธาคนท่านก็แล้วแต
8: ่ครับ
9: จะบริจาคโรงทานติดต่อกับทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
8: ครับ
9: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
8: ครับ
9: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
8: ครับ
9: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดพระเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมตำบลหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก 18พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็15พฤศจิกายนวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีก็29 30 31ตุลาคม2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
8: ครับผม
9: อ่
8: ะเดี๋ยวผมให้ฟังสปอร์ตสักแป๊บนึงก่อนนะผมขออนุญาตเข้าไปสู่เรื่องของการทำคอมพิวเตอร์ให้มันใช้ได้ก่อนเนาะแป๊บเดียวครับ
11: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081290-1691 081-290-1691

0: สรุปทำอะไรไม่ได
1: ้ต้องปิดเครื่องคาร์ลีรันใหม่เหรอ
0: ต้องรีสตาร์ทใหม
1: ่รีสตาร์ทใหม่นะ
0: ระทึกรถซุปเปอร์คาร์2คันเสียหลักหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเจ็บ3ครับ
1: กู้ภัยต้องเข้าไปทำการช่วยเหลือเนี่ย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็ทางด้านของดีแ
0: คร์
1: แต่ถ้ายาย่าบิงนี่ก็กระปุกหนึ่ง800บาทมี60แคปซูลนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแบบแคปซูลแคปซูล
0: ครับผม
1: ส่วนทางด้านของยาย่าบิงนี่เป็นแบบซอฟเยลนะ
0: ครับ
1: 2กระปุก600
0: ดีแคร์ดีแคร์เป็นซอฟเยล
1: ดีแคร์ดีแคร
0: ์ดีแคร์เป็นซอฟเยล
1: 2กระปุก650บาทนะ
0: ใช่
1: 4กระปุกก็ 1,300
0: ขายไม่กระปุกหนึ่งราคาเหมือนโปรมิกออยเลย
1: โปรมิกออยก็ราคาเดียวกัน
0: ดูแลไตนะ
1: โปรเหมือนกัน
0: ก่อนนอนอย่าไปกินอาหารเยอะก่อนนอนนี่ชงโกโก้ช้างเขากินนี่เมื่อคืนนี้พี่ปั้นบอกแม่หลับสบายเลยกินโกโก้ลุงช้างเขาเนี่ยเขาเรียกผมน้องช้าง อายุน้อยเข้ามาอีกหน่อยนี่นะ
1: น้องช้างเนี
0: ่ยน้องช้างไม่ใช่ท้องช้างนะน้องช้าง
1: น้องช้างนี่ลูกโคดออดเนี่ย
0: โคดออดโคดวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับผม
1: หวานลมโคดลมหายท้อง
0: 15:30 นเมื่อวานนี้นะครับหน่วยกู้ภัยสัทธาธรรมเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิด
1: อุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเนี่ย
0: บริเวณบ้านห้วยแล้งรอยต่ออำเภอลมสักอลมเก่า
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าไม่มีคนเจ็บหลายราย
0: ไปตรวจสอบเนี่ยเมื่อวานนี้ลมเก่าก็หนักแม่น้ำนะ
1: ฝนมาตกง่าย
0: ครับผม
1: มีน้ำ
0: ครับที่เกิดเหตุเพราะรถซุปเปอร์คาร์2คันนะ
1: ในสภาพพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
0: หลังคากระแทกกับพื้นนะจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3ราย
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปทำการช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวคงมีมาแล้วเราจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปครับ
1: รถแพงเนี่ยนะ
0: รถราคาเป็น10ล้านนะซุปเปอร์คาร์เนี่ย
1: หายทองเดียวทีฟ้าหมุนติ้วๆเนี่ยนะ
0: ขอบคุณหน่วยกู้ภัยสว่างมงคลศรัทธาธรรมเพชรบูรณ์นะ
1: ส่งมาให้ได้มีข่าวฟังกัน
0: ครับมีเรื่องราวข่าวประหารชีวิตแล้วเอา
1: ประหารชีวิตใครล่ะ
0: ไอ้คนที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดแล้วระเบิดตุ้มไง
1: ขาบอมเนี่ยนะ
0: เนี่ยนั่นปี59นะ
1: โอ้หลายปีเนี่ยรับสารภาพแล้ว
0: เหลือจำคุก50ปีใช่ไหม
1: โอ้เดี๋ยวก็ออกนะ
0: ประหารชีวิตกับจำคุกตลอดชีวิตมีจริงไหมในประเทศไทยอ๋อเล่าตายังออกมาแล้วนะ
1: ออกมาแล้ว
0: ประหารชีวิตเหลือตลอดชีวิต
1: แล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้ว
0: ออกมาแล้วป๋าเลยวัดผมก็วุ่นวายแล้วทีเนี้ยปืนผ่าหน้าไม้กระพกไม่ได้จะทำยังไงดีวะเนี่ย
1: บอกก็ตากกว่าจะจับได้เป็นยังไง
0: โอ้โห
1: ใช้เวลา
0: ลูกน้องบาดเจ็บไปกี่หลายตายไปกี่คนนะนะเอออ่ะว่ากันไปนะครับตอนนี้เข้าพิพากษาแล้วนะ
1: ห
0: ากได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: เอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: 4กระปุก2,000 บาทครับ
1: 2,000 บาทก็แถมให้1กระปุกนะ
0: ดูแลร่างกายกันนะ
1: เพราะว่ามีสารโปรตีนที่จะไปเติมเต็มให้กับร่างกายนี่แหละ
0: บางคนกินแบบแคปซูลไม่ได้ก็ตัดเอาผงสมุนไพรในแคปซูลออกมาผสมกับโกโก้เลยแหลมเลยขอบอกปุกละ690นะลองดูสักกระปุกนึงก็ได้จะรู้ความแตกต่างเป็นอย่างไรครับ
1: นั่น
0: Facebook ทีมโฆษกกอรมน.เผยแพร่ระบุข้อความว่า
1: ว่ายังไง
0: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งพิพากษาประหารชีวิตนาย
1: นายอะไรนะ
0: นายอาหาหมัดซายุกีครับ
1: จำเลยในคดีรอบนำระเบิดซุกซ่อนในรถจักรยานยนต
0: ์และนำไปจอดบริเวณปากซอยละไม้อุทิศอำเภอเมืองนราธิวาสตั้งแต
1: ่วันที่25เมษายน2559
0: ศาลวิเคราะห์นี่10ปีแล้วนะสารพิเคราะห์แล้วนะครับ
1: เป็นไง
0: ฐานความผิดเนี้ยนะครับจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องทั้งข้อกล่าวหาต่อการร้ายนะครับลักซ่องโจรด้วย
1: ซ่องโจร
0: ฆ่าด้วยพยายามฆ่าผู้อื่นด้วย
1: โดยไตร่ตรองรวมถึงความผิดทางด้านอาวุธปืน
0: และก็วัตถุระเบิดด้วย
1: อย่างไรก็ตาม
0: นายอาหาหมัดซายุกิให้การรับสารภาพครับ
1: ให้การรับสารภาพศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
0: เหลือจำคุก50ปีครับ
1: และขังไว้ระหว่างการอุทธรณ์ด้วย
0: เขาอุทธรณ์อีกนะแต่ระหว่างอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวนะครับก็ขังไว้ก่อน
1: ขังไว้
0: ครั้งนี้คำพิพากษายังเป็นของศาลชั้นต้นอยู่นะจำเลยยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมายครับกรมน.ได้ให้ความสำคัญในกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ควบคู่กับการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
0: และบังคับใช้กฎหมายครับเพื่อให้เหตุการณ์ความรุนแรงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: และก็สร้างความสงบปลอดภัยยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวภาคใต้
0: ครับความรุนแรงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคดี
1: ทุกคดี
0: ต้องตัดสินด้วยพยานหลักฐานและกฎหมายครับ
1: เอากฎหมายเป็นหลักเนี่ยนะ
0: ใช่
1: 50ปีเดี๋ยวก็ได้ออกกันนะ
0: ไม่นานหรอก
1: เดี๋ยวก็ออกมาทำอย่างเก่าอีกเปล่า
0: คุณลองไปติดดูสิ
1: โอ้ไม่ไปติดละ
0: ไอ้คนอยู่ข้างนอกทำไมแป๊บเดียวไอ้คนอยู่ข้างในนับวันนับคืนเนี่ยนะ
1: รู้นะข้างบ้านไปติด7ปีนะ
0: แล้วตอนนี้ติดจริงๆเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เมียไปบอกผัวเธอติด3ปีแล้วเนี่ยฉันก็คอยเธอไม่ต้องห่วงฉันนะฉันมีผัวใหม่ไปแล้ว
0: อ้าว
1: ผัวก็บอกว่าเมียก็ไม่ต้องห่วงพี่นะพี่ก็มีผัวใหม่อยู่ในคุกนี่แหละ
0: ว้าย
1: เอาไปเยี่ยมกัน
0: ถ้าไม่ลูกคนข้างบ้านผมอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้วคุณนี่ข้างบ้านเยอะมาก
0: อันนี้ลูกเขา
1: ลูกเขาไง
0: เออ
1: เป็นไงอ่ะ
0: พ่อไปบวชอยู่ที่วัดแม่ก็อยู่กันเนี่ยอยู่กันแม่เนี่ยอยู่สองคนเนี่ยเออ
1: แล้วไง
0: ลูกไปถามพ
1: ่อ
0: พ่อมาบวชทำไมล่ะเนี่ย
1: เออ
0: ทำไมเมื่อไรจะกลับบ้านสักทีเล่า
1: แล้วว่าไงล่ะ
0: ยังไม่สบายใจ
1: พ่อบอกไม่สบายใจลูกเอ้ย
0: เออแล้วพ่ออยู่บวชอย่างนี้สบายใจดี
1: เออ
0: เนี่ยได้ข่าวว่าแม่หนีออกจากบ้านไปมีผัวใหม่แล้ว
1: แล้วพ่อว่าไงอ่ะ
0: เออเดี๋ยวพรุ่งนี้กูศึกแล้ว
1: สบายใจเนี่ยมีผัวใหม่ไปได้นะ
0: ไปสักทีเถอะนี่ครับจีนแก๊งจีนนี่พวกจีนเทาจีนไม่เทาอะไรก็ไม่รู
1: ้เป็นไงกันเนี่ย
0: ม
1: ัน
0: มีตังค์ใช่ไหมมันเข้าไปอยู่ในบ้านเราตังค์มันเยอะ
1: มีตังค์มาจากไหนก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มันยังไงก็ไม่รู้ข่าวนี้นะมันตั้งวงกินเหล้าไม่พอใจนะ
1: แล้วเป็นไง
0: เอาสาวสวยของคนไทยแล้วเนี่ยมาเอนเตอร์เทนมาชงเหล้ามาร้องเพลงมาเต้นระบำให้ดูอ่ะทีนี้ไอ้พวกแก๊งเนี่ยมันก็เอาข่มมันลวงไปให้ข่มขืนไง
1: ทำยังไงบ้างอะนะ
0: ใช้โซ่ล่ามแล้วกักขังนงเหนียวแล้วก็เข้าคิวกัน
1: คนจีนไงทำพิเรนเหมือนคนไทยเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: คนไทยไม่พิเรนถึงขนาดนี้หร
1: อ
0: เมื่อวานนี้มันคือมันต้องมาเช้านี้ด้วยเนาะเที่ยงคืนนะ
1: เที่ยงคืนเที่ยงคืน30นาทีของเมื่อคืนเนี่ย
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีรับการประสานขอความช่วยเหลือ
1: จากญาติของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่ง
0: หลังได้รับข้อมูลจากหญิงสาวอ้างว่า
1: ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มชาวจีน
0: ถูกกักขังและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือหน่อยด้วยเจ้าค่ะ
1: ช่วยเหลือหญิงสาวหน่อยสิเล่า
0: จากนั้นตำรวจก็ใช้สายตรวจไปสืบข่าว
1: สืบข่าวสภ.บางละมุงไป
0: ไปร่วมด้วยช่วยกันในอำเภอบางละมุงก็ต้องไป
1: ตำรวจท่องเที่ยวก็ไป
0: สืบสวนตำรวจท่องเที่ยวสืบสวนตม.3ไป
1: แล้วก็สืบสวนเข้าเมืองชลบุรีไปกันหมดนะ
0: คนที่กำลังกว่า20นายปิดล้อมบ้านพักหลังดังกล่าว
1: ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะ
0: พอไปถึงบ้านพักลักษณะเป็น2ชั้นเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังล้อมรอบเอาไว
1: ้ล้อมบ้านเอาไว
0: ้ให้บางส่วนเป็นรั้วในบางส่วนในทั้งด้านหน้าบ้านนะ
1: ปีนเข้าไป
0: ต้องคุมตัวชายชาวจีนที่นั่งอยู่บนโซฟาทั้งล่างใน1คน
1: จับได้1คนแล้วตรวจสอบที่ห้องบริเวณชั้นล่างติดกันเนี่ย
0: พบหญิงสาวชาวจีนแล้วไปไม่ใช่ชาวไทย
1: ชาวจีน2ราย
0: เจ้าหน้าที่จึงขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น2
1: ก็พบชาวจีนอีก3คนเป็นชายเลย
0: สั่งให้นั่งลงและควบคุมตัวไว้ครับ
1: นั่งลงเดี๋ยวนี้
0: คณะจ๋อๆๆ
1: อ
0: ๋
1: อเรียกจ๋อ
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบห้องนอนอีกห้องนึงชั้น2
1: ก็พบสาวชาวจีนสวมชุดนอนอยู่ในภายใน
0: สภาพร่างกายที่สะบักสะบอมอยู่ในการหวาดกลัว
1: เจ้าหน้าที่พยายามพูดคุย
0: ให้การช่วยเหลือโดยหญิงสาวมีอาการดีใจ
1: แล้วก็หลังจากทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าไปทำการช่วยเหลือ
0: ว่าดีใจสุกๆเลยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบโซ่ความยาวยาวมากละประมาณเส้นนึงซึ่งถูกระบุว่าใช้สำหรับล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนี
1: อ๋อมาให้ผู้หญิงหนี
0: รวมถึงพบกล่องถุงยางอนามัยด้วย
1: หลายรายการด้วย
0: อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือยาไอด้วย
1: แล้วก็มีอะไรเยอะนะ
0: พอตเคที่ผ่านการใช้งานมาแล้วด้วย
1: ถูกแล้ว
0: ทางด้านตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ในช่วง5ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: คือวันที่22อ่ะนะที่ผ่านมาเนี่ย
0: ได้รับแจ้งจากญาติของหญิงสาวชาวจีนว่า
1: หญิงสาวอาจจะตกเป็นอันตราย
0: หลังส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน V WeChat
1: ขอความช่วยเหลือ
0: ข้อความดังกล่าวระบุโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับตัว
1: อ้าว
0: อ้างว่าถูกกักตัวพร้อมขอให้บุคคลที่ได้รับข้อความอย่าส่งข้อความกลับไปยังโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวนะ
1: หญิงสาวยังระบุอีกว่า
0: ภายในที่เนี้ยมีผู้ชายจำนวนหนึ่งและผู้หญิง3คน
1: พร้อมขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
0: มาช่วยเดินทางมาช่วยหนูหน่อยมาช่วยกันเยอะๆนะหลังจากนั้นก็ส่งพิกัดสถานที่ให้กับบุคคลใกล้ชิด
1: ระบุว่าเป็น
0: วิลล่า2ชั้น
1: 2ชั้นนะ
0: คุณตำรวจมากันหน่อยระวัดระวังด้วยนะบุคคลภายในมันมีปืนนะ
1: แล้วก
0: ็ท้ายข้อความ
1: หญิงสาวยังย้ำอีกว่า
0: หากมีใครส่งข้อความกลับมายังโทรศัพท์ของเธออ าจทำให้สถานการณ์ไม่ปลอดภัย
1: ขอให้แจ้งบุคคลที่ชื่อว่า
0: จีเสียง
1: จีเสียง
0: ไม่ให้ส่งข้อความมาหาเธอเช่นกัน
1: อ๋อ
0: ทีนี้จากการตรวจสอบเอกสารเดินทางครับ
1: เจ้าหน้าที่พบหญิงสาวชาวจีนทั้ง3รายเนี่ย
0: ประกอบด้วยหลิวอายุ36ปี
1: อีกคนก็หลิว
0: 32ปี
1: อีกคนหนึ่ง
0: ซิงอายุ23ปี
1: ถือสัญชาติจีนเนี่ย
0: เบื้องต้นหญิงสาวทั้ง3รายให้ข้อมูลว่า
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ยติดต่อว่าจ้างมา
0: ทำงานเอนเตอร์เทนก่อนจะเดินทางมายาบ้านหลังดังกล่าว
1: อันนี้มาถึงก็ถูกขังเอาไว้แล้ว
0: อ้างว่าถูกข่มขืน
1: โดนข่มขืนด้วย
0: แล้วก็มีการเรียกค่าถ่ายไปยังญาติด้วยนะ
1: ข่มขืนแล้วยังจะเรียกค่าถ่ายเขาอีกเนี่ยนะ
0: ส่วนผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้เนี่ยเป็นชายจีน4คน
1: มี4คนนะ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
1: ทั้งหมดเนี่ยไม่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
0: แอบเข้ามาบ้านเราเนี่ยโดยผิดกฎหมาย
1: ทำมาท่องทางธรรมชาติเนี่ยนะ
0: ขณะที่ผู้สื่อข่าวยังได้รับข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมจากโทรศัพท์มือถือของหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
1: พบภาพบางส่วนเนี่ย
0: ที่เกี่ยวข้องกับการลวนลามหญิงสาวชาวจีน
1: รวมถึงที่เกี่ยวกับการขายยาเคเนี่ยนะ
0: ครับทั้งสูบทั้งขายทั้งกินแล้วครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1: รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: เกี่ยวกับการกักขังข่มขืนและเรียกค่าไถ
1: ่ตามที่ได้รับแจ้งไปนะ
0: โอ้โหพอคุณเลย
1: ข่มขืนเขาด้วยเนี
0: ่ยได้อะไรขึ้นมา
1: ไม่รู้จะข่มขืนมันได้อะไรคนเรานี่ก็แปลกนะ
0: ครับผมวันนี้อาจจะกุกตะกักหน่อยนะพ่อคุณแม่คุณนะ
1: นั่นเ
0: ด้ไม่น่าเลย
1: มือบอลเนี่ย
0: มือบอลเนี่ย
1: กดนู่นกดนี่เน
0: ี่ยเอานึกว่าทำได้ไงที่ไหนได้
1: ต้องน้องเพชรแล้ว
0: น้องเพชรก็มาดูแลหน่อยคนบรรลาดเพชรบุรีเนี่ยคอยดูให้
1: บรรลาดไง
0: บรรลาด
1: คร
0: ับเอาเนี่ยโกโก้ผสมกาแฟลิต้าเอ็มก็ได้ผสมลิต้าเอ็มโกก็ดี
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ครับไม่ต้องกลัวละคนเป็นเบาหวานน่ะ
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้นะ
0: ครับกลัวทำไมเรากินยาโรงพยาบาลอยู่อ่ะ
1: กินยาโรงพยาบาลเนี่ย
0: แล้วก็เอายาของ
1: โรงพยาบาล
0: มากินคู่กับมาลาคินกเราก็ได
1: ้มาลาคินกของเราก็มี
0: ใช่
1: ปุกก็300
0: ชื่อ
1: ซื้อ3ซื้อ2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ4กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้มาลาคินกนะ
0: ครับผมส่วนท่านที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวด
1: อันนี้ต้องน้ำมันงาดำนะนะ
0: กินก่อนนอน2เม็ดนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: งาดำนี่ไอ้น้ำมันที่ได้จากน้ำมันงาดำเนี่ยมันจะไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านในร่างกายตอนเรานอนไปมันจะเดินทางไปเคลือบไปทำอะไรเงานั่นแหละนะมันจะได้ไม่ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแต่ถ้าปล่อยให้ไว้นานๆมันผุมันพุนมันก๊อบมันแก๊บมันปวดขึ้นมาต้องเดือดร้อนถึงไท
1: แคลพัดเด
0: ็ดอันนั้นนะ
1: ไทแคลพัดใน2กระปุกก็500นะ
0: บำรุงข้อบำรุงกระดูกที่กระดูกมันพุนมันเสื่อมมันหมดสภาพเลยนะ
1: 4กระปุกก็ 1,000 แถม1กระปุกนะ
0: ครับผมแล้วก็เป็นก้าวไปรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: ไทยทิปโอสดครับ
1: สูตรดั้งเดิมเนี่ยเป็นกล่องกล่องละ200เลย
0: ครับ
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ถูกต้อง
1: ซื้อ5กล่องแถม1กล่อง
0: ใช่
1: เ
0: ห็นไหมเรามีให้ท่าน
1: ปวดเส้นเน้นตึงก็แบบทันทีแคปซ
0: ูลนะครับ
1: ปกติ300
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่ปวดปวดฉี่บ่อยๆก็
1: รับประทานโฟกัสเนี่ย
0: แต่ต้องดูด้วยนะว่ามันฉี่บ่อยแต่มันฉี่นิดเดียวนะไม่ได้ฉี่เยอะนะถ้ามันฉี่เยอะๆไปยังนะถ้ามันฉี่เยอะคุณฟองฟอดนี่ไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงนะถ้ามันฉี่กระปิบกระปอยฉี่ลดหัวนี่โป้เท้านี่แน่นอนครับต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะเพราะนั้นทานโฟกัสนะจ๊ะ
1: โฟกัสนะโฟกัสนะ
0: ครับผม
1: กล่องสีเขียวนี่แหละ
0: กล่องเดียว
1: เยี่ยวคร่องเด
0: ้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
1: อันนี้ก็รับประทานไส้เลี่ยมจอย
0: ครับผม
1: ไส้เลี่ยมจอย
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: ไส้เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลนะ
1: รับประทานง่าย
0: แต่ถ้าต้องการชงน้ำดื่ม
1: ก็เป็นแบบผงชงน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นั่นคือ
0: จอยมิกฟู้ดครับ
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกัน
0: ใช่แล้วก็ราคาเดียวกันเนี่ยกับไอ้ห้าวอ่ะ
1: ราคาเดียวกันไง
0: ใช
1: ่ห้าวเนี่ยนะ
0: ใช่
1: แข็งแห้งเหมือนปีดาเนี่ยนะไปไหนวะเนี่ยไปไหน
0: วันนี้ไปนู่นหน้าวัดประดับถ้าฝนไม่ตกนะ
1: นกไปร้องแฉแลบไม่ปวดท้องนะ
0: แล้วเจอกันนะครับ
1: หน้าวัดประดับตำบลอะไรนะ
0: ตำบลบางละจัน
1: อำเภอ
0: ค่ายบางละจัน
1: สิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับคุณยายแบงค์ลิสเตอร์ขอบคุณกันจอมพลังถ้าไม่มีกันวันนั้นก็คงไม่มีชั้นวันนี้นี
1: ่คุณยาย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาบรรเทาฤทธิ์ชีดวง
1: อาวานของไทยทิพย์โอสดนะ
0: กระปุกละ350บาทจ้าร
1: ับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ครับผม ยายของแบงค์ลิสเตอร์เนี่ยนะคือคุณก็จะมีนางพรทิพย์สังฤทธิ์หรือยายเล็กแกบอกว่าขอบคุณท่านธรรมนัสและก็กันจอมพลังและพี่เอ็มที่ส่งเงินให้ทุกๆเดือนท่านธรรมนัสยังส่งเงินให้เดือนละ 6,000 บาทเอ็มเอกชาติเดือนละ 10,000 บาทแต่เบิร์ดวันว่างว่างให้ครั้งเดียวก็ดาราอินฟลูเอนเซอร์ดังนั้นนะ
1: นาน
0: มาเยี่ยมให้ครั้งเดียวหายหน้าไปเลยแต่ทิ้งสำคัญขอขอบคุณกันจอมพลังที่ยังสนใจยายโทรหาตลอดเอาละครับกันจอมพลังโดนถูกตั้
1: ม
0: บ้าพลังถล่มอยู่ตรงไหน
1: มีหนวดเหมือนกัน
0: หลายพันเทพหรือน้าเทพน้าชายของแบงค์บอกว่าย
1: ังไง
0: หลังจากแบงค์ลิสเตอร์เสียชีวิตก็มีพี่กันจอมพลังแล้วก็พี่เอ็มเอกชาติที่ช่วยครอบครัวตลอด3ปี
1: โดยท่านธรรมนัสก็ส่งเงินช่วยเดือนละ 6,000 บาท
0: ผ่านมูลนิธิกันจอมพลังครับหากไม่มีพี่กันจอมพลังความทวงความยุติธรรมให้แบงค์ลิสเตอร
1: ์ในวันนั้น
0: ครอบครัวยายเล็กและกับผมเนี่ยคงไม่มีวันนี้นะครับตอนนี้ยายแล้วผมอยู่ที่บ้านอำเภอบ้านผือ
1: พร้อมกับพ่อแบงค
0: ์แบงค์เลตเตอร์ที่เป็นที่แกมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนาะเขาจ้างทำอะไรก็ทำหาเงินเลี้ยงยาย

0: อันนะ
1: ตอนนี้เขาลาออกจากพรรคฝ่ายค้านไปแล้วนี
0: ่ไม่ไปแล้วไม่อยู่แล้ว
1: อืม
0: สักครู่เดียวเราจะกลับมานะครับคุณผู้ฟังครับ
1: อืม
0: ช่วงนี้อาจจะมีกระดกกระแดกกระดองกระแดงมั่งอย่าว่ากันนะ
1: ขออภัยด้วย
0: ครับมันเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์อืม
0: เนาะกำลังพยายามตามทำเต็มที่และคนแก่สองคนจัดรายการก็คิดดูเอาเองฮะ สุขเราหกขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: จ้า

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแม่ใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางว่าทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหญิงซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทน

รมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 259

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่

0: กล่องสีเขียวเนี่ย
1: กล่องเดียว
0: เดียวคล่องนะ
1: 390บาท
0: ซื้อ3กล่องล่ะ
1: 3กล่อง 1,000 บาท
0: 3กล่อง 1,000 นะ
1: ยาฤทธิ์ดวงทวารก็3กล่อง 1,000 เหมือนกัน
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนี่แหละ
1: ผมว่าซื้อทีละกล่องก็ได้เพราะว่ามันแค่350บาทมันมีตั้ง10เม็ดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มันมีตั้ง60เม็ดเนี่ย
0: 60เม็ดเนี่ยนะ
1: ครับผมมาดูเรื่องของเอางานกฐินก่อนไหม
0: เอากฐินไง
1: เออกฐินก่อน
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะที่ประกาศจะเป็น500จะเป็น 1,000 หรือจะออกลงทานอะไรติดต่อกับทางวัดนะ
1: ครับ
0: จะทอดกฐินกับเวลาไล่ๆเลี่ยกันทุกวัดนี่แหละ
1: ใช่
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุทธปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดถอนระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้ามอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมตำบลหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกะต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมตำบลอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอ่านวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมมีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง2คืนกับ2วันด้วยกันนะ
1: วัดราชนิยมเนี่ยตำบลผักไห่นะแต่จริงๆชื่อวัดบางขยงไม่ใช่ตำบลบางขยงนะครับ
0: ม
1: ีคลิปวิดีโอแสดงรถยนต์เนี่ยสีขาวขับอยู่หน้าขบวนรถฉุกเฉินถูกเผยแพร่พร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้โพสต์เกี่ยวกับการไม่เปิดทางและการเบียดแทรกขบวนเนี่ยนะครับไม่มีมารยาทเวลาขับรถรถขบวนตามหลังมาหรือไม่ก็รถฉุกเฉินรถพยาบาลตามเราต้องหลบนะโดนมารยาทนะ
0: หน่อยนะ
1: ครับก็มีการชี้แจงมาหรือเปล่าข้อความชี้แจงจากตำรวจที่ปรากฏในภาพระบุว่ารถขบวนดังกล่าวเป็นรถพยาบาลที่รับพระสงฆ์อาพาธวิกฤตผ่านทางด่วนขั้นที่

0: 2บริเวณเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์โดยเจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้ขับขี่มารับทราบข้อกล่าวหาและเปรียบเทียบปรับฐานไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนนะครับส่วนการยึดรถการเพิกถอนใบขับขี่หรือการจำการจำเรือนจำเป็นข้อเรียกร้องของผู้โพสต์ไม่ใช่ผลดำเนินคดีนะอาจจะการเรียกร้องเนี่ยนะจะให้จำคุกหรืออะไรเนี่ยนะมันเป็นการเรียกร้องของคนโพสต์ไม่ใช่เป็นข้อหาของตำรวจนะครับของตำรวจมีคดีเดียวฮะ
1: เป็นไง
0: 2,000 บุรี จะประเทศไทยมีไม่จังหวัดแล้วนะฮะ
1: มีเพิ่มไปจังหวัด
0: ครับ
1: จังหวัด 2,000 บุรี
0: จังหวัด 2,000 บุรี
1: อยู่แถวไหนเนี่ย
0: นี่ไงแถวสมการเนี่ย
1: โอ้เรียก 2,000 บุรีไง
0: ของโชเล่นี่แถวไหนอ่ะ
1: โรงเรียนพระนารายณ์เนี่ย
0: น่าลงพักเลยใช่ไหมนะครับก็เป็นข่าวให้ฟังเพราะกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์แต่คนไม่ถือกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ไงไม่รุนแรงไม่มีเคสแบบนี้ตลอดต้องรอให้มีคนเสียชีวิตก่อนเนาะบางเคสเห็นมีโทษจำแล้วก็ยึดใบขับขี่ถ้าไม่จำไม่ผิดนะครับแต่ที่นี่แค่ปรับมันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเห็นชัดว่ารถนำรถขบวนแจ้งแล้วยังปาดหน้าเข้ามาบังอีกคนเขารีบอะคนจะตายเจ็บไข้ได้ป่วยอะนะ
1: ก็หลีกให้การรถขบวนอะไรก็ได้นะ
0: ถ้าเป็นญาติเราเป็นไงล่ะ
1: อย่าไปขวางเขา
0: ครับ
1: อ่
0: ะวันนี้สี่โมงเย็นนะ
1: ไปที่ไหนอะเนี่ย
0: ตลาดนัดหนูหน้าวัดประดับเลย
1: หน้าวัดประดับตำบล
0: บางละจัน
1: อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนไทยทิพย์สัญจรกัน
0: ครับในโทรศัพท์มีข่าวอะไรบ้างแม่ในคอมพิวเตอร์เราไม่มีข่าวแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: 2,000 บุรีเนี่ย
0: มีแต่ข่าว 2,000 บุรีอย่างเดียว
1: เพ
0: ราะคอมพิวเตอร์ผมไม่ดังไงมันดังในไมค์ก็บุญหัวแล้วใช่ไห
1: ม
0: มันเกิดจากอะไร
1: นั่นสิ
0: ครับผมว่าไง
1: ตามรับฟังกันเดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนให้ฟังเพลงก่อนเนาะผมไม่แน่ใจว่าจะดังหรือยังนะแป๊บหนึ่งนะครับ
1: เพลงให้ฟัง
0: ครับแน่นอนที่สุดนะในขณะที่กำลังเช็คระบบตรงเนี้ยผมก็จะให้ฟังเพลงอะไรอ่ะ
1: เองอะไรอ่ะ
0: เอาไม่ขึ้นเลยด้วยไม่ขึ้นด้วยนะ
1: เสร็จกัน
0: เอาแล้วครับทีนี้นะไม่ขึ้นด้วยเอาได้ละเฮ้ให้ฟังเลย

0: แล้วไม่ได้ก็ต้องเปิดเพลงไปก่อนนะ
1: เปิดเพลงให้ฟัง
0: ไม่ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะอ่านข่าวกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
1: ข่าวเขาว่างไงกันบ้าง
0: มาระหว่างเปิดเพลงมาจังเลยห้าวนะ
1: สั่งซื้อกันเนี่ย
0: นะคนละสองกล่องสามกล่องเชีย
1: เดี๋ยวส่งไปทุกเจ้าเลย
0: เออโกโก้อีกสองกล่องเมื่อกี้เนี่ยวิทยุอีกเครื่องนึงแน
1: ่นาน
0: เมื่อวานนี้เป็นไงล่ะพระลูกวัดตบบังหูรักษาการเจ้าวัดที่ราชบุรี
1: ที่ว่าไม่ลงไปกิจนิมนต์เนี่ยนะ
0: โอ้นี่ยกพานขอเข้ามาแล้ว
1: ขอเข้ามาเจ้าวาดไง
0: เออ
1: ตบบังหูเนี่ย
0: ตบบังหูพระผู้ใหญ่นั้นถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่นะจากกรณีที่มีเหตุพระลูกวัด
1: วัดอะไร
0: เขาบอกชื่อวัดแล้ววันนี
1: ้วัดใหม่ชำนาญเนี่ยนะอ
0: ยู่อำเภอโพธาราม
1: ราชบุรี
0: ตบบังหูรักษาการเจ้าวาดหูแตกเลยนะไม่พอใจเพราะว่าเขาไปตัดสิทธิ์ไม่รับนิมนต์ไม่ไปนิมนต์ออกงานอ่ะ
1: เวลาก็ให้ไปก็ไม่ไป
0: เวลาไม่ให้ไปเบี้ยวก็ทั้งนั้นเนี่ย
1: เวลาก็ให้ไปไม่ลงเนี่ยงั้นนะ
0: เหตุเกิดในงานทำบุญร้อยวันของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดของวัดเนี่ยนะ
1: จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมด
0: ในวัดในควรจะมีนะขนาดวัดที่ยุทยาก็ยังมีเลย
1: 60กว่าตัวไง
0: เออไอ้นี่วัดเล็กๆก็ยังมีอ่ะรักษาการเจ้าวาดไปตรวจร่างกายแล้ว
1: ได้แจ้งความ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: โพธารามนู่นน่ะ
0: ครับ
1: สพไปเป็นหลักฐานแล้วอ่ะ
0: ครับโอ้พอคุณเวลาเขานิมนต์ไปพอคุณเบี้ยวไม่ไป
1: ไม่ไปเวลาเขาไม่ให้ลงอ่ะจะลง
0: จะลง
1: หาว่าไม่นิมนต์
0: เขานิมนต์9รูปอ่ะไปแค่8รูปอ่ะไม่ได้ไปตรวจผีคู่สวดคนไม่ใช่ขี้สวดอะไรนะ
1: สี่สวดผี
0: ขี้สวดผีขี้สวดคนคู่เนี่ยสวดผีขี้สวดคน
1: อ
0: ันนี้ไป8รูปเอาต้องไปนิมนต์พระวัดอื่นพระวัดอื่นก็มาสายอีก
1: ทีก็ไม่ว่างอะนะ
0: ทีก็ว่าง
1: นิมนต์ไว้ล่วงหน้า
0: ครับความคืบหน้าเป็นไงล่าสุด
1: บรรยากาศที่วัดเป็นไง
0: พบว่า
1: ปลัดอำเภอโพธารามไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้อำนวยการ
0: กลุ่มงานกิจการคณะสงฆ์
1: สำนักว่าพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โพธาราม
1: กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: วิทยาวัชกรของวัดไปกัน
1: พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: และทำการตรวจปัสสาวะ
0: พระทุกรูปสวยครับไปด้วย
1: แล้วก็ไปพบนะ
0: ไปตรวจปัสสาวะทุกรูปเลยทีเนี้ยนะแม่ท่านไม่น่าตบบังหูเลยนะ
1: ตบบังหูรองเจ้าร
0: ักษาการ
1: รักษาการ
0: นอกจากนี้ทางรักษาการเจ้าว่าก็ยังได้มีการนำหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าคณะตำบลมาให้ดูว่าได้รับการแต่งตั้งให้มาทำการแทนเจ้าวาดที่ป่วยอยู่จริง
1: เพราะว่าพระที่วัดเนี่ยมีหลายรูปในการ
0: รวมทั้งผู้นำชุมชนบางคนยังไม่เชื่อว่าได้รับการแต่งตั้งมาจริง
1: บางคนไม่เชื่อนะ
0: ทางด้านพระอ้นหนึ่งเป็นพระลูกวัดเนี่ย
1: ที่ไปด่าทอแล้วก็ตบบ้องหูที่รักษาการเจ้าวาดเนี่ยนะยอมรับเนี่ย
0: เป็นบ้องหูมันน่าเป็นตบเลยนะ
1: พระผู้ใหญ่ด้วยนะ
0: ใช่ยอมรับว่าผมได้ผิดจริงครับที่ไปทำร้ายร่างกายรักษาการเจ้าวาด
1: ทำไปเพราะอะไรอ่ะ
0: โมโหชั่ววูบกันนั่นแหละ
1: พระมีโมโหไง
0: ที่ถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์นะพอดีผ่านมาเนี่ย
1: เป็นไง
0: ผมก็ไปกิจนิมนต์ตลอดอาจจะมีขาดบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะ
1: นานสิ
0: ส่วนเรื่องเบี้ยวกิจนิมนต์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ป่วยไปไม่ได้
1: ตอนนี้เขานิมนต์พระป่วย
0: ตอนก็มีบ้างแหละแต่มันไม่ได้ไปบ่อยนะแต่ถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์โดยไม่มาสอบถามกันเลยว่าไปได้ไม่ได้อะ
1: ทำให้เกิดความโมโหเนี่ย
0: ซึ่งพระที่จับพระรับกินนิมนต์แบบเนี้ย4ปีแล้วนะ
1: 4ปีแล้ว
0: ทำให้ทนไม่ไหวแล้วนะ แล้วหลักอยากจะให้มาขอโทษก็ยินดีแต่ทางรักษาการเจ้าวาดต้องขอโทษตนด้วย
1: ต้องขอโทษกลับไง
0: ต่อมาเมื่อหน่วยงานพยายามพูดคุยไก่เกี่ยกัน
1: และสุดท้ายแล้วพระอ้นเนี่ย
0: ยอมที่จะนำพานดอกไม้ทุบเทียนมาขอขมาร
1: ักษาการเจ้าวาดต่อหน้า
0: เจ้าวาดที่ป่วยอยู่โดยวิยาวัดสกรของวัดรวมทั้งบรรดาชาวบ้านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี
1: ้เป็นสักขีพยานกันสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคดีความเนี่ยนะ
0: ค่อยมีการพูดคุยกันใหม่โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก่อน
1: ตำรวจก็ทำการไกลเกลี่ยกัน
0: ส่วนกิจนิมนต์ของวัดนั้นทางคณะกรรมการวัดจะให้ทางเจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียนได้ส่งพระมาเป็นคนกลางโดยการจัดและสอดส่องพฤติกรรมของพระภายในวัดด้วย
1: มีกิจนิมนต์ก็ไม่ไปไง
0: ไม่ค่อยนิมนต์ก็ไม่ค่อยมีปัจจัยซื้อยาที่โยม
1: อ
0: าตมาก็ไม่ค่อยสบาย
1: เป็น
0: ฉี่ก็ฉี่ก็ไม่ค่อยพุ่งเนี่ยพระได้ทุกรูปเกือบทุกรูปนะ
1: ต้องโฟกัสแล้วล่ะท
0: ่
1: านเจ้าวาดพระทั้งนะ
0: ครับเดี๋ยววันนี้ถ้าอยู่แถวๆหน้าวัดประดับก็ให้ลูกศิษย์วิ่งมาซื้อก็ได้คุณบิดาก็ได
1: ้ครับมีไปเนี่ยโฟกัสมีไปทุกอย่างของเรานี่แหละ
0: ครับ
1: โกโก้มีไปยังอ่ะนะ
0: โกโก้ไม่มีย
1: ังไม่ไปไง
0: เจ๊หมูสั่งมาดมได้4กล่องเมื่อกี้เนี่ยบอกไม่ต้องรีบส่งมาแล้วมีคนมาถามหาพอไม่รีบส่งผมก็ยังไม่ส่งให้นะเพราะว่าจะกินกันเนี่ยต้องสั่งซื้อเรื่องใหม่ร้านนพรัตน์ก็ได
1: ้นั่นมีเจ้าเดียวที่ลพบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ที่ร้านนพรัตน์เนี่ย
0: เพราะว่าทางบริษัทเขายังไม่ได้เคาะราคาขายส่งมาไงผมก็ไม่รู้เขาส่งเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ครับผมขายส่ง300จะไปซื้อทางเท่าไหร่260เนี่ยกำไร40บาทไม่คุ้มหรอกไม่ต้องขายหรอกเดี๋ยวผมส่งเอง
1: นานนาน
0: รอก่อนนะเจ๊หมูนะ
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่มีสินค้าของเราขายอ่ะ
0: ทุกอย่างยกเว้นปุ๋ยไม่มี
1: ปุ๋ยก็ต้องสั่งซื้อจากลุงช้างนี่แหละ
0: เมื่อวานก็ไปส่งเรียบร้อยแล้วที
1: ่ไหนอ่ะ
0: สามโก้สามโก้
1: สามโก้อ่างทองเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวกันได
0: ้ครับหรือจะเอาดึงรวงก็ได้เอาเม็ดฟู่ก็ได้
1: เราก็มีนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: ชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็จะได
1: ้
0: มีสินค้าของเราไปใช้กันเนาะ
1: ไปใช้กัน
0: ใครโทรมานี่ผมไม่ค่อยได้รับสายหลายสายนะเพราะว่ากำลังมั่วเมี่ยงอยู่กับคอมพิวเตอร์นี่แหละครับจบจากคอมพิวเตอร์ก็ต้องมาจัดรายการต่อนี่แหละ
1: ครับ
0: เนาะชั่วโมงนี้ก็ที่จบรอนะฮะจังหวัดนครนายกนะครับ
1: ก็ 89.75 FM เนี่ยรับฟังกันได้เน
0: ี่ยไม่น่าไปที่หลังท่านนายกอบต.บันพิกเลยเห็นกินทั้งหมดเลยร้านลาบอุบลน่ะนะแหมจะไปกินลาบอุบลซะหน่อยบอกนายกมากินหมดแล้วพาทีมงานไปสัมมนากัน
1: นาน
0: รถบัสรับส่งพนักงาน6ล้อยางแตกครับ
1: เบรกไม่อยู่เนี่ย
0: พุ่งเสยอีกคันเจ็บระนาว25รายครับ
1: อันนี้เรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนู่นน่ะ
0: อ่างทองเนี่ยตอน 6:00 นเช้าอ
1: ่ะอ่างทองหรือไง
0: ครับตำรวจสภ.อ่างทอง
1: เป็นยังไง
0: รับแจ้งรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานชนท้ายรถบัสที่ส่งพนักงานเดียวกัน
1: บริเวณ3แยกไฟแดงบ้านอิดนู่นน่ะ
0: โอ้ตรงบ้านอิดนี่เองครับไปตำรวจตรวจสอบหน่อยสิเป็นยังไงกัน
1: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีคนเจ็บจำนวนมากเนี่ย
0: เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: เบื้องต้นคนที่ได้รับบาดเจ็บนับแล้วได้25คน
0: ไม่เยอะหรอกเล็กๆน้อยๆเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ
1: แล้วก็ทำการรักษาเป็นการเร่งด่วนเนี่ยนะ
0: ครับจากการสอบถามนายเกษมสัน
1: คนขับรถบัสเนี่ย
0: เรียนพระนครศรีอยุธยาบอกว่ารับส่งพนักงานจากอำเภอชโยเพื่อไปส่งที่พระนครศรีอยุธยา
1: ก็ที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: มันเป็นไฟแดงอะเสีย
1: รถบัสส่งพนักงานอีกคันมาชนท้าย
0: ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนี่แหละ
1: 25คนเนี่ยนะ
0: บ้านนายวิเชียนคนขับรถที่ไปชนตูดเขาเนี่ยนะ
1: ว่ายังไงล่ะ
0: คนงานมาจากอำเภอสามก้อ40คน
1: อ๋อแล้วจะไปส่งที่ไหนอะนะ
0: อยุธยาเหมือนกัน
1: ก็ที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ล้อหลังยางมันแตกเบรกไม่อยู่
1: พอเบรกไม่อยู่แล้วเป็นยังไง
0: จูบตูดที่คันหน้าต้มเขาให้
1: ถ้าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ25รายเนี่ย
0: ทางด้านตำรวจก็ได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
1: และก็กล้องหน้ารถยนต์นี่แหละ
0: ทำการสอบสวนพนักงานขับรถทั้ง2คน
1: เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
0: ในครั้งนี้อย่างแท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปถ้าบริษัทเดียวกันเขายังชั่วหน่อยนะ
1: รถโรงงานเหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: เบรกมันแตก
0: แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำประกันพวกเนี้ยเนาะเดือดร้อนประกันเนี่ยเวลากินเรากินง่ายง่ายเวลาจ่ายจ่ายยากจังเลย
1: ขั้นตอนเขามีของเขา
0: เวลาถึงปีแล้วค่ะคันนี้เท่านั้นนะคะคันนี้เท่านี้นะคะ
1: บางทีโทรมาบอกเราจะหมดแล้วนะรีบไปต่อนะ
0: ผมนี่หมดเดือนเดียวกัน2คันนะสะดุ้งเฮือกไปแล้วนะ
1: มีสะดุ้งเหมือนกันนะ
0: ลาผมแล้วก็ขับแล้วก็ค่อยๆไงเช็คระบบเบรกระบบน้ำนั่นเครื่องเฟืองเกียร์เนี่ยนะยางลมยางรถเนี่ยเห็นไหมรถสิบล้อเวลาจอดรถเขาเคาะยางป้องบังปุ่งปังปุ่งปังถ้าตุบตุบอะไรเหนื่อยอีกแล้ว
1: ยางรั่วแล้วล่ะ
0: ยางรั่ว
1: ก็ต้องเช็คกันนะเป็นเด็กรถนะนะ
0: ครับ
1: ร
0: ถพ่วงอีกแล้วครับ18ล้ออีกแล้วครับ
1: อันนี้เป็นยังไงอ่ะ
0: แหกโค้งพลิกคว่ำชนเสาไฟฟ้า
1: หงายท้องล้อชี้ฟ้าหมุนติ้วติ้วอีกแล้ว
0: ทีนี้ตายดิ
1: เอามีตายหนึ่งเจ็บหนึ่งไง
0: ครับผม
1: โอ้ยน่าสงสารไม่น่ามากับเขาเลย
0: ไม่น่ามากับเขาเลยเนาะมาไงไว้น่ะเมื่อเวลาสองทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
1: สองทุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุเนี่ย
0: รถบรรทุกพ่วง18ล้อทะเบียนอุตรดิตถ
1: ์เสียหลักบริเวณทางโค้งนู่น
0: แล้วก็พลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าถลายตกลงไปบริเวณพื้นที่ข้างถนนครับ
1: ถนนสายไหนอะนะ
0: สายเชียงม่วนเจ้าน่านนะครับ
1: อ๋อจุดห่างนี้ห่างจากอำเภอเชียงม่วนพะเยาเนี่ย
0: ประมาณสัก10กิโลเมตรเท่านั้นเอง
1: ห่างไป10กิโลหลังรับแจ้งแล้ว
0: ที่ก็ลงไปตรวจสอบครับพบผู้ประสบเหตุภายในรถจำนวน2ราย
1: เป็นยังไงล่ะเนี่ย
0: เป็นผู้หญิงรายหนึ่งส่วนอีกรายยังติดอยู่ในรถ
1: ผู้หญิงเสียชีวิตไง
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเปิดตัวรถ
1: เพื่อนำผู้ประสบเหตุออกมาเป็นการเร่งด่วน
0: จากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าแรงกระแทกจากรถพ่วง
1: ทำให้เสาไฟฟ้าริมทางเนี่ย
0: บริเวณอ่างห้วยจระหักนะครับ
1: ได้รับความเสียหายไปประมาณ 4-5 ต้นเนี่ย
0: ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างกระทบพื้นที่ในบ้านโป่ง
1: บ้านแพ
0: ทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
1: เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
0: แล้วก็ปิดทางให้ทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
1: รวมทั้งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถพ่วงที่พลิกความออกจากพื้นที่นะ
0: ครับขณะเดียวกันนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เข้ามาตรวจสอบความเสียหาย
1: ของเสาไฟฟ้าและก็ระบบการจ่ายไฟฟ้าเนี่ย
0: เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟกลับคืนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับ
1: นอกจากใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้ว
0: พบ6ล้อจอดอยู่ริมทางนั่นแหละ
1: เจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: ก็เข้าไปตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
1: จากครั้งนี้หรือเปล่าเนี่ยนะ
0: เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
1: สาเหตุที่รถพ่วงเสียหลักพลิกคว่ำเนี่ย
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที
1: ่เบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้
0: ผู้ใช้เส้นทางสายเชียงม่วนน่านก็ควรเพิ่มความระมัดระวังและช่วงนี้ฝนตกด้วย
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงจุดที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวด้วย
0: เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานเคลียร์พื้นที่อยู
1: ่
0: แล้วก็จะได้แก้ไขระบบไฟฟ้าที่มันเสียหายอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ใช้ได้เพราะเขาไม่มีไฟใช้เลยนะ
0: ไม่มีไฟใช้นะ
1: อ้าวเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ครับเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลกินมะระกินนกลุงช้างก็ได้นะ
1: รับประทานตามกันไป
0: กินคู่กันได้เลยนะครับ
1: มะระกินนกเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำนะจ๊ะ
1: กระปุกหนึ่งก็300 2กระปุกก็600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: สี่กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกหนึ่ง
1: ตามนั้นเลย
0: ลุงกำลังกินก๋วยเตี๋ยวก็นั้นแหละกินไปได้3คำ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ลูกชิ้นติดคอเนี่ย
1: อ้าวแล้วทำยังไง
0: โชคดีนะพยาบาลเขามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวในร้านเดียวกันนะช่วยไว้ทัน
1: โอ้ถ้าไม่มีพยาบาลแกคงตายแล้วมั้งเน
0: ี่
1: ย
0: เ
1: ออน่าตรงสารแกน้องไม่น่ากินลูกชิ้นเลย
0: ลูกชิ้นเนี่ยเคี้ยวให้มันละเอียดหน่อยสิ
1: โอ้แกหิวแก
0: รีบๆกินรีบๆเคี้ยวอ่ะกลึบกันไปเป็นไงจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
1: ว่าไงอ่ะนะ
0: โพสเหตุการณ์ขนาดลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นติดคอ
1: ที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งเนี่ย
0: อำเภอหนองไผ่เนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
1: เมืองมะขามหวานเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เป็นยังไงในคลิปอ่ะ
0: เผยเห็นร้านอาหารเนี่ยกำลังมีลูกค้านั่งรับประทานอาหารกันอยู่ตามโต๊ะ
1: แต่อยู่ดีๆชายหนึ่ง
0: ชายเสื้อลายเนี่ยรีบลุกขึ้นเดินออกจากโต๊ะ
1: อาการเป็นยังไง
0: ผิดปกติคล้ายมีสิ่งของติดคอก่อนจะไปแจ้งอาการให้เจ้าของร้านทราบ
1: และทุกคนที่อยู่ในร้านเป็นยังไง
0: ตกใจช่วยกันประคองลุง
1: โชคดีนะ
0: ที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองผายอยู่ในร้านพอดี
1: ก็เข้ามาทำการช่วยเหลือ
0: ให้ลุงปลอดภัยแม่คุณพยาบาลหิวก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยเนาะ
1: นั่นสิ
0: ทีนี้คุณอัมพิกาในเปลือยศรีนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลหนองผายเจ้าของร้านเนี่ย
1: เป็นว่าไง
0: ตนเปิดร้านอาหารตามสั่งในโรงพยาบาลหนองไผ่ขณะเกิดเหตุมีลูกค้ามากินข้าวที่ร้านเป็นปกติ
1: ก็กินปกติส่วนใหญ่เนี่ย
0: จะเป็นคนไข้หรือญาติคนไข้ที่มาหาหมอนี่แหละ
1: ก็มานั่งกินกันเนี่ยนะ
0: คุณลุงที่ประสบเหตุก็สั่งก๋วยเตี๋ยว
1: กินก๋วยเตี๋ยวมาทานที่โต๊ะเนี่ย
0: รวมกับลูกค้าท่านอื่นๆนะ
1: ทันใดนั่นเอง
0: ลุงก็เกิดอาการลูกชิ้นติดคอขึ้นมาเถอะ
1: จึงได้รีบลุกเดินไปที่หน้าร้าน
0: แจ้งว่าเอ้ยหนูลูกชิ้นมันติดคอ
1: ขณะนั้นเนี่ย
0: มีน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมช่วยเหลือเศษอาหารติดคอมาที่ร้านพอดี
1: พอดีเลยนะ
0: จ
1: ึงได้รีบช่วยเหลือคุณลุงอ่ะ
0: จนกลืนลูกชิ้นลงไปได้สำเร็จ
1: ลุงกลืนลูกชิ้นไปนะก็จะนั่นแต่ได้ติดคอ
0: นึกว่าจะขายออกเนาะยังจะกลืนเข้าไปอีก
1: ก็ต้องกลืนเข้าไปไม่คือก็ต้องเอามันออกมานะ
0: ลูกชิ้นถ้าลูกชิ้น ลูกชิ้นเอ็นนะส่วนใหญ่จะเป็นลูกชิ้นเอ็นเนาะ
1: ล
0: ูกชิ้นเอ็นเนื้อเนี่ย
1: อร่อย
0: จะอร่อยได้ไงผมไม่กินมานานแล้วผมไม่กินเนื้อนะ
1: คุณไม่กินไง
0: เออผมกินแต่หมู
1: กินแต่หมู
0: หมูก็เริ่มไม่กินเนื้อเนี่ย
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: แฟนชื่อหมู
1: น้องหมูเนี่ยนะ
0: น้องหมู
1: เอ
0: าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะจ๊ะ
1: นั่น
0: เจจะเป็นไบโอดีก็ได้จะเป็นดีแคร์ก็ดีดูแลสายตาหรือจะเป็นยาย่าบิงดูแลสายตาหรือจะเป็นโปรมิกซ์ออยดูแลเรื่องไต
1: เรื่องไตต้องโปรมิกซ์ออยเนี่ย
0: มากินกินอาหารก่อนนอนนี่เป็นไงไตมันจะได้พักผ่อนมั่งไม่ได้พักแล้ว
1: โดยเฉพาะบะหมี่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เข้มเนี่ย
0: เข้มอ้าวถ้ามันหิวมากๆก็ชงโกโก้ดื่มนะ
1: อ
0: ้าวเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่
1: จอทล1197กันนะ
0: ครับดอกนั้นเดี๋ยวยังอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691

0: นไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-8055-75
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
13: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรียหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าว
14: หนึ่ง

แม่พี่น้องไว้ด้วยนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีของเขาดีจริงๆครับสอบถามข้อมูลได้เลยครับที่0869696955

0: รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู
1: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
2: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
2: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
2: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
2: ์โฆษกลิเก
1: โฮเล่2000บุรี มาแล้ว เป็นไง
2: 2000บุรี
1: เ
2: ฮ้ยเขากำลังตามหาไอ้คนเนี้ย
1: 2000บุรีเนี่ยนะ
2: ใครเป็นคนตั้งชื่อไว้เนี่ย2000บุรีเนี่ย
1: มีอีกจังหวัดไงประเทศไทยเน
2: ี่
1: ย
2: ซื้อมาอีกจังหวัดแล้วนะ
1: 2000บุรีเนี่ยนะ
2: กลับมาชั่วโมงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่
1: จอทล197จังหวัดลพบุรี
2: ครับ
1: ถึงเวลาก็มาพบกัน
2: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: น้องแฉลมก็ไม่ปวดท้องก็ไปพบไปอุดหนุนกัน
2: ครับ
1: อีไหนอะนะ
2: โน่นหน้าวัดประดับอะดิ
1: ตำบลบางละจันอำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
2: เออจะเหลือไม่เล่า
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
2: กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะ
1: วันนี้ก็เยอะนะภาคกลาง
2: เออ
1: ลพบุรี
2: ครับเอายังอยู่ด้วยกันนะฮะจังหวัดทหารบกลพบุรี1197
1: จทล.เนี่ยนะ
2: จส.1กรุงเทพ AM 657
1: ก็ฟังกันนะ
2: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ยนะ
2: สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM
2: แล้วก็คลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
1: ก็ 91.75 FM เนี่ย
2: เดี๋ยวกลางคืนแล้วก็จะมากันที่จอทลอก็มา
1: เที่ยงคืนถึงตี3
2: จอสอน1ก็เที่ยงคืนถึงตี5
1: วทปก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
2: กลางคืนแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ
1: ฟังกันนะจ๊ะ
2: ตอนนี้ปุ๋ยโอ้โหขนาดน้ำท่วมนะชัยนาทนี่แย่เลยนะนะน้ำมาเยอะเลยนะชัยนาทนะก็ยังสั่งปุ๋ยกันอยู่นะเนี่ย
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
2: ครับแล้วสั่งไปเยอะซะด้วยนะที่มโนลมอ่ะศิลาดานน่ะสั่งไปเยอะเลยน่ะ
1: ปุ๋ยของเรา
2: คราผม
1: เอ
2: าก็ตอนนี้ก็ออกมาเตือนกันอีกแล้วเนี่ยเรื่องของ
1: เตือนอะไรอยู่กันล่ะ
2: เรื่องของเขาเปิดน้ำมาด้วยกรมชลประทานน่ะเปิดน้ำนี่มีข่าวด่วนมาเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวนี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวดูข่าวเน่ๆหน่อยดิเน่ๆแข่งเมื่อวานใช่ไหม
1: แข่งหรือยัง
2: โชคคะมาจัดเต็มเวทีเสียงร้องเล่นกีตาร์ขั้นเทพชนแฟนๆกรี๊ดสนั่นใช่ไห
1: ม
2: กำลังเป็นประเด็นหลายคนพูดหนักในโลกออนไลน์หลายคนคู่แข่งบอกยอมแล้วอ่ะ
1: ยอมเน่ๆไง
2: ยอมเน่ๆแล้วอ่ะ
1: เน่ๆภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
2: ครับ
1: หลานสาวโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ย
2: 2000
1: ลพบุรี
2: ไทยแลนด์น้องแพรวน้องแพรวนะเอาตอนนี้ยังไม่ได้แข่งใช่ไหม
1: แข่ง23
2: อ่ะก็นี่แหละวะเวลาในประเทศไทยเป็นวันแข่งขันเน่ๆวันนี้นะ
1: วันนี้ไง
2: ตอน8นาฬิกา8นาฬิกาของไทยคือแข่งไปแล้วล่ะตอนเนี้ย
1: ก
2: ำลังรอลุ้นผลอยู
1: ่
2: นะครับแต่เวลากลางคืนของอเมริกาไงหลายคนที่ไปเชียร์น้องเน่ๆนะครับพากันตื่นมาดูโชว์ของเธอ
1: ม
2: าช้ามืดเนี่ย
1: ดูกัน
2: น้องเนเน่มาโชว์พลังเสียงในเพลง The Seven Nation Army
1: โอ้
2: วงร็อกจากเมืองดีทรอยต
1: ์อเมริก
2: าเพลงตั้งแต่เป็น1997
1: โอ้โห
2: มีสมาชิกเพียง2คนพร้อมโชว์คาริสมาสุดสะกดตานะครับ
1: โอ้โห
2: ซึ่งตั้งแต่เธอขึ้นเวทีด้วยชุดเดรสสีแดง
1: แขนกุด
2: พร้อมถือกีตาร์มาโชว์ดนตรีด้วยความเป็นมืออาชีพเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอผู้ชมต่างตกตะลึงให้ความในความสามารถของเธอ
1: ทันที
2: ที่การแสดงจบลงแฟนๆก็ปรบมือให้อย่างมากมายครับ
1: ปรบมือให้กับเนเน
2: ่เนเน
1: ่ภูเก็ตไทยแลนด์หลานโชเล่เนี่ยนะ
2: โชเล่อะไรล่ะเต็มๆ
1: โชเล่
2: 2000บุรีไทยแลนด
1: ์ไทยแลนด์
2: เนเน่รอยเย็นสุดปังในรอบไฟนอล GAGT ครับโชว์พลังเวทเซเว่นเนชั่นอาร์มี่สะกดคนทั้งโลก
1: สะกดคนทั้งโลกอะนะ
2: น้องแพรรัติการอําลอย
1: หรือที่รู้จักกันชื่อ
2: เนเน่รอจันนี่ครับ
1: ศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปี
2: เดินทางมาถึงอีกหนึ่งเวทีสำคัญในเส้นทางการประกวดหลังผ่านเข้าสู่การแข่งขันเมื่อวานนี้มันไม่มีการตัดสินไงเขาใช้วิธีการโหวตเอานะ
1: ใครได้เสียงโหวตมากก็ชนะใช่ไหม
2: ในการแสดงรอบสำคัญนี้เนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army ของวงร็อกชื่อดังของ The White Stripper ใช่ไหมมาถ่ายทอดบนเวทีพร้อมโชว์พลังเสียงและเอกลักษณ์การแสดงที่โดดเด่น
1: บรรยากาศก็คึกคักตลอดการแสดง
2: ซึ่งหลังจากจบการแสดงกรรมการทั้ง4คนต่างลุกขึ้นยืนปรบมือครับ
1: โอ้ปรบมือให
2: ้การปรากฏตัวของศิลปินเยาวชนไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้
1: เป็นยังไงอ่ะ
2: ได้รับเสียงเชียร์อย่างกึกก้องจากผู้ชม
1: ขณะที่แฟนๆชาวไทย
2: มาร่วมกันส่งกำลังใจให้เธออย่างต่อเนื่องครับ
1: กำลังใจแก่เนเน่สำหรับเนเน่เป็นยังไง
2: ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้สร้างความสามารถต่อสายตาผู้ชมทั่วโลกในAmerican Scott Talent 2026
1: ในรอบ
2: ไฟแนลถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของเธอในเส้นทางการประกวดครั้งนี้ครับ
1: เยี่ยมเลยเนเน่เ
2: อ้ยชื่อเสียงไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
1: เนี่ยได้ก้าวไปถึงขนาดนั้น
2: เนี่ยวอลเลย์บอลเราก็ได้เหรียญ
1: เหรียญทองแดง
2: ทองแดงและกีฬาอะไรที่มันต่อยมวยกันเหมือนต่อยมวย
1: นั่นแหละนั่นก็ได้เหรียญ
2: ได้เหรียญทอง
1: ตอนนี้เราได้เหรียญทองเท่าไหร่เนี่ย
2: เยอะแล้วนะ
1: ประเทศไทยเนี่ยนะ
2: ตะก้อแม้แพ้พม่า
1: แพ้ไง
2: 2-1เซต
1: เออ
2: ครับผม
1: ตอนนี้เราได้เหรียญทองใน4เหรียญทองเนี่ย
2: ออกมาเป็นอันดับ4อันดับ5ของตารางอัน
1: ดับ5เหรียญเงิน1แล้วก็เหรียญทองแดง1เหร
2: ีย
1: ญทองแดงก็นี่นะ
2: วอลเลย์
1: บอลเนี่ยนะ
2: เล่นเอาโค้ชออสล้มตีลังกาเลย
1: โอ้คน
2: ลุ้น
1: เมียกันนั่งขำผัวนะ
2: คนฮากันทั่วโลกไอ้จริงๆนะกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยคนดูทั้งโลกนะไม่ได้ดูเฉพาะชาวเอเชียอย่างเดียวนะ
1: โดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยดังที่สุดแล้ว
2: ดังโอ้โหตื่นอันดับของโลกอ่ะ
1: นั่นดิโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ดังจะได้ไปโอลิมปิกแล้ว
2: ครับ
1: แต่ไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมนะ
2: ไม่เป็นไร
1: ไม่สักแชมป์หนึ่ง
2: ก็ยังไม่เคยได้เลย
1: ก็ยังไม่ได้
2: ก็ถือว่าเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่3นะ
1: ถ้าเจอกับญี่ปุ่นและชนะญี่ปุ่นไปเจอจีนในรอบตัดสินผมว่าอาจจะชนะจีน
2: คราวที่แล้วเราไม่น่าไปเจอจีนเลยเนาะ
1: ก็มันอยู่สายเดียวกันนะญี่ปุ่นเขาไปเจอกับเกาหลีนะ
2: สบายๆเลย
1: แล้วเกาหลีปีนี้เขาก็เสียใจเพราะเขาเคยขึ้นแทนได้ทุกปีนะ
2: เคยได้เหรียญใช่ไหม
1: เคยได้เหรียญทุกปีเนี่ย
2: ครับ
1: แล้วก็ปีนี้ไม่ได้เหรียญถึงก็ร้องไห้ก็กีฬาเป็นยาวิเศษนะ
2: ครับกีฬาเป็นยาแก้ไข้แก้โรคลำไส้แก้ไข้อหิวาเนี่ยนะ
1: น่าจะเอายาทสังไปกินนะคุณนี่เน
2: า
1: ะ
2: เอาเพลงพ่อชายบางสิ่งก็มีอยู่เพลงนึงนะ
1: เพลงอะไรอ่ะ
2: เพลงอะไรวะอะไรโรคอะไรประหลาดอะไรสักอย่างเพลงอิโต้ไม่ซิน
1: มีอิโต้ไม่ซิน
2: ใช่อิโต้ไม่ซินมีอิโต้ไม่ซินด้วยครับผมอ้าวงานกฐินมากันเยอะๆมากันได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงวันออกวันลอยกระทงวันที่เท่าไหร่ไม่รู
1: ้ก็ลอยกระทงก็ไม่มีกฐินละ
2: ก็ลอยกระทงก็วันสุดท้ายแล้วไง
1: วันสุดท้ายอะนะ
2: เที่ยงคืน
1: ทำ
2: คืน15ค่ำมาครับ
1: กฐินสบคีเนี่ย
2: นี่วัดทองใบทองใบเป็นเจ้าวาดทองใบแจ่มแจ้งนี
1: ่มาแล้วไง
2: วัดบางขยงหรือหนองขยงเลยเนี่ย
1: วัดราชนิยมวัดหนองขยง
2: เ
1: นี่ยตำบลและอำเภอผักไห่อยุธยานี่ก็วันที่7พฤศจิกายนนู่นนะ
2: ครับ
1: กฐินกองละ500กองละ1,000หรือตามกำลังศรัทธาของท่านนะ
2: ครับ
1: แล้วก็จะเป็นบริจาคโรงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดก็ได้
2: ใครจะซื้อวิทยุไปแขวนสอยดาวก็ได้นะที่ผมมีตอนนี้มันเหลือเยอะไงเอามาจะเพียบเลย
1: โอ้เดี๋ยวก็หมดถ้าเชื่อผมอ่ะ
2: ครับ
1: เอากลับมาฟังข่าวทางวิทยุอีกแล้ว
2: คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูโทรทัศน์แล้วนะเพราะดูโทรทัศน์ตาก็จดจ่ออยู่กับโทรทัศน์นั่นแหละ
1: ครับ
2: จะไปทำงานในถุนบ้านก็ไม่ได้ไม่นั่งบางคนนี่นั่งจักตอกบางคนก็นั่งทำไม่เชื้อไฟอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: แล้วยิ่งช่วงนี้ก็ขนของขึ้นที่สูงด้วย
1: ก็ฝนฟ้ามันมาเนี่ย
2: ครับ
1: น้ำก็มาเขาปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยา
2: ปล่อยแล้ว11จังหวัดเตรียมรับมือ
1: ชัยนาทเนี่ยนะ
2: จะรับมือเพิ่มปั๊บน้ำปรับน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยมีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
2: สุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานี
1: นนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร
2: ครับผมเพราะว่าทางเหนือฝนมันตกใช่มั้ยล่ะที่นครสวรรค์เขาก็ปล่อยน้ำมาสิ
1: ปล่อยไหลมา
2: ครับอีก9วันข้างหน้าเนี่ย เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สถานีวัดน้ำ42นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ประกอบกับ
2: ปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเป็นไง
1: น้ำ
2: ครับอ้าวงานกฐินต่อเลยครับ
1: อ้าวกฐินสามัคคีวัดแรกวันที่31ตุลาคมนี่ก็วัดหนองแจ้งตำบลหนองมาฆ่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
2: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
2: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
2: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
2: ใช่
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
2: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
2: นั่น
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
2: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบ้านวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองแขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกม่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโดดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่อยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
2: ครับส่วนลิเกโชเล่ชาติรักพงนรินทร์เรืองรองเนี่ยนะก็วันที่8มกราคมนะครับ
1: นาน
2: ก็ที่โคกตูมนะ
1: ที่บ้านโคกตูมแล้วบ้านพี่สมพงษ์พี่นรุมนทองกูลนะไปดูกัน
2: พี่สมพงษ์เนี่ยวิทยุไม่มีฟังไงเรา
1: ไม่ได้ฟังแล้ว
2: บอกให้ฟังซะมั่งช้างมาเรียกทุกวันเนี่ย
1: หมดจะขายของเขา
2: เลยเออทำไมไม่ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: ใจเย็นๆนะ
2: เดี๋ยวไม่ไปเล่นเลย
1: ไป
2: รับมาจำแล้วลองดูสิโทรหาลุงช้างครับ0812901691 0812901691 โทรหาโชเล่ก็081924437081924437
1: นะ
2: โทรหาปิดาครับ0890815595
1: เนี่ย
2: ครับวันนี้คงไม่ได้ไปแล้วผมว่าดูแล้วอ่ะ
1: ไป
2: คลึ้มมาแล้วมันช้ามาปุ๊บนึงนะฝนน่ะ ใจหายแวบเลย
1: ตอนนักเรียนจะไปโรงเรียนเนี่ยมันยุ่งเหมือนกันนะ
2: ต้องย้ายจากมอเตอร์ไซค์ไปรถยนต์น่ะ
1: นั่นเด็กก็ยังห่วงอยู่ตอนเช้า
2: แล้วชั่วโมงเร่งด่วนด้วยเดี๋ยวนี้คนไม่กล้าขับรถเข้าเมืองอ่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
2: กลัวจะ 2,000 บุรีอ่ะสิ
1: ลพบุรี 2,000 บุรีไง
2: ประเด็นทางบุกการออกมาบอกเฮ้ยไอ้หนู
1: เรียกนายกแล้ว
2: โทษโทษโทษไม่ได้เรียกเฮ้ยปรับเบาๆหน่อยเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
1: เห็นใจคนยากคนจนเขาบ้าง
2: เอาตักเตือนไว้ก่อนอย่าให้เจอนะเจอดิผมปรับ 4,000 นะต้องบอกงี้ดิ
1: ไม่เหมือนแถวพระบาทมันมีพวกตำรวจเขาจะคอยเตือนนะเห็นไม่ใส่หมวกกันน็อกดิเตือนไว้ก่อนนะก็ทำดีนะ
2: นู่นเลยครับบังลี
1: ่บังลี่ไง
2: บังลี่สองพี่น้องสุพรรณบุรี
1: อันนี้งั้นดี
2: เมื่อวานนี้นะท่านโฆษกตำรวจนะท่านไปพบผู้กำกับเลยพระผู้กำกับนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะอินฟูอินฟูตำรวจแล้วก็มีตำรวจสองคนประทวนชันบุญน้อยอ่ะ
1: อ
2: ีกจำได้ไปอีกคนหนึ่งดอยเต่า
1: ขลาบ
2: เป็นคนเหนืออ ีกคนก็คนสุพรรณนะพูดเหนือขนาดนั้นอ่ะ
1: ขลาบ
2: เก่งอ่ะ
1: อ
2: ในโซเชียลนี่ไปเจอคนขายอะไรอ่ะขายข้าวกล่อง20 บาทเนี่ย
1: อ
2: ยู่ริมฟุตบาทนะพี่เดี๋ยวพี่ต้องไปลงข้างล่างนะ
1: น
2: ี่ขายข้างบนไม่ได้นะ
1: อันนี้ว่ากล่าวตักเตือน
2: ว่ากล่าวตักเตือน
1: เยี่ยมเลยนะ
2: แล้วขายกล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละ20มี25
1: ม
2: ีผมเอาหมดนี่เลย
1: นานเหมาเลย
2: เหมาหมดเลยไม่จับแถมยังซื้อหมดเลย
1: อุดหนุนกัน
2: แล้วพรุ่งนี้พี่ลงข้างล่างนะขายดิบขายดีนะพี่นะ
1: เชื่อการเชื่อการว่ากล่าวตักเตือนนี
2: ่ใช่และไอ้แกประเภทโอ้โหเจ้าของร้านทุกชนิดไอ้ที่จอดรถประเทศบ้านเราก็ไม่ค่อยจะมีอยู่นะ
1: ถูกต้อง
2: เก้าอี้บ้างอะไรถ้าไม่ไหลบ้างไม่รู้มาวางไว้หน้าร้าน
1: วางกันเต็มหมดนะ
2: เราจะไปซื้อของร้านแกแหละ
1: เข้าไม่ได้นะ
2: จอดไม่ได้ไปจอดสักไกลไม่ไปแล้ววะเดินเอา
1: เ
2: ป็นอย่างนั้น
1: ลำบากเหมือนกัน
2: อย่าลืมนะครับเก้าอี
1: ้
2: โต๊ะเอาไปวางไว้หน้าร้านขวางการจราจรเทศกิจเขามาเขายกขึ้นรถได้นะครับ
1: นั่นเ
2: ตะท่านโดนปรับด้วย
1: โดนเตะ
2: ใช่วิธีการง่ายนิดเดียวไม่ให้เขามาจอดขวางหน้าร้าน
1: อ่
2: ะเอามอเตอร์ไซค์ตัวเองมาจอด
1: เอาไว้ยังไง
2: หรือไม่ก็รถยนต์ของตัวเองแหละมาจอด
1: แล้วเวลาเขาจะมาซื้อของที่ร้านตัวเองอ่ะ
2: ก็เดินมาไกลๆแล้วก็
1: จอดที่อื่นไง
2: ก็จะมีรายได้พวกสำล้อพวกตุ๊กๆไงเหมาหน่อยว่าเฮ้ยไปร้านเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยตั้งหน้าโรงพยาบาลเอ้ยไม่ใช
1: ่
2: หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้ว
1: ขลาบ
2: ขาวแดงทั้งนั้นแล้วจะไปจอดตรงไหนแล้วรถเยอะขนาดนั้น
1: อ่ะโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่รถนะลำบากกันนะ
2: ขาวแดงไปจอดปั๊บก็มังเขาแล้วตอนนี้เขาก็อรุ่มอร่วยกันนะด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านผู้การ
1: ครับ
2: มาที่2,000บุรีดังเลย
1: ท่านผู้การ2,000บุรี
2: จังหวัดทางจังหวัดโฆษณาแทบเป็นแทบตายคนไม่ค่อยมากันนะปีนี้อย่าลืมมาเที่ยวงานวังนารายณ์กันนะที่2,000บุรีอะไรเงี้ย
1: จังหวัด2,000บุรีเนี่ยนะหาที่จอดรถก็ยาก
2: โต๊ะจีนมีที่เดียวในโลกเนี่ยโต๊ะจีนลิงอ่ะที่2,000บุรีปีนี้ต้องไปจัดนู่นซะแล้วมั้งนี
1: ่ที่ไหนอ่ะ
2: ที่เขาขังลิงไว้เยอะ
1: โอ
2: ้ก็ต้นนะ
1: ไม่มีที่หรอกนะ
2: ปางทำยอดคงไม่มีแล้วมั้ง
1: มันก็มีบ้างอะลิงแต่หาน้อยนะ
2: อ้าวครับขอบคุณนะที่โทรสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างกัน
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
2: ครับ
1: ซื้อเป็นตันนี่ก็แถมให้กับท่านด้วย
2: ซื้อ2ตันเอาไปเลย1ตันซื้อไม่ใช่2ซื้อ1ตันแถม1กระสอบซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
1: แถมให้10กระสอบไปเลย
2: ถ้าซื้อ4ตันแถม1ตัน
1: เอาไปเลย20กระสอบอ่ะ
2: ครับ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งเนี่ยนะ
2: หน้าน้ำมาอย่างเงี้ยโอ้โห
1: ก็ทำนาได้ก็ทำกันไปทำสวนทำไร่อะไรก็ทำกันไป
2: ใช่
1: ใช้ปุ๋ยของเรา
2: ครับ
1: แจ๋ว
2: นี่เขาไปพบศพชายนิรนามลอยอยู่ในน้ำมูลนี่
1: เป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: เอ้ามีใส่ไปในถุงปุ๋ยยังมีก้อนหินใส่ถ่วงเอาไว้อีก
1: เขาเรียกถ่วงน้ำเนี่ยนะ
2: ตำรวจต้องเร่งไขปมกึศใจปริศนาเกี่ยวกับการฆาตกรรมไปแน่แท้
1: ใส่ถุงไง
2: ยัดเอาศพใส่ถุงแล้วก้อนหินถ่วงกันไปแม่มันลอยขึ้นมาเมื่อวานนี้ครับ
1: ตำรวจ
2: ได้รับรายงานจากนู่นสภ.เมืองอุบลราชธานีบอกครับไปพบศพลอยน้ำที่แม่น้ำมูลเนี่ยนะ
1: บริเวณบ้านนาคำ
2: ตำบลกุลราชอำเภอเมืองอุบลราชธานี
1: ห่างจากอะไรนะ
2: ศรีพิรมนะห่างจากหาดศรีพิรมประมาณกิโลครึ่ง
1: จุดตรวจสอบแล้ว
2: พร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1: พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี
2: หน่วยกู้ภัยก็ไปกันดีครับ
1: นำเรือท้องแบนไปแล้ว
2: ที่เกิดเหตุพบชายนิรนามอายุประมาณ45ปีนอนคว่ำหน้า
1: ติดอยู่กับตะลิ่งนั่นแหละ
2: สวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
1: บริเวณหัวเข่าเนี่ย
2: น่ะมันกางเกงมันหลุดลอยลงไปลงหัวเข่าไง
1: แล้วกางเกงในสีเขียว
2: กางเกงในสีเขียว
1: ห
2: นุ่งกางเกงในตัวเดียวไม่ได้หนุ่งหลายตัว
1: แล้วพลเมืองดีว่ายังไง
2: พลเมืองดีเท่านั้นก็ไปออกหาปลาแล้วบอกว่าเห็นสอบลอยมา
1: หลังจากนั้นเนี่ย
2: ก็ใช้เชือกไนลอนผูกติดกับเชือกแล้วก็สอบกระปุ๋ยของผู้ตายตะพายอยู่แล้วลากขึ้นมาดู
1: เอาแล้วก็เอามาไว้ที
2: ่ริมตะลิง
1: ริมตะลิงติดกับกิ่งไม้เนี่ย
2: สอบมันจะลอยไปตามกระแสน้ำที่
1: อันนี้จากการตรวจสภาพศพเล่นเน่าเปื่อยแล้ว
2: คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วัน
1: แล้วก็ไม่เป็นยังไง
2: ไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการทำร้ายที่เห็นได้ชัด
1: แล้วเป็นไง
2: ไม่พบเอกสารแสดงตัวตนภายในกระเป๋ากางเกงด้านขวาพบธนบัตรใบละ20บาท2ใบรวมแล้ว
1: 40บาทเนี่ย
2: ข้างลำตัวพบกระสอบปุ๋ยสีขาวภายในบรรจุก้อนหิน3ก้อน
1: น้ำหนักประมาณ
2: 1-2 กิโลกรัม
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
2: รวบรวมไว้เป็นวัตถุพยานพร้อมกับนำร่างส่งตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อ่ะนะ
2: เบื้องต้นครับ
1: เป็นยังไงชุ
2: ดสืบสวนนิติเวชยังไม่สรุปว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางหรือว่าการฆ่าตัวตาย
1: เนื่องจากสภาพศพนี่เน่าแล้วก็มีสภาพเป็นไงเสื่อมแล้ว
2: ประกอบกับน้ำหนักและลักษณะการถ่วงด้วยหิน3ก้อนในกระสอบสะพายหลังดูมีน้ำหนักน้อยเกินไป
1: สำหรับในการถ่วงน้ำมาพรางคดีเนี่ยนะ
2: ใช่โ
1: อ
2: ้ไม่จมหรอกสองหลงสองโลสามโลไง
1: คนหนักกว่าเนี่ย
2: ใช่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานและติดตามญาติผู้สูญหายตามท้องที่ต่าง
1: ๆอ้าวใครสงสัยว่าเป็นญาติสามารถติดต่อได้ที่ไหนนะ
2: พันตำรวจโทประเสริฐอายุวงสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานี
1: อ้าวญาติใครหายไปบ้างไหมเป็น
2: เบอร
1: ์
2: โทร
1: นะ
2: เบอร์โทรไม่มีหากันเอาเอง
1: อ้าวนู่นเมืองอุบลราชธานีนะ
2: ไปถิ่นอุบลเจอแต่คนงามๆนี่แหละครับ
1: เมืองดอกบัวเนี่ยนะ
2: ครับ
1: อุบลราชธานีนี
2: ่นี่เลยครับผ
1: ม
2: เอาฝากไว้หน่อยนะสำหรับไบโอดีนะครับตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งแล้วนะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
2: ครับ
1: ไบโอดี
2: นั่น
1: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
2: ครับ
1: กระปุกหนึ่งก็690บาทเนี่ย
2: ม
1: ี
2: 100เม็ดนะ
1: 100แคปซูลเนี่ยนะ
2: ตื่นเช้าก็มาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็กินเลยยาหญ้าบิงดูแลสายตา2เม็ด
1: บำรุงสายตาดวงตาก็ยาหญ้าบิงเนี่ย
2: หรือจะดีแคร์ก็ได้แล้วแต่
1: ดีแคร์ก็ได้นะ
2: ดีแคร์ก็เป็นซอฟเยล
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
2: ไบโอไอเจ้ายาบิงเป็นแคปซูล
1: จะดีแคปซูลก็กระปุกก็800 2กระปุกก็ 1,500
2: ครับ
1: แต่ถ้าดีแคร์ดี2กระปุก650บาท
2: 4กระปุก
1: 3 1,300
2: แถม1กระปุกเหมือนกับ
1: เหมือนกันเลยกับทางด้านของ
2: โปรมิกซ์ออย
1: โปรมิกซ์ออยนะ
2: บำรุงไตฟื้นฟูไต
1: รักไตบำรุงไตเนี่ย
2: ครับ
1: ของโปรมิกซ์ออย
2: ควบคุมอาหารให้ได้นะไม่ต้องไปกินอะไรแล้วควบคุมอาหารไม่ได้อยากจะกินกลางคืนเนี่ยนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมึงอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบอาหารเร่งด่วนเนี่ย
1: ครับ
2: โซเดียมมันเยอะครับไตมันทำงานแทนที่มันจะได้พักผ่อนมันได้นอนหลับเหมือนคนมั้งไม่ได้นอนหลับเลย
1: ครับ
2: มันก็ต้องขับของเสียออกจากร่างกายถ้ามันหิวจริงๆอดไม่ได้ในชงโกโก้ลุงช้างนี
1: ่โกโก้ลุงช้าง
2: อิ่มอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โกโก้ชู
2: บำรุงกำลังไม่ใช่บำรุงกำลังบำรุงสมองบำรุงสายตา มีโกจิบรี่มีข้าวกี
1: ้
2: นะครับมีอบผงอบเชยผงโกโก้อย่างเงี้ยน้ำตาลไม่ได้ใส่ครับความหวานเกิดจากสูคาโลส
1: ใช้สูคาโลสนะ
2: เหมือนกับกาแฟเราเลย
1: กาแฟเราก็มีชูคาโลสเนี่ยนะ
2: คร
1: ับ
2: ผมไม่ได้ใส่น้ำตาลเด้อพี่น้องเอ๋ยลองดื่มเลยแล้วท่านจะได้บอกว่าอร่
1: อ
2: ยแซ่บอีหลีลำแต้ลำว่าลำบ่ลำบ่เหลือเลยนะตำรวจกลางข้อกฎหมายชี้หนุ่ม LGBTQ เร่ร่อนเก็บไอโฟนในถังขยะได้เข้าข่ายลักทรัพย์
1: ผิดลักทรัพย
2: ์เออไปเก็บของได้แต่แท้ยังกลายเป็นลักทรัพย์นะเอาเรื่องจริงนะ
1: ไม่น่าไปเก็บได้
2: บางทีเขาทำอะไรหล่นอะไรถ้าแม่อะไรไม่ไปคืนเจ้าของเพราะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของก็ไปโรงพักสิ
1: อันนี้มันมีอะไรอยู่ในไอ้เครื่องอ่ะนะ
2: ครับ
1: GPS หรืออะไร
2: มันก็มีพวกข้อมูลอะไรต่างๆอ่ะมีข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์อ่ะ
1: โดนจับไง
2: โอ
1: ้ไม่น่าไปหยิบเลย
2: ไม่น่าเก็บได้เลย
3: เออ
2: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีนายนพพลขุนจรหรือว่าพอลล่า
3: อายุ39ปี
2: เป็น LGBTQ ซึ่งเป็นคนเร่ร่อน
3: เก็บโทรศัพท์ไอโฟน13ได
2: ้เป็นของนายออกัสอายุ19ปีแม่ออกัสชื่อเดียวกับลิเกเด็กเลยเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าออกัสเนี่ย
2: อันนี้เป็นนักศึกษาปี3มหาวิทยาลัยแห่ง1จังหวัดอุดร
3: เออ
2: เก็บได้ในถังขยะอพักแห่ง1ในซอยพรมประกายตำบลหมากแข้ง
3: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
2: แต่นักศึกษาหนุ่มวัย19ปีติดตามเจอในตลาดโพสีแถมรุมเร่ร่อนถอดซิมโทรศัพท์เตรียมจะนำไปขาย
3: จะเอาไปขาย
2: จนเจ้าของโมโหด่าเดือดพร้อมกับแจ้งข้อหาลักทรัพย
3: ์อ้าว
2: พอล่าก็บอกว่าหนูเก็บได้หนูไม่ได้ขโมยมา
3: เก็บ
2: ได้ในถังขยะค่ะ
3: ไม่ได้ขโมยมา
2: หนูไม่ได้ขโมยนะคะ
3: แล้วตำรวจทำไงอ่ะ
2: ตำรวจก็คุมตัวพอล่าไปยังสภ.เมืองอุดรสิครับ
3: เอาเขาไปด้วย
2: ปรากฏว่าหลังเป็นข่าวเหมือนทัวร์ลงเจ้าของโทรศัพท์จนถล่มทลายเลยครับ
3: แล้วออกัสเป็นยังไง
2: นายออกัสก็วอนชาวโซเชียลอย่าด่าผมเลยเห็นใจผมเถอะ
3: เห็นใจผม
2: ยอมรับว่าสะเพร่าเองทิ้งโทรศัพท์ไปถังขยะจริงแต่หลังจากรู้ว่าโทรศัพท์หายก็ไม่ได้นอนใจติดตามโทรศัพท์หลังจาก10นาทียังรู้ว่าหาย
3: ผมก็
2: เสียหายนะ
3: เสียหาย
2: ซื้อมาตั้งหลายหมื่น
3: ซื้อมา
2: และ
3: เป็นไงโมโหไง
2: เพราะโทรไปแล้วคนเล่ร่อนพยายามปิดเครื่องแล้วก็ถอดซิมออก
3: ตอนแรกวันแรกเนี่ย
2: ซึ่งวันแรกจะดำเนินคดีกับคนเล่ร่อนแต่เห็นใจตอนนี้ไม่ดำเนินคดีแล้ว
3: แล้วตำรวจทำไง
2: ตรวจสารเสพติดฉี่สีม่วงดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษไปแล้ว
3: เป็นเล่ร่อนนี่ยังเสพสาร
2: โทรศัพท์ iPhone เนี่ยมันข้อดีมันก็มีเยอะข้อเสียมันก็คือแพง
3: หมอมันแพง
2: อย่างผมเนี่ยถ้ามันสอดทีไม่ตายก็ถอดไม่ได้
3: ก็ไม่ได้ไง
2: ไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ซิม
3: อ๋อทำไมนะ
2: ทางระบบเขาทำซิมฝังไปในเครื่องเลยเขาฝังไปในเครื่องเลยนะระบบเขาอะนะแล้วก็เราก็ซื้อซิมอีกอันนึงไปใส่เป็นซิมสำรองได
3: ้นั่น
2: นี่คือ iPhone นะ
3: แม่เป็นแบบนี้ฝังไว้ในเครื่องเลยไง
2: ฝังไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เขาอะ
3: จะได้รู้เลยเป็นของเราเนี่ย
2: เออ
3: เหมือนนาฬิกาเนี่ยนะ
2: ใช่
3: ที่ใส่กันนะมีชื่อด้วยไง
2: มีชื่อสลักชื่อเลย
3: นาฬิกา
2: ครับ
3: ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยนะ
2: เอ้ย
3: เออว่ากันไป
2: นาฬิกาญาตินาฬิกาญาติผู้เสียหายก็ติดตามนะหาเรือหาเร็วจนไปเจอนะครับ
3: เจอ
2: คนที่เอาไปเข้าขายลักทรัพย์นะ
3: ลักทรัพย์เ
2: ตามฎีกาที่วางไว้ก
3: ็
2: จากกรณีเคสนี้หนุ่ม LGBT เนี่ยนะครับเก็บโทรศัพท์ได้ในถังขยะ
3: เจตนา
2: ของผู้เสียหายคือเจ้าของโทรศัพท์ติดตามหาหรือไม
3: ่
2: เท่าที่ทราบไม่ถึง10นาทีเจ้าของก็ตามหาครับ
3: ว่าตามหา
2: คือบางคนเนี่ยสมัยไปยืนกินลมชมวิวตามริมน้ำอ่ะยืนแทะไอติมอยู่แป๊บยังไม่หมดเลยนะอยากกินแล้วเบื่อแล้วอีมือกำลังโทรศัพท์กำลังกดนู่นกดนี่แทนที่เอาติมโยนกันไปในน้ำไม่กินแล้วไปให้ปลากินโยนโทรศัพท์ลงไปก็มี
3: แล้วไง
2: มันก็ไปเลยปลาคาบแล้วมั้ง
3: โ
2: อ้มันก็จมน้ำคนเป็นสะเพร่าได
3: ้เผลอเลอแล้วสะเพร่าแล้ว
2: เรื่องนี้คนเล่ร่อนถือว่ามีเจตนาลักทรัพย์แม้ผู้เสียหายจะเผล
3: อ
2: หรือหลงลืมทิ้งในถังขยะก็ตาม
3: เ
2: พราะว่าเจ้าของก็ติดตามอยู่ไง
3: ติดตามโทรศัพท์อยู่ด้วยนะ
2: ทำไมได้หาเลย2วัน3วันก็ยังไม่รู้ว่าโทรศัพท์หายเนี่ย
3: อันนี้ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดิน
2: ครับปวิอาญานะคดีอาญาเนี่ยนะ
3: เพราะ
2: เจ้าของประสงค์แจ้งความสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได
3: ้ขอหาก็ลักทรัพย์นี่แหละ
2: แต่เคสนี้ถ้าว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคด
3: ีอย่าไปท่านได้คืนแล้ว
2: คนเก็บได้เขารู้เท่าไม่ถึงสุพรรณไง
3: ไม่ถึงการนี่นะ
2: จ้า
3: ไม่ถึง2,000บุรีเนี่ยนะ
2: หมายแล้วคุณพูดนะผมไม่ได้พูดนะ
3: โดนไป2,000บุรีเนี่ยนะ
2: อย่าลืมดูแลกันนะจ้าวันนี้จะเป็นโกโก้จะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
3: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
2: กี่ก้อนจ้ะ
3: 1ก้อนเนี่ยนะ
2: ครับผมอ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
3: ปัสสาวะก่อนนะ
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา
4: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
6: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
5: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
7: ดิทเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคัมเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
9: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
10: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: สรุปเขาประกาศผลหรือยังเนเน
1: ่ยังไม่รู้นะ
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์ปะทะกับโชเล่
1: ลพบุรี
0: 2,000 บุรีไทยแลนด์ย้ำพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็มีปัญหานะเดี๋ยวคนลพบุรีเขาจะว่าเราได้
1: ของบุรีไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: แต่ผมว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กไงที่คนจะเข้ามาเที่ยวลพบุรีจะได้ระมัดระวังเรื่องการขับรถนะครับสวมหมวกกันน็
1: อ
0: กมอเตอร์ไซค์นะข
1: ับ
0: รถยนต์ก็เข็มขัดนิรภัยในเขตลพบุรีนี่รู้สึกว่าลุ่มมาลวดรถกระบะนั่งแคปหลังได้นะนะแต่กระบะหลังไม่ได้นะกระบะหลังเนี่ยต้องไถกุมไถคอกให้เรียบร้อยไอ้ที่นั่งแคปที่สองประตูอ่ะรถสองประตู
1: กระลาบ
0: รถสี่ประตูไม่มีปัญหาละนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกนี่อันนี้ไม่ได้ไม่ถือว่าลุ่มมาลวดไม่ได้แต่อาจจะถูกตักเตือนอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับไม่มีใบขับขี่อย่างเงี้ยอันตรายเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเสียเปรียบเขาไม่มีประกันไม่มีพรบเนี่ย
1: ทำอะไรมันถูกต้องก็ไม่มีปัญหานะ
0: ครับค่อยๆไม่มีธุระจำเป็นจริงๆอะไรก็ไม่ต้องไป
1: ครับ
0: อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนดีที่สุดเหมือนกับกระโดงมาดันดองไม่ไปไหนอะ
1: อยู่แต่บ้านเนี่ย
0: แต่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะไม่ไหวถ้าไม่มีคนมารับอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: นาน
0: ครับผมเมื่อสักครู่นี้คุณแม่จากหลายๆที่เลยโดยเฉพาะป้าตายป้าตายอยู่อุดรเจริญนะลุงช้างไอ้กระปุกเหลืองๆกินตอนไหนกินหลังอาหารเช้าแม่สองเม็ดแล้วก็ไอ้ไทยแคลพับล่าก็ทานหลังอาหารเย็นหรือว่าก่อนนอนก็ได้พร้อมกับน้ำมันงาดำก็ได
1: ้
0: นะครับส่วนดีแคร์หรือยาย่าบิง
1: เสียงแห้งแล้วเนี่ย
0: ไอ้ห้าวนี่เดี๋ยวตีตายส่วนยาย่าบิงหรือดีแคร์เนี่ยตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันได้กินเลย2เม็ดมะสาวดะนะมะนะตื่นมาปุ๊บกินเลย2เม็ดอย่ารอช้าร
1: ับประทานได
0: ้ให้ท้องว่างอะนะถ้าจะกินก่อนนอนก็ได้แต่ว่าต้องว่างท้องว่างอย่างน้อย4ชั่วโมงนะครับส่วนโปรมิกออยล์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูส่วนไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ย
0: ก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็น
1: มื้อละ3เม็ดเนี่ยนะ
0: คร
1: ั้
0: งละ3เม็ดถ้าว่ากินแคปซูลไม่ได้ก็ถอดเอาสมุนไพรที่อยู่ในแคปซูลออกมาผสมกับนมผสมกับโกโก้ลุงช้างนี่แจ๋ว
1: นาน
0: โอ้โกโก้อร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: 2กล่อง500บาทนะกาแฟดื่มตอนไหนก็ได้ครับดื่มแล้วใจไม่ตันน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: มาราคินกรับประทานต่อเนื่องจากโกโก้รับประทานต่อเนื่องจากกาแฟหรือรับประทานพร้อมกันกับ
1: ทางด้าน
0: ยาโรงพยาบาลได้
1: ท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานยาโรงพยาบาลแล้วก็มาราคินกเราควบคู่กันไป
0: ส่วนน้ำมันงาดำก็รับประทานก่อนนอนนะครับ
1: งาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: ครับผมรับประทานก่อนนอนนะ
1: ราคาเดียวกันกับมะระกินกเนี่ย
0: พอพูดปุ๊บมาเลยป้าตายเดี๋ยวผมโทรกลับป้าตาย
2: ก
0: ำลังออกอากาศอยู่ได้ฟังไหมอ่ะป้าตายอยู่นู่นคนกระหลง
1: โอ้สตูลไง
0: สตูล
1: คนกระหลงเนี่ย
0: ผมออกอากาศแต่เช้าคนกระหลงฟังกันเยอะ
1: อ
0: ุดัยเจริญมะนังไอ้มะน้ำมังมะนังมะนังแล้วก็ละงูฟังกันเยอะเลยนะครับขอบคุณพี่น้องชาวใต้นะครับที่ให้ความไว้วางใจสินค้าในรายการเรา
1: ก็สั่งซื้อกันได
0: ้ครับ
1: สินค้า
0: เป็นไทยทิพย์โอสถหลังอาหารเช้าเย็นไทยแคลพัดก็รับประทานคู่กับยาไทยทิพย์โอสถได
1: ้ได้กันเลย
0: ส่วนฟอกัสสำหรับคนที่ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวด
1: ปวดฉี่บ่อยๆด้วยนะ
0: ฉี่สะดุดลดหัวเม็ดโป๊ะท้าในกินหลังอาหารมื้อเย็น
1: รับประทานฟอกัสกันไป
0: หรือหลังอาหารมื้อกลางวันก็ได้แต่ข้างกล่องให้กินก่อนนอนแต่ผมไม่แนะนำนะคนกินก่อนนอนนอนไม่ค่อยหลับบึกบักบึกบักไอ้คนข้างๆก็เดือดร้อนด้วยใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ส่วนจอยมิกฟู้ดหรือไซเลียมจอย
1: ไซเลียมจอย
0: รับประทานก่อนนอนนะตอนเช้ามันจะได้ตะลักแตกจึงออกมา
1: เดินพาเลตออกมาเนี่ยนะ
0: ใช่แล้วก็เจ้ายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารก็เช่นเดียวกันรับประทานก่อนนอน2เม็ดหรือจะ3เม็ดก็ได้ไม่เกิน3เม็ดส่วนไอ้ห้าวเดี๋ยวบอกให้กินตอนไหนฮะ
1: นาน
0: ถ้าไม่นึกจะห้าวก็ไม่ต้องกิน ถ้านึกห้าวแล้วมันไม่มาค่อยกิน
1: อืม
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่เออมีอะไรยังไม่พูดอย่ามอง
1: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: ไม่แนะนำให้ถูทานวดเมื่อตอนที่มันหกล้มทาพริกทาแพงใหม่ๆนะ
1: อืม
0: รอยสักวันสองวันค่อยเอาหม่องทาถูนวดนะ
1: นาน
0: ทาพริกปั๊บสะดุดหกล้มทาแพงปั๊บ
1: อืม
0: ทาปุ๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวมันฟกมันบวมเพราะว่ามันเป็นสูตรร้อน
1: อืม
0: มันจะทำให้เส้นเลือดที่มัน

0: นอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะรีบเลยนะคุณผู้ฟังซื้อแบบพอเพียงโปรพอเพียงซื้อ1กระปุกลด100นะคะขยับขึ้นมาเป็นโปรเตรียมตุนซื้อกระปุกแรก900กระปุกที่2ลด 50% ซื้อครึ่งราคาโทรหาปุ้มเลยนะ0855179025ปิดท้ายค่ะเพจ Facebook เจมอย V+ เขาโพสต์คลิปเป็นคลิปจากหนุ่มคนหนึ่งเดินขึ้นโรงพักจะมาแจ้งความโอนเงินผิดตอนตีหนึ่งคือมันต้องเป็นเรื่องด่วนปะมันช้าไม่ได้ก็มาแจ้งความตอนตีหนึ่งเดินจนทั่วโรงพักไม่เจอตำรวจสักคนเกิดอะไรขึ้นถ่ายคลิปทั่วโรงพักเดินไปทั่วทุกห้องไม่มีตำรวจสักคนเดียวค่ะเขาระบุในคลิปว่ามันช่างวังเวงซะเหลือเกินหนุ่มโอนเงินผิดรีบไปแจ้งความตอนตีหนึ่งเดินทั่วสถานีตำรวจไม่มีใครอยู่เลยไม่มีตำรวจรับเรื่องทิ้งแต่เบอร์ดูมันวังเวงมากตำรวจไปปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนหรือเปล่าโดยในคลิปเนี่ยชายคนนี้เดินทางไปถึงสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเพื่อจะไปแจ้งความมันก็เป็นเวลาดึกมากแล้วแหละแต่พอเข้าไปข้างในอ่ะห้องรับแจ้งความไม่มีตำรวจอยู่สักคนเดินขึ้นชั้น2ไปก็เงียบกริบทุกห้องล็อกหมดผู้โพสต์พยายามเดินหาว่ามีตำรวจอยู่ไหมชั้น1ชั้น2แล้วก็บ่นว่ามาแจ้งความโอนเงินผิดแต่กลับไม่มีตำรวจอยู่สักคนเดียวทั้งโรงพักอ่ะวังเวงมากคลิปและภาพปรากฏในแฟนเพจในเพจเจมอย V+ ไม่รู้เหมือนกันว่าโรงพักไหนเนาะเนาะแล้วยังไงวังเวงนั้นเนี่ยเหมือนโรงพักร้างเลยเหมือนดูในหนังตอนกลางคืนหนังตื่นเต้นสยองขวัญว่าไปในสถานที่แล้วไม่มีใครอยู่เลยนี่มันวังเวงนะคะคุณผู้ฟังเวลาหมด

0: ค่ะเดี๋ยวตีห้าถึงหกโมงพบกันอีกช่วงหนึ่งที่วสป612นะคะแล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าพบกันที่นี่ในช่วงของข่าวรับอรุณกับปุ้มสถานกับปุ้มสันธนีปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยค่ะขอบคุณอิทธิพรช่วยควบคุมเสียงขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังแล้วก็พบกันหกโมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียว
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้ม

0: บาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
7: ผมร
6: ู
7: ้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
10: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็น

ว่างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรียหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัว

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเหรียญจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกซ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกซ์แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: สอนคิรีสีประจวบนะต้นฉบับนะแต่ที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะก็จะเป็นไปเคาะมาคอฟเวอร์ใหม่นะเดี๋ยวนี้นี่เขามีนักร้อง AI นะบางคนเห็นอุ้ยทำไมสวยหล่อจังเลย AI นะฮะเขาสามารถจะสร้างนะเป็นรูปคนทั้งหญิงชายทุกอย่างได้หมดค่ะแล้วเสียงนี่เป๊ะมากนะอย่างเพลงที่เปิดบ่อยๆนะที่เป็นอุตสาหธรรมอะไรเงี้ยอุตสาหเพลงธรรมะต่างๆนะที่มีผู้หญิงสวยๆนะนั่นก็เป็นปัญญาประดิษฐ์ AI นะฮะแล้วก็ไม่ใช่นักร้องจริงนะเดี๋ยวนี้อาชีพนักร้องก็อาจจะหายไปนะไม่รู้ว่าอาชีพนักจัดรายการจะอยู่ได้หรือเปล่านะอาจจะมี AI จัดรายการแทนนะจัดได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เหนื่อยนะเออใช่ไหมนะนะแล้วก็เอามาคอฟเวอร์ใหม่นะแม้ก็ไพเราะไปอีกแบบหนึ่งนะรุ่นเก่าก็เป็นที่เปิดครั้งแรกก็จะเป็นเสียงร้องของคุณสอนคิรีสีประจวบนะฮะนะประจวบเป็นยังไงบ้างคะนะรายการเราฟังถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะนะตอนนี้ก็ฝนตกนะก็มีข่าวกันมากมายนะกรมอุตุเขาก็น้อยใจนะจริงๆท่านก็ต้องประกาศบ่อยๆเชื่อไหมว่าในต่างประเทศในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วจริงๆบ้านเราก็กำลังพัฒนามาหลาย10 20 3หลายศตวรรษเนาะบ้านเรากำลังพัฒนาทำไมไม่พัฒนาแบบเต็มรูปแบบคงจะยากนะเพราะว่าบ้านเราติดนิสัยสบายนะขาดระเบียบวินัยหลายอย่างนะการที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะประชากรก็ต้องมีคุณภาพนะฮะแล้วก็มีวินัยสูงนะอย่างต่างประเทศเนี่ยถ้าไปเนี่ยข่าวที่ออกแทรกตลอดทุกๆครึ่งชั่วโมงบางทีอาจจะ15นาทีเนี่ยก็คือข่าวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะก็จะมีตลอดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่สิไม่แน่ใจญี่ปุ่นเนาะตอนนี้แต่ในพื้นที่ในญี่ปุ่นนะก็มีฝนตกหนักนะเครื่องบินก็หยุดนะแต่รู้สึกว่าที่แข่งขันเนี่ยจะไม่ตกนะเมื่อวานดูในข่าวในพระราชสำนักนะแต่ที่แน่นอนเลยกรมอุตุนิยมประกาศนะก็ระวังนะน้ำท่วมฝนตกนี่ก็ฝนตกเพิ่งหยุดไปนะฮะนะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนช่วง23นะก็ออกประกาศมาเมื่อวานนี้23ถึง27นะก็คือถึงวันอาทิตย์นี้นะกันยายนหลายพื้นที่ของไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลก็มีคลื่นแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะบางที่เนี่ยอาจจะสูงถึง3เมตรด้วยนะก็ส่งผลกระทบนะฮะไม่ว่าจะเป็นดินถล่มนะไม่ว่าจะตกมากมากเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยวานคุณลุงบอกตกทั้งวันนะกรุงเทพใน 80% นะเพราะอะไรเพราะจากเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะกำลังแรงบริเวณชายฝั่งนะในประเทศเวียดนามตอนกลางนะเวียดนามฝนตกทั้งวันนะนะฟังบ้านเราในโชคดีนะถือว่าตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีเพื่อนบ้านกั้นนะบางทีมรสุมจะเจอเราก็ผ่านสปป.ลาวบ้างผ่านเวียดนามบ้างนะมาถึงเราก็อ่อนกำลังลงนะบุญจริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยนะเนื่องจากความหย่อนกดยอมกดอากาศต่ำนะจากชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนกลางเนี่ยขึ้นคือมันเคลื่อนเข้ามาก็ปกคลุมก็ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะตอนล่างหรืออีสานต่ำเนี่ยนะแล้วก็ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะตามแนวร่องมรสุมก็นะพัดผ่านประเทศไทยก็ทำให้มีฝนตกแล้วก็มีนะคลื่นลมสูงในอ่าวไทยนะก็ให้ประชาชนบริเวณนะดังกล่าวนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมาก และเนื่องจากฝนตกสะสมเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะใครที่อยู่ใกล้ๆนะแหมเวลามันมีวิวมันก็สวยนะแต่ถ้าเกิดมันมาเนี่ยเก็บไม่ทันเชียวนะบางทีความสวยเนี่ยมันก็เป็นภัยเหมือนกันนะนะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังในพื้นที่รุ่มด้วยนะแล้วก็มีน้ำท่วมซ้ำซากหลายพื้นที่น้ำท่วมขังนะเมื่อวานนี้ก็เห็นที่เพจที่นี่เขาใหญ่นะฮะที่นี่เขาใหญ่น้ำคือน้ำมันลงมาจากเขาใหญ่น้ำป่าแดงนะผ่านแถวๆตำบลหมูสีเนี่ยนะสับรถผ่านไม่ได้นะเมื่อวานดูวันก่อนนั้นมวกเหล็กนะก็ยังนึกถึงคุณเล็กเลยแต่คุณเล็กอยู่อีกฝั่งนึงเนาะอยู่ปากช่องนะฝั่งถ้าฝั่งเขาใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมคือน้ำป่ามันไหลแล้วกันนะมันไหลแล้วก็ลงหูแดงแป๊ดเลยนะถนนนะรถวิ่งไม่ได้นะตำบลหมูสีนะก่อนที่เราจะไปเขาใหญ่นะแล้วก็ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปวังน้ำเขียวนะก็ต้องบ้านเราก็ต้องระวังนะฮะพี่อรุณน่ะย้ายของขึ้นที่สูงด้วยนะพี่บอกจะย้ายยังไงตอนนี้มันย้ายมาตอนนี้ย้ายที่สูงนี่ย้ายขึ้นบนหลังคาแล้วแหละนะล่าสุดก็มีหลายเพจนะมีเพจดังออกมาเตือนว่าฝนจะตกหนักทั้งวันทั้งคืนให้เตรียมเสบียงทำให้คนตื่นตกใจนะก็คือเราตื่นอย่าขนาดนั้นเราก็ตระหนักนะแต่ก็อย่าไปตื่นตูมขนาดนั้นนะฮะมันก็ทำให้จิตตกได้นะแต่ที่แน่ๆเลยอุตุเนี่ยท่านผู้ฟังนะอุตุเนี่ยนะแต่ในฐานะที่เป็นนักศึกษาพระอภิธรรมนะอุตุคืออะไรรู้ว่าจริงๆเรายืมคำของภาษาบาลีมาหมดเลยนะคำว่าอุตุนี่ก็เป็นภาษาบาลีเนี่ยอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหลายนะสีตะเตโชคือความเย็นนะอุณหเตโชคือความร้อนอันเนี้ยนะคือสับแสงทางพระอภิธรรมนะอุตุได้แก่สีหะเตโชคือความเย็นนะอุณหเตโชคือความร้อนนะที่อยู่ภายในและภายนอกสัตว์เราก็ถือว่าเป็นสัตว์นะแต่เราก็ยกย่องว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐจริงหรือเปล่า มีบางคนอาจจะมีเศษบุญเกิดมาเป็นมนุษย์นะแต่ก็อาจจะมีสัญชาตญาณของสัตว์ก็มีเยอะนะก็จะเห็นคนที่ทำนู่นทำนี่ไม่ดีอ่ะนะตะกายขึ้นมาเป็นในภพมนุษย์ได้นะแต่ยังไม่ทิ้งสัญชาตญาณเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุตุคือสีตะเดโชความเย็นนะหรืออุณหเตโชความร้อนเนี่ยที่อยู่ภายในและภายนอกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารนะต่างๆนะก็อยู่ความเย็นความร้อนเห็นไหมมันลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะบางอย่างบางคนเจ็บป่วยอ่ะนะเป็นโรคเบาหวานเป็นนู่นกูนี่เขาบอกมันเป็นโรคกรรมนะไม่ใช่เกิดจากอาหารเหรอนั่นแหละกรรมคือการกระทำนะคือเราอยากไงพอเราอยากกินอย่างเงี้ยเราก็เลยไปกินอาหารแบบนี้นะฟังอาจารย์นะซึ่งเป็นนายแพทย์นะเก่งมากนะในแพทย์มาเป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมเยอะมากนะบางคนเนี่ยออกบวชเลยเพราะซาบซึ้งมากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้มาต้อง 2,600 กว่าปีในร่างกายเราเนี่ยไม่จะเป็นผมฟันขนเล็บนะทั้งหมดเลยนะทั้งภายนอกภายในเนี่ยนะบางจริงๆแค่จุ๋มฟังพระอาจารย์เนี่ยจุ๋มก็น้ำตาซึมแล้วแบบโหมันเป็นความจริงอย่างถูกถ้วนนะจริงๆนะก็คือสัจธรรมก็คือความเป็นจริงที่เป็นสภาวะที่เป็นอยู่จริงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราบอกว่าอุ้ยเราเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นนู่นเป็นนี่นะเกิดจากกรรมนะกรรมตัวนี้คือการกระทำการใช้ชีวิตกินอาหารนะกินอาหารแบบเนี้ยนะบ่อยๆนะบางคนพออายุมากก็ไตเสื่อมนะก่อนจะไตเสื่อมเนี่ยเราต้องย้อนไปตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ก่อนนั้นเนี่ยส้มตำเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวนะฮะ ไม่เผ็ดไม่เค็มมันไม่อร่อยไม่อร่อยนะไอ้ต่อมลับลิ้นเราโอชารสเนี่ยแม่มันชิวหาเนี่ยนะชิวหาวิญญาณนังเนี่ยนะมันเนี่ยถ้าเราไม่อยากเป็นเราก็ต้องเปลี่ยนกรรมนะเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทําในการใช้ชีวิตนะบางทีมันก็เปลี่ยนไม่ทันนะก็ถนอมมันแล้วก็ไม่ป้องกันไม่ให้มันเป็นไปมากกว่านี้นะนะทุกอย่างท่านเกิดจากกรรมเนี่ยกรรมก็คือการกระทําของเรานะไม่ว่าจะเป็นจิตอุตุอาหารนี่นี่ท่านผู้ฟังนะได้ฟังพระอภิธรรมไปในตัวนะนะได้บุญจริงๆนะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเนี้ยจริงๆผมพูดได้คําเดียวนะท่านที่ได้เปิดแล้วได้ฟังนะนี่คือเป็นพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้นะเมื่อเนี่ย2,600กว่าปีที่ผ่านมานะถือว่าเอาไปใช้กับชีวิตได้เกิดความนะสงบร่มเย็นสว่างสะอาดสงบเป็นเรื่องจริงนะก็อ่ะทักทายอรุณสวัสดิ์นะที่ไหนฝนตกบ้างนะสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งสองคลื่นนะทั้งวสป .612 ศูนย์การทหารปืนใหญ่แล้วก็จทล AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะจังหวัดลพบุรีทั้งคู่นะจังหวัดลพบุรีจะมีค่ายทหารเยอะที่สุดในประเทศไทยนะกว่าท่านจะถึงบ้านจุ๋มเนี่ยท่านต้องผ่านค่ายทหารเป็น10นี่เรื่องจริงนะที่ใกล้บ้านจุ๋มก็มีอยู่หลายค่ายนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นกรมสัมภวุฒิหรือสพกนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การทหารปืนใหญ่กองบิน2ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การทหารศูนย์การบินทหารบกแล้วก็สัมภวุฒิคลังแสงอีกมี2สัมภวุฒิเลยนะโอ้ยแหมกว่าจะมาถึงนี่นะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีถ้ามีหน่วยงานอย่างเงี้ยก็จะมีวิทยุนะอยู่ในคลื่นคลายของ AM นะฟังกันได้ไปชัดนะแต่ถ้าเกิดใครอยากชัดกว่านั้นต้องฟังผ่านออนไลน์นะฟังถึงต่างประเทศได้อย่างชัดเจ้านะนะก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10พรุ่งนี้วันโกนนะคะมะรืนนี้วันเสาร์เป็นวันพระธรรมสวนะนะเป็นวันพระในวันเทศกาลเข้าพรรษาเดือนหน้านี่ออกพรรษาแล้วนะปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสามเดือนไวมากตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววใบมาแล้วเดี๋ยววันนี้ให้ใบบอกเบอร์โทรหน่อยนะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่เจมส์มังลบตื่นแล้วครับที่สะพายก็ตกครับ
0: อืมจ้ะ
1: ตกตกหรือตกเรื่องของจะหายเนี่ยครับพี่เจบุญนะครับ
0: จ้ะ
1: เป็นโอกาสสมัครการหลวงพ่อวัดดอนบุกผาลามด้วยนะครับ
0: อือหือ
1: แบบตกวัดสุขไปคุณที่ถึงนายทหารอากาศสองคนด้วยนะครับ
0: อืออืออ
1: แล้วแฟนเพลงของดีเจมังลบทุกคนนะครับ
0: อืออือ
1: กับผมมาควันเป็นประจำครับ
0: อืออ่ะบอกเบอร์โทรสิหน้าที่ต้องบอกเบอร์โทร
1: เบอร์โทรของดีเจก็081 2 3 5 2 8 1
0: เออเอาอีกเที่ยวหนึ่งเหมือนจะลืมนั่นน่ะเอาอีกเที่ยวอีกเที่ยว
1: 081
0: เออ
1: 823
0: อ่
1: า5281นะครับเบอร์ดีเจมังลบนะคร
0: ับ โอเค
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เมื่อวานส่งไปแล้วนะนะเดี๋ยววันนี้ทองใบก็น่าจะได้รับนะฮะใส่ซองสีชมพูไป EMS นะฮะเมื่อวานคุณอาฉลองรัตน์มาจุ๋มยังไม่ได้ขึ้นห้องเนาะยังไม่ได้ขึ้นเหล่าเต็งก็เลยออกมารับเงิน300บาทฝากส่งให้ทองใบหน่อย นะเผื่อทองใบได้เติมเงินเนาะจะได้โทรหาคนนู้นคนนี้นะนะก็เป็นความเมตตานะไม่ความน่ารักแฟนรายการจุ๋มแล้วก็ฝากอีกร้อยหนึ่งบอกอันนี้ร้อยหนึ่งอะไรฮะฝากไปทำบุญที่เรียนอภิธรรมด้วยโอ้ยสาธุเสาร์อาทิตย์เนี่ยจุ๋มได้บุญหลายเด้งเลยนะต้องบอกหลายเด้งนี่ไม่ใช่หมูเด้งนะฮะนะเพราะว่าพระอาจารย์ที่สอนจุ๋มเนี่ยเราต้องถวายพระ ถวายอาหารท่านคือทางวัดเนี่ยเขาจะจัดเตรียมสำหรับพระอาจารย์ที่สอนพระอภิธรรมอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะเสริมไงเขาก็จะมีแบบกับข้าวประมาณสองสามอย่างนะเป็นปิ่นโตนะแล้วก็ส่วนพวกเราเนี่ยบางคนก็จะลูกศิษย์ก็จะเตรียมอาหารไปนะจุ๋มเตรียมไปทุกเสาร์อาทิตย์นะคะมีความสุขนะพระอาจารย์ก็เป็นคนบุรีรัมย์เนาะบางทีก็น้ำพริกบ้างนะท่านก็ชอบบางทีแกงอะไรอะอะไรได้ที่ท่านชอบอ่ะแกงขี้เหล็กเออดีดีดีนะนะมีแกงขี้เหล็กบางทีก็อะไรล่ะที่มีหน่อไม้อ่ะเขาเรียกอะไรใบยะนางอ่ะเออเขาเรียกอะไรนะแกงอะไรลืมแล้วเนี่ยดูสินะเออนั่นแหละ ของแบบบ้านๆนะนะบางทีก็มีปลาทอดมั่งอะไรมั่งจุ๋มก็จะซื้อพระจังฉันเสร็จก็พวกเราก็เป็นลูกศิษย์กันเนาะตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกว่าเออมันได้เป็นบุญจริงๆนะมีก็มีความสุขจุ๋มก็หอบของไปทุกเสาร์อาทิตย์เด็กๆที่ห้องไงนะมีทั้งเด็กทั้งคนสูงวัยขนมนะอุ้ยทุกคนมีความสุขกันนะผลไม้บ้างอะไรบ้างนะได้ก็ถือว่าการที่เรามาเจอใครก็มันก็ไม่ใช่บังเอิญนะนะพี่ๆน้องๆที่เรียนด้วยกันในห้องเนี่ยประมาณสักแน่นอนนะที่เรียนแน่นอนเนี่ยก็ประมาณสัก10คนได้มีพระคุณเจ้ามีแม่ชีสององค์แล้วก็มีพระ1รูปนะฮะมีอายุอ่อนแก่กันก็ไล่กันไปอายุน้อยสุดเนี่ยน่าจะ25มาเฉพาะวันอาทิตย์คือบ้านเขาเรียนพระอภิธรรมทั้งบ้านทั้งยายทั้งแม่ทั้งพ่อแล้วแม่กับพ่อก็ให้มาเรียนน่ะเออแต่เขาก็เก่งนะเขาก็ท่องก็ยังเด็กอยู่นะไอ้อย่างเราเนี่ยสัญญาความจำเราก็อาจจะนั่นแต่เราก็อาศัยความเพียรนะอาศัยความเพียรมีความสุขเนี่ยเพราะว่ามันอยากจะรู้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันรู้สึกโอ้โหอัศจรรย์ใจปลื้มใจปิติใจเนี่ยบางทีนั่งเขียนหนังสือไปนั่งฟังไปก็ปลื้มใจนะเป็นปิตินะต้องบอกปิติเกิดเนี่ยก็ท่านผู้ฟังก็ได้ส่วนบุญด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยก็แค่ฟังท่านก็ได้บุญแล้วแกงเปิดเออขอบคุณมากแกงเปอะเออพี่ยืนน่ะฟังตลอดแหละมาว่าวานนี้เตก็ไปส่งของร้านดีประมาณนะหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่หรือค่ายภูมิพลนะหนึ่งในนั้นต้องมีพี่ยืนไปซื้อกาแฟกับสบู่อ่ะนะร้านดีประมาณนะก็เนี่ยแกงเปอะเขาเรียกแกงส้มเปอะใช่ไหมเออนะบางทีก็มีห่อหมกบ้างนะบางทีก็แต่ไข่นี่ยืนพื้นจุ๋มต้องเอาไข่ไปยืนพื้นพ่อน้องเหมือนมีหลายคนที่แบบดูแล้วหน้าตากินอาหารอย่างนี้ไม่ได้นะจะมีน้องคนหนึ่งแล้วก็รุ่นเดียวกับน้องสาวจุ๋มอะนะเป็นด็อกเตอร์นะผู้ชายมาเรียนด้วยนะบวชเคยบวชพระที่อินเดียนะจุ๋มได้เจอกัลยาณมิตรดีมากๆเลยเพราะทุกคนที่มาเรียนตรงนี้ต้องมาสายนี้แล้วล่ะนะคือศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้มาบวชแบบอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมนะอันนี้ไม่ได้บวชแต่มาเรียนในปริยัติธรรมนะก็คือการบาลีและอรรถกถานะที่เราเรียนอยู่นะก็เป็นถือว่าพระอภิธรรมก็เป็นธรรมะชั้นสูงนะที่ลึกซึ้งละเอียดนะยากแต่ดีมากนะแค่แหมแค่ค้างคาวเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนะฟังกัน500ตัวนะไม่รู้เรื่องเลยนะล่วงตกมาตายยังไปเป็นเทพบุตรกันเยอะแยะนะมันฟังแล้วมันแหมเสียงสวดมนต์มันเคลิ้มมันมีความสุขนะนะอะไรที่ทำให้จิตไอ้จิตตัวผู้รู้ของเราที่มันอยู่ในดวงจิตเราเนี่ยมันสงบลงได้เนี่ยโหถือว่านะไม่มีความสุขใดเหนือความสงบนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะน้องคนนี้ก็น่ารักนะวันหน้าเขาเนี่ยกินน้ำพริกไม่ได้นะจุ๋มก็จะต้องมีอาหารจุ๋มคิดขนาดนั้นเลยนะนะโอ้สำหรับเต้เขาชื่อเต้จุ๋มเรียกเขาเต้เต้นะก็อ่อนกับจุ๋มสักปี2ปีนะท่านด็อกเตอร์นะก็มันก็จะมีต้องมีไข่พ่วงไปนะบางทีก็มีหมูทอดมันมีไข่ลูกเขยมีไข่พะโล้เพราะว่ารู้ว่าน้องเขากินไม่ได้นะ ดูหน้าเขาจีนมากเลยอ่ะนะเขาก็เอารูปให้ดูว่าเนี่ยตอนที่เขาไปบวชนะที่ไวสาลีนะเขาเคยไปบวชที่อินเดียมา4 เดือนคือศรัทธาแล้วที่มาเรียนเนี่ยอยากรู้ในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะน่ารักมากแล้วก็ไม่คือมาเรียนไม่มีใครเป็นตัวตนนะนะด็อกเตอร์นี่พอเราทานอาหารเสร็จตอนแรกไม่กล้ากินกับพวกเราไปกินโรงทานพอตอนหลังเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ด้วยนะคือพระอาจารย์ฉันก็ไม่เยอะเนาะองค์เดียวพระอาจารย์สอนพวกเราก็ฉันต่อเอ้ยพวกเราก็กินต่อตอนหลังก็เออกินด้วยนะแล้วก็ต้องล้างจานก็พอทบทานเสร็จเขาต้องยืนรอตัวตรงเลยนะยืนรอพวกเราแล้วเขาก็เอาจานไปล้างให้เออมาคนเรามันต้องละลายพฤติกรรมเนี่ยถือว่าไม่มีตัวตนมาถูกทางและคนเราเนี่ยถ้ามีตัวกูเมื่อไหร่เนี่ยเหอะวุ่นหนอนะไม่ต้องมีอะไรนะน่ารักนะนะเขาเป็นผู้มีปัญญาเนาะต้องบอกอย่างนั้นนะแล้วก็คุยกันก็ถือว่าท่านผู้ฟังก็ถือว่าโชคดีด้วยนะที่ได้มาเปิดเจอจุ๋มจุ๋มก็พูดแต่ในอัตถิธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรที่ไม่ถูกเราก็บอกกันอะไรที่ผิดเราก็แก้กันอะไรที่ถูกแล้วเราก็ช่วยกระจายข่าวกันนะเมื่อวานนี้ขอบคุณป้าเตือนนะป้าเตือนบอกว่าชีวิตตอนนี้เนี่ยป้าเตือนไม่อยากจะเว้าเลยนะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นบ้านเล่นกันเลยเชียวป้าเตือนตื่นหรือยังตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วใช่ไหม สาวกผ้าไหมจุ๋มนะป้าเตือนนี่เป็นสาวกผ้าไหมนะซื้อผ้าไหวเป็นหมื่นนะอันนี้ป้าบอกอย่าพูด คุณลุงก็น่ารักนะคุณลุงก็รู้ว่าภรรยาผู้หญิงอะเนาะก็ต้องชอบของสวยและสิ่งที่พี่รับไปไอ้ที่ป้ารับไปสวยมากนะต้องบอกงั้นนะมันก็มีหลายเกรดนะนี่ล่าสุดนะจุ๋มให้ช่างทอส่งผ้าคลุมนะจะถวายพระอาจารย์เพราะเคยถวายหลวงพ่อดอนวัดดอนไปแล้วนะพอท่านห่มแล้วจุ๋มเนี่ยหูยปื้มปิ่มเป็นผ้าไหมทอยกดอกสีทองเหลืองอลามนะเมื่อปีที่แล้วปีก่อนนั้นมั้ง2 ปีที่แล้วจุ๋มก็ถวายหลวงพ่อท่านเจ้าคุณไปนะพอหลวงพ่อห่มเนี่ยโอ้ยมันปิตินะท่านผู้ฟังนะแล้วก็ล่าสุดจุ๋มก็กะสั่งมาถวายพระอาจารย์ที่สอนพระอภิธรรมนะว่าเราก็เป็นเราก็กตัญญูกับท่านเนาะนะแล้วก็ได้ผ้าหมักโคลนมาหลายผืนนะแต่หมักโคลนเนี่ยจุ๋มชอบมันนุ่มนิ่มโอ้ยสวยงามนะเมื่อวานนี้อะไรนะคุณกมลชนกเสริมสวยนะอยู่สุพรรณบุรีโทรมาสั่งเสริมอาหารนี่แหละนะก็จำได้ก็บอกเป็นไงไข่มุกบอกอุ้ยสวยมากพี่แม่นะอยากใส่สรุปหนูก็ใส่ด้วย โหได้มาเนี่ยหนูจุ๋มไม่ได้คิดอะไรเลยนะนะคือมันมาเนี่ย2,500แล้วบอกเอาค่าส่ง60นะบอกได้เนี่ยจุ๋มขนาดนั้นนะคือสะสมไว้เยอะนะแบ่งปันนะบางคนก็ดูไม่เป็นเนาะอันนี้ผ้าไหมแท้ไหมนี่ไข่มุกแท้ไหมนะอาศัยที่ว่าดูจากผู้เชี่ยวชาญคือกรองทิพย์นั่นแหละ นะด็อกเตอร์เต้เขาบอกพี่จุ๋มผู้มาก่อนการเขาเรียกจุ๋มนะมาก่อนการนะอย่างป้าเตือนนี่ก็ชอบนะเมื่อวันป้าเตือนบอกใช้ชีวิตในโรงพยาบาลบ้างมากนะฮะเนี่ยก็จุ๋มนั่งหรือฉันบอกสิ่งที่คุณจุ๋มพูดมาทั้งหมดเนี่ยถูกค่ะนะฮะถูกทุกอย่างเลยอันไหนไม่ถูกก็บอกนะเอาบางอ้างมาจะมีพลาดได้นะบางทีสื่อตอนนี้ทำให้เรางงจุ๋มไม่เคยสนใจพวกสื่อโซเชียลเลยนะมันเราต้องดูที่มาที่ไปนะฮะนี่ไงไปวัดมีสมาธิดีกว่าที่บ้านค่ะคุณพูดถูกทุกคำเลยนะตอนนี้ใช้ชีวิตที่โรงพยาบาลเหมือนบ้านหลังที่สองต้องดูแลนะแล้วก็ปรงก็ดีแล้วค่ะนะคุณป้าบอกมีกัลยาณมิตรคนหนึ่งเหมือนคุณเลยทำอะไรไวคิดไวพูดไวทำไวท่านเป็นนายพลหญิงเอ้าจริงเนอะคนที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยนะนายพลหญิงก็ต้องเข้มแข็งเนาะนะจุ๋มก็อาจจะมีสเปเชียลของผู้ชายตกหล่นอยู่นะจุ๋มว่าหลายภพหลายชาติจุ๋มเคยเป็นผู้ชายแหละนะจริงนะเพราะจุ๋มก็ดูจากอุปนิสัยตัวเองเนาะแล้วก็หวานก็ได้ห้าวก็ได้นี่เหมือนในพลหญิงเลยเหรอคะ ประเตือนนะเอาขอบพระคุณค่ะนะนะก็เมื่อวานนี้นะคะส่งของหลายกล่องแล้วแต่ละคนลูกค้าใหม่บางคนบอกฟังกว่าจะจดเบอร์โทรได้นะคะชอบมากนะบางคนอยู่ลพบุรีแค่นี้เองนะคะสมัยก่อนเปิดแล้วก็ทำกับข้าวใส่บาตรฟังทิ้งฟังขว้างบางตอนนี้ลูกมาช่วยก็ได้ฟังนะชอบมากนะสาธุแปลว่าท่านก็เป็นผู้มีปัญญามีบุญนะคะนะเพราะว่าจุ๋มก็พูดในสัจธรรมในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นนะไม่ได้พูดเองนะคะนะบางทีการฟังเนี่ยทำให้เราเกิดปัญญาสมัยก่อนเนี่ยนะจะเห็นว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะการฟังเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ขั้นต่ำเลยโสดาบันนะไม่ว่าจะเป็นนางวิสาขาก็ดีนะนายอนาถบิณฑกะเศรษฐีนะฮะหลายๆคนเนี่ยบรรลุโสดาบันอย่างอัญญาโกฏัญญะเนี่ยได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงปฐมเทศนาครั้งแรกเนี่ยอัญญารู้แล้วหนอเนี่ยนะอัญญาโกฏัญญะเนี่ยนะนั่นก็บรรลุขั้นแรกก็ยังเป็นโสดาบันก่อนนะตอนหลังก็มาสำเร็จอรหันต์นะแต่เราถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยยังไม่ได้ทิ้งเรือนไม่ได้ออกบวชเนี่ยไม่สามารถอรหันต์ได้นะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ในชั้นนั้นนะฮะเรา

กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมนะคะน่ะล่าสุดนะมีน้องเนเน่นะตอนนี้ก็โหวันนี้น่าจะรู้นะว่าจะได้เป็นก็อตทาเรนใช่ไหมคะนะที่ว่าจะได้รางวัล1ล้านมิลเลียนนะคะสหรัฐอเมริกานะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30กว่าล้านบาทแต่ก็มีเงื่อนไขเยอะจะต้องบอกว่าทำไมเนเน่เก่งเขาก็คงเคยเป็นนักร้องมาหลายภพหลายชาตินะอันนี้เรื่องจริงมันสะสมของเก่ามีบางคนเด็กบางคนอายุนิดเดียวอ่ะพูดภาษาต่างประเทศได้ตั้ง10ภาษานะเห็นไหมท่านผู้ฟังมันไม่มีอะไรที่เกินจริงที่บอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติและเดินได้7 ก้าวบนดอกบัวมีดอกไม้ผุดเนี่ยจุ๋มเชื่อคือหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็คงจะเหมือนคนเป็นปกติเนาะแต่อันนั้นน่ะมันคือสิ่งที่สั่งสมมาสังเกตไหมบางคนเนี่ยพูดจุดๆๆแล้วสักพักจบละลืมนะของเก่าเขามีนะบางเนี้ยอย่างน้องเนเน่หรือคนที่เป็นอัจฉริยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัมมาเนน้อยสอบปริญญาธรรม9 ประโยคได้เขามีของเก่าสั่งสมมานะจุ๋มก็ลังคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดยังได้เกิดมาอีกเนี่ยนะก็อยากจะเป็นอย่างสัมมาเนน้อยเหมือนกันรู้อัดรู้ทำนะมันต้องสั่งสมนั่นผู้ฟังนะเรื่องจริงนะที่พูดนะเมื่อวานนี้เอาพูดเรื่องงานบ้างขอบพระคุณทุกท่านเลยนี่ไม่ได้ขอบพระคุณแต่เสียงนะมือก็พนมด้วยเมื่อวานนี้หลายท่านสั่งดวงตาสั่งกระดูกออนดีท็อกนี่มีคุณป้าอยู่ท่านหนึ่งรุ่นเดียวกับแม่น่ารักมากโทรมาจากเพชรบูรณ์เนาะนะไปเพชรบูรณ์แล้วสั่งของนี่เนี่ยจะดูรู้ก่อนอันนี้ป่าตาลพบุรีอยู่เดี๋ยวนะชื่อคุณไม่บอกชื่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวชื่อเขาออกอากาศจะไม่ดีนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่จะเมามอยนะอยู่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะสั่งกระดูกอ่อนไปเราถามว่าแพ้อาหารทะเลไหมบอกอุ้ยฉันน่ะจะเกือบตายมาถ่ายเที่ยวไม่ได้คือเราก็ต้องถามเนาะเพราะว่ามันเป็นข้อบ่งชี้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่แพ้หรอกอุ้ยฉันจะตายหลายเที่ยวแล้วนะสมัยเป็นเด็กก็ตกต้นไม้เป็นสาวหน่อยก็โดนงูแมวเสากัดฮะงูแมวเสากัดจุ๋มสะดุ้งเลยโอ้โหแม่บอกมันตายแล้วสลบแล้วยังไงอะตอนอายุประมาณ19-20เมื่อวานนี้จุ๋มก็คุยเขานานนะเขาบอกนูนักใส่เกวียนไปหมอบอกอะถึงหมอแล้วไม่ตายนะอายุเท่าแม่จุ๋มนะเกิด2491เมื่อวานโทรมาจากเพชรบูรณ์นะลองทานดูปวดกระดูกนะรถอีอะไรนะรถอีแต๊กๆโดนชนโดนรถชนคือชีวิตเจอแต่อุบัติเหตุอะนะแปลว่าเราก็เคยทำกรรมลักษณะนี้มาเนาะใช้เขาซะให้หมดเมื่อวานโทรมาสั่ง first time ครั้งแรกนะเมื่อวานนี้เตไปส่งของนะในสุพรรณก็จะมีอันดับแรกเลยไปอ่างทองร้านเสริมสวยวันดีนะตรงเจดีสีน้ำตาลวัดนางในธรรมิกรามร้านนี้มีสินค้าจุ๋มครบทุกอย่างกระดูกอ่อนปลาฉลามเขาก็มีนะแบบ30 เม็ดนะใครที่อยากจะลองทานหรือว่าเราขยอยซื้อทีละเดือน600 บาทไปซื้อได้นะร้านเสริมสวยวันดีมีทั้งกระดูกอ่อนเมื่อวานไปส่งกระดูกอ่อนนะส่งไปก่อนแล้วเมื่อวานเพิ่มเติมดวงตาแปะกล้วยนะแล้วก็กาแฟ1 ลังสบู่ทุกอย่างร้านเสริมสวยวันดีนะพี่วันดีนะเก่าแก่รู้จักกันมาแบบโอ้20 กว่าปีตัวแทนจุ๋มร้านเสวีพาณิชย์เทศบาลซอย5ศรีประจันอันนี้ก็มีครบทุกอย่างนะแล้วก็ร้านเฮียเป้งหน้าวัดไม่ใช่สิหลังปั๊มน้ำมันตราดาวได้เฮียเป้งเมื่อวานก็ซื้อกาแฟเพิ่ม1 ลังสบู่แล้วก็มียาสีฟันชื่นใจนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากมายนะที่ฟังจุ๋มนะอยู่ตรงนี้ตรงนั้นซื้อได้ตรงไหนก็โทรมาหาจุ๋มนะอยากกินกาแฟอยากใช้สบู่อยากดูแลสุขภาพนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณที่ท่านรักตัวเอง

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: ข่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
13: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลายการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาฮูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลยทั้งธรรมชาติเดิมๆแท้ๆวิถีชุมชนชนเผ่าต่างๆนะครับใครที่จะตามมานะครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจบ้านฮักอาขาโฮม
0: มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างหลากหลาย
14: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: มอ่ะเชื่อตัวเองมาตลอดถึงได้ตัดสินใจทำหนังสืออเดย์ชวนใครๆก็เรียกผมว่าโหน่งอเดย์แต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากเคหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
1: บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จากสส
2: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับ
3: คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มมันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริง

เมื่อกาแฟคุณภาพก็ต้องพูดถึงส่วนผสมเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกาที่กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆเพราะว่าที่แน่ๆเลยคือไม่มีน้ำตาลคนอาจจะกลัวว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระโว

0: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 0812901691
14: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
15: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
14: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้น
16: ช่วงเวลาต่อ
7: อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝากลุงช้าง
16: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
17: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาก

0: ังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

ที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุจสหนึ่งกรุงเทพครับ AM 657สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลในระบบ FM 91.75 ครับวิทยุที่นี่เมืองลพบุรีคนเมืองลพบุรี 90.75 หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วจังหวัดลพบุรีครับเมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่าฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนะลุงช้างในนุ่มนิ่มแต่ว่าค่ำก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าตั้งแต่วันจันทร์นี้โอ้ยขอโทษหลายล่วงตั้งแต่วันที่25คือรู้ไหมมันก็บอกมาวันจันทร์นั่นแหละนะ25 26 27 28ประมาณนั้นนะลุงช้างจะต้องเป็นคนนอนดึกแล้วเพราะว่าจะต้องทำรายการ2 ทุ่มครึ่งถึงตีห้าจะทำงานกลางคืนกลางวันจะไม่ทำแล้วนะที่จอสอนหนึ่ง AM 657เพิ่งคุยจบกันเมื่อวานนี้2 ทุ่มครึ่งตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปเลยจนถึงตีห้าคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ครับจอสอนหนึ่งนี้ดังไปทั่วเหมือนกันนะภาคกลางนี่ดังเกือบหมดทุกจังหวัดเลยและที่สำคัญที่สุดฟังทางในแอปพลิเคชันลุงช้างเรดิโอเมื่อก่อนนี้มันมีแอปลุงช้างอยู่นะในเขาเรียกอะไรอ่ะในโทรศัพท์แต่ตอนหลังโหลดไม่ได้เพราะไม่ค่อยมีคนโหลดเพราะไม่ค่อยมีคนโหลดปุ๊บระบบมันก็ลืมไปเลยแต่บางคนเก่าๆก็ยังมีไว้อยู่ไม่ได้ลบไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แปลงอะไรก็ยังมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นละคุณผู้ฟังสามารถนะครับใช้การเล่นเรดิโอได้เพียงแต่ว่าไปที่ Google นะครับและพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอเป็นภาษาไทยนี่แหละครับแล้วก็ติดตั้งฟังได้เลยน้องปลาครับน้องปลาฟังอยู่ชุมพรนี่ฟังทุกวันเลยเมื่อวานนี้ส่งทุเรียนกวนไม่ใช่ทุเรียนกวนเนี่ยทุเรียนทอดมาให้ถุงเบิ่มเริ่มเลยโอ้โหไม่รู้ได้ยังไงว่าของโปรดเราแม่ขนำเลยเออกินกับแกงส้มอร่อยนะกินกับแกงส้มก็อร่อยนั่งดื่มกาแฟก็ได้ดื่มกับโกโก้ลุงช้างยิ่งดีใหญ่เลยเมื่อวานนี้พี่สาวจากท่าเรือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยสั่งโกโก้มาบอก4 กล่องเลยฟังลุงช้างพูดแล้วแหมนึกอยากจะดื่มโกโก้ขึ้นมาเชียป้าตายป้าตายพี่สำราญค่ายสุรินทร์เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะโทรมาตั้งแต่เมื่อวานตอนไหนไม่รู้แล้วผมไม่ได้ยินนะนะหรือคุยกับพระแช่มไปแล้วก็ไม่รู้นะครับพี่ประเทืองก็อยากจะดื่มเหมือนกันนะครับพี่บุญช่วยพึ่งพาส่งให้แล้วนะพี่สมบัติบ้านบึงชลบุรีนะครับพี่อำนวยนนตะก็ส่งแล้วพี่กมลวันหนองค้างภูส่งแล้วนะครับมีใครกันโอ้หลายท่านบอกว่าเอาโกโก้ส่งมาให้หน่อย2 กล่อง 500 บาทโกโก้อร่อยเลิศประเสริฐศรีครับไปฟังเพลงก่อนดีกว่าที่เราตกลงกันไว้นะฮะแม้เฉพาะซิงเกิลโฆษณาก็เกือบครึ่งชั่วโมงละนะครับเพราะนั้นให้ฟังเพลงยาวเลยอันเป็นดวงใจครับพ่อทูลดวงใจส่งไปยังพี่สมพรปากกท่าน้องทองหล่อนะครับลุงลิ้มคอวางบางประม้าร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอน

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

ขอบคุณนะที่หลายๆท่านนะสั่งซื้อรอบ2รอบ3นะมันต้องรับประทานนะมันไม่ใช่ยาเออมันไม่ได้รักษานะไม่ได้ระวังป้องกันอะไรทั้งสิ้นเป็นการบำรุงและการฟื้นฟูเนาะ1เม็ดนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพก่อนนอน1เม็ด1ซอฟเยลเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูโปรมิกซ์ออยล์นะจ๊ะดูแลไตรักษาไตกันให้ดีอย่าไปกินเค็มเยอะก่อนนอนก็ชงกาแฟดื่มกันแล้วกันอย่าไปทนหิวทำไมอ่ะหิวก็มาแล้วกินนู่นนี่นั่นไตก็ทำงานหนักสิชงโกโก้ลุงช้างเนี่ยแซ่บเด้อสิบอกให้เสียงร้องของก้านแก้วสุพรรณครับชาติหน้าถ้ามีพี่สาวจากนู่นอุดัยเจริญควรกาหลง

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: มี2ทางเลือกให้ท่านเลือกกันนะระหว่างยาย่าบริงกระปุกหนึ่งก็800บาทแต่มี60เม็ดกับดีแคร์กระปุกหนึ่งก็400บาทมี30เม็ดถ้าไปซื้อ2กระปุกถึงจะได้60เม็ดแต่ก็ไม่ได้ขาย800ขายเพียง650บาทอันนี้ก็อยู่ที่ท่านจะเลือกใช้แบบไหนเมื่อสักครู่นี้มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วลุงช้างไม่ได้รับขออภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุสาครนะลงท้ายด้วย9333เดี๋ยวกลิ้งกลั้งเข้ามาใหม่นะจ๊ะไม่ได้รับสายนี่อย่าโกรธกันเพราะว่าลุงช้างเนี่ยอยู่ตรงหลังใหม่เนี่ยรับสายเยอะมากเลยขอบพระคุณมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จากบ้านมีแหมลุงช้างอยากจะดื่มจังเลยเนี่ยนึกว่าดื่มกาแฟไม่ใช่อยากจะดื่มโกโก้ได้เลยครับตอนนี้โกโก้เนี่ยมีขายอยู่ที่ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้วเพียงร้านเดียวนะเมื่อวานเจ๊หมูป่าโมกเพิ่งจะสั่งมานะครับเดี๋ยวผมส่งให้เนาะเจ๊หมูเนาะสั่งงาดำมะละขี้นกแล้วก็โกโก้ด้วยบอกไม่ต้องรีบส่งนะไม่รีบจ้าไม่รีบผมก็ใจเย็นเลยชะไปฟังรักเหมือนน้องครับบุพผาสายชนครับร้องพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีครับแนะนำเข้ามา

0: ีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: 0812901691ขอบคุณคุณพี่จะโกรกพระนครสวรรค์บอกฟังชัดเจนโกรกพระฝนไม่ตกอย่าไปตกเลยตกทีไรไหลไปท่วมสว่างอารมณ์ทุกทีนะฝากร้านผมหน่อยนะครับร้านเจตุกเนี่ยลิ้มเป่งหวดตลาดกรกพระทางไปธนาคารเพื่อการเกษตรนะอาคารหลังเขียวๆนะมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถจำหน่ายนะใครเป็นเก้าไปรู้มันตอยเป็นกระดูกทับเต้นแหมปวดมากเหลือเกินทานสูตรดั้งเดิมครับกล่องหนึ่ง200บาทนะถ้าเป็นเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาไม่ได้ถึงกับปวดมากมายอะไรนะมันเมื่อยนะมันเมื่อยมันล้าทำงานหนักก้มๆเงยๆแบบแบกหามๆอะไรเงี้ยนะครับขับรถทางไกลรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารเนี่ยประมาณนั้นนะเนาะก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ300บาทนะครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้เยอะแยะเลยแต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ครับส่งงานเพลงดำเนินจ๋าครับนู่นเลยครับชุมพรนะคุณพ่อของน้องปลาชอบมากแฟนรายการเราฟังอยู่ทั่วประเทศไทยครับเอมีเสียงฟ้าปุ๊บปับมาข้างนอกเลยฝนตกไง มาขอบคุณทุเรียนทอดขมิ้นอร่อยนะร้อยจังหู

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ถ้าเราปล่อยให้กระดูกมันแห้งนะมันขาดความหล่อลื่นแน่นอนที่สุดครับไม่ผูกกับพุนในอนาคตอย่างนั้นแล้วก็แย่หน่อยเสริมกระดูกกันด้วยไทแคลพลัสนะไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยาแก้ปวดนะครับควรจะทานคู่กับยาสมุนไพรไททิพย์โอสถอันนั้นเขาเป็นยานะครับเอ้าเราจะทำยังไงลุงช้างมันก็เป็นไปตามอายุไขของมันเรามีการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อได้โดยการรับประทานงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนนะก่อนนอน2เม็ดกระปุกหนึ่งมี60เม็ดเลยกระปุกหนึ่งก็ทานได้เดือนหนึ่งเลยนะน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นไทแคลพลัสซื้อ2กระปุกครับ500บาททานได้เดือนหนึ่งนะเพราะกระปุกหนึ่งมี30เม็ดนะครับถ้า2คนตายายก็เอาเลยซื้อคนละ2กระปุก4กระปุก 1,000 เดี๋ยวก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะสิบอกให้นะหวังว่าเพลงที่เปิดไปคงถูกใจนี่รักแฟนรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านนะครับขอเข้ามาไม่ค่อยผิดหวังเลยนะส่วนใหญ่ก็จะมีนะส่วนใครที่เป็นคนที่นอนไม่หลับนะครับสส1 AM 657นะฮะฟังได้นะครับฐานนี้อยู่ในกรุงเทพมันดังไกลนะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะ2ทุ่มครึ่งถึงตี5เลยลุงช้างอยู่ยาวนะจะมีชีวิตยืนยาวหรือเปล่าไม่รู้นะนอนดึกสักขนาดนั้นไปฟังสุวารีเอี่ยมไอร้องครับฟ้ารุ่งที่ว่าพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาครับ

0: ังเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: น้ำมันงาดำเนี่ยนะสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อนะครับประโยชน์มันมหาศาลประโยชน์มันเยอะแยะมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มันเล่าไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเป็นคนแนะนำว่าใครที่จะสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อเนี่ยกินก่อนนอนนะ2เม็ดอะไรเงี้ยกระปุกนึงกินได้เดือนนึงครับมี60เม็ดซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้1กระปุกนะจ๊ะจะบอกให้สาวสวยมหาสอนบ้านมีครับบอกเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยเช้ามาก็เลยบอกว่าติดฝนทั้งปีพระพลอยพระพลอยหายป่วยหรือยังส่งให้พระพลอยด้วยนะจ๊ะมีรักแฟนรายการทั่วประเทศเลยทั้งที่ชุมพรทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่สตู

้มเต็มสูตรมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซอฟเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้า

านนะครับสามารถดื่มได้เลยกับกาแฟลิซ่าเอ็มไงคู่กับมะระขี้นกได้เลยนะครับมะระขี้นกใช้กินนะแต่ว่ากาแฟใช้ดื่มทุกอย่างถ้าเราจะเอาเข้าท้องเราเนี่ยถ้ามีการเคี้ยวก็เรียกกินหรือรับประทานถ้าไม่ได้เคี้ยวเลยดื่มสับสนอย่าสับสนนะมะระขี้นก60เม็ดเหมือนกันนะดื่มกาแฟก็กาแฟลุงช้างนี่แหละกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้ครับดื่มแล้วนะครับใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันทั้ง2สูตรนะครับวันนี้สั่งซื้อได้เลยหรือไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายมีเกือบทุกร้านเลยนะจ๊ะคุณพี่จากกรกพระนะครับนครสวรรค์บอกฟังชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยเพิ่งฟังมาได้ 2-3 เดือนจริงๆรายการนี้มีมานานแล้วนะแนะนำงานเพลงตำราหารักเข้ามาผมก็รู้แต่ว่าพ่อไวโพธร้องรู้แต่ว่าพ่อไวโพธร้องแต่ว่าไม่รู้ร้องกับใครแกก็บอกว่าร้องคู่กับชลธีทานทองโอ้ใช่ไหมนะลองดูครับตำราหารักแล้วก็ส่งท้ายชั่วโมงนี้เลยครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ไปดีที่สุด
1: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591

0: 2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่าน
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: อรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 น.กับผมวรัญชัยชูประเสริฐสุขกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักแยกจัดการน้ำฝนน้ำเหนือชี้เรนบอมคาดการล่วงหน้าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
7: โซฟา ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสยิ้มรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายชาชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23-27กันยายน2569โดยตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าทางกรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมไว้ตามแผนแล้วพร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือ1น้ำในพื้นที่ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งเก็บขยะหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้กีดขวางทางไหลน้ำและ2น้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านราว 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่รับมือได้โดยมีการเตรียมความพร้อมแนวป้องกันริมแม่น้ำยาว88กิโลเมตรและใช้กระสอบทรายอุดจุดฝันหล่อ51จุดในด้านการระบายน้ำขณะที่สำนักการระบายน้ำได้ทำการพร่องน้ำในคลองกว่า 1,980 แห่งเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำพร้อมเดินเครื่องสถานีสูบน้ำทั้งหมด207แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งพื้นที่แก้มลิง38แห่งรวมถึงจัดเตรียมรถอุบายรถโมบายยูนิตและหน่วยเคลื่อนที่เร็ว24หน่วยเพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทันทีด้วยโรคอุบัติใหม่ที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้บุคลากรทางการสาธารณสุขยังคงต้องเดินหน้าเพื่อความเข้มแข็งให้กับสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณอิกคณินบุญประเสริฐครับ
3: 24กันยายนวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระองค์ทรงวางรากฐานสำคัญให้การแพทย์และการสาธารณสุขไทยทั้งด้านการศึกษาการผลิตแพทย์และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันยังมีความท้าทายจากโรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพสถานการณ์เหล่านี้ทำให้การพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยต้องให้ความสำคัญทั้งการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงรวมถึงการนำเทคโนโลยีและระบบสาธารณสุขดิจิทัลมาใช้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่บุคลากรในระบบสาธารณสุขจำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนไทยอย่างยั่งยืนอิตคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
2: สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ครับ
4: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.วรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855

0: 517-9025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:16 นปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3นะคะเจอกันมา 3:00 ถึง 4:00 แล้วรอบนึงนะคะแล้วก็มา 5:00 ถึง 6:00 เช้าเมื่อสักครู่นี้ที่วสป .612 อีกช่วงนึงเก็บตกให้ได้ติดตามกันแล้วก็มาตอนนี้สดใหม่ไม่มีซ้ำฟังกันแต่เช้าตรู่รับรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันแล้วก็วันนี้มีเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษจากสมุนไพรจิรามาฝากด้วยนะคะช่วงโปรโมชั่นที่หลายท่านรอคอยอยู่เมื่อไหร่จะลดราคาตอนนี้มี2โปรให้ได้ติดตามกันเริ่มต้นที่โปรโมชั่นพอเพียงพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราพอเพียงคือซื้อเท่าที่กินซื้อ1กระปุกลด100ค่ะแต่ถ้าเป็นเตรียมตุนก็จะซื้อ2กระปุกกระปุกแรกในราคาเต็มกระปุกที่2ลดครึ่งนึงนะคะซื้อกระปุกที่2จ่ายครึ่งเดียวกระปุกแรกซื้อเต็มกระปุกที่2ลด 50% เลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
0: นั่นแหละค่ะตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิระ2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรหาปุ้มสันธนีพร้อมทั้งเรื่องของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเร่งให้ข้าวท้องไวใช้วัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะปลูกอะไรแล้วร่วงหมดพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งไส้เน่ามะเขือเป็นเพลี้ยแป้งฟักแฟงแตงบวบถั่วไม่ค่อยติดใบหงิกหงิกงอๆออกมาก็ผลงอผลหงิกฉีดวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะปลูกใหม่ฉีดวัคซีนเอ1อย่างเดียวท่องไว้ในใจอยากให้งามวัคซีนเอ1อยากให้ดกวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโทรหาปุ้มสันธนี0855179025นะคะโฆษกกรมชลประทานเมื่อวานนี้เปิดเผยว่าน้ำไม่ท่วมหนักเท่าปี54โอ้ยขี้เกียจจะพูดไม่ท่วมหนักเท่าปี54มันไม่มีอะไรท่วมหนักเท่าปี54แล้วแหละใช่ไหมท่วมทั้งประเทศอ่ะท่วมยันดอนเมืองบางจังหวัดนี่ 100% เต็มพื้นที่แบบไม่มีช่องว่างปี54นี่ไม่ธรรมดาอพยพหนีตายกันจ้าละวันไม่ได้อยู่ในบ้านมานานเป็นแรมเดือนถ้าเจอแบบนั้นอีกชีวิตเศร้าไปละคิดดูเหอะปี54นี่คือแบบมันเกินจะเยียวยาแล้วค่ะประตูน้ำพังแค่ช่องเดียวแล้วก็พังตามมาอีกช่องหนึ่งประตูระบายน้ำพังสองช่องท่วมทั้งประเทศเลยไล่มาเลยนครอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรีอยุธยากรุงเทพกว่าจะทะลุไปอ่าวไทยอ่วมอรไทยกันทั่วหน้าปี54นี่มันแรงสุดแล้วโฆษกกรมชลบอกไม่เท่าปี54แล้วก็ไม่เหมือนปี58แล้วก็ตั้งเป้าระบายน้ำไม่เกิน 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมผันออกเสาะคลองสายขวาเตรียมพร่องน้ำปลายเดือนกันยานี่ก็เข้าสู่ปลายเดือนกันยาแล้วยังจะมีน้ำอีกเพราะว่าทางเหนือฝนตกหนักมากประกาศทุกวันเลยรายชื่อจังหวัดที่ต้องรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วยังต้องเจอไปอีก7วันถึงวันที่27น่ะอีก 3-4 วันตกอีกทุกวันน้ำขนาดนี้เมื่อวานนี้ดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและโฆษกกรมชลประทานบอกว่าสำหรับมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยกรมชลประทานได้มีการวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยมีปริมาณน้ำมาจากนครสวรรค์แม่น้ำปิงวังยมน่านตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีปริมาณฝนตกท้ายเขื่อนภูมิพลจังหวัดกำแพงเพชรท้ายเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรทำให้มวลน้ำมารวมกันกรมชลประทานก็เลยประเมินปริมาณน้ำเดิมซึ่งมีอยู่แล้วผลักดันไปยังคลองแม่น้ำสาขาภาคตะวันออกภาคตะวันตกคลองป่าสักคลองชัยนาทอยุธยาและระบายเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งการระบายน้ำเข้าสู่ระบบกรมชลประทานต้องคำนึงถึงผลกระทบของชาวบ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันกับกรมทรัพยากรทางน้ำก็ได้มีการขออนุญาตระบายน้ํา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีชาวบ้านตกใจ 2,000 เลยเหรอจริงๆความจริงไม่ต้องไปถึงหรอกเกินจริงก็ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากจะสร้างความน่ากังวลใจในพื้นที่หรือไม่ดร.ธเนศบอกว่าต้องยอมรับว่าพระนครศรีอยุธยาบางบานเนี่ยน้ำท่วมซ้ำซาก700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีบางบานก็ท่วมแล้ววันนี้ก็ถึงอกแล้วเมตรกว่าไม่ต้องกังวลนะไม่เหมือนปี54ยืนยันได้ไม่เท่าปี54แน่นอนโอ้โหไม่ไหวแล้วถ้าเท่าปี54ก็อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เถอะนะท่านโฆษกและก็จะไม่เหมือนปี58ด้วยแต่ฝนจะตกในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการเกิดอุทกภัยในภาคกลางซึ่งถ้าหากไม่มีปริมาณฝนจำนวนมากมาตกก็จะลดปริมาณการระบายน้ำส่วนข้อกังวลใจของคนในกรุงเทพมหานครกลางใจเมืองหลายคนกังวลใจว่าจะเกิดน้ำท่วมขังรอระบายดร.ธเนศบอกว่าระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถระบายน้ำได้แค่60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงหากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ตกหนักมากๆเนี่ยเป็นไปได้สูงที่ต้องมีพื้นที่ท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ราบลุ่มต่ำและมีประวัติน้ำท่วมขังจากการประชุมร่วมกันกับกทม.แล้วพบว่ามีการพร่องน้ำระบายออกทางคลองแสนแสบและคลองต่างๆในกรุงเทพเพื่อให้มีพื้นที่

รองรับน้ำหรือบางครั้งอาจต้องใช้เครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังซึ่งก็จะไม่หนักเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาไม่อยากจะพูดเนาะชุมชนเมืองอ่ะฝนถล่มไม่ต้องพูดถึงค่ะเหมือนกรุงเทพเลยทุกที่ระยองชลบุรีพัทยาโคราชในตัวเมืองอ่ะหาดใหญ่รอระบายดังนั้นแหละไม่ทันเพราะอะไรสิ่งปลูกสร้างมันขวางทางน้ำยิ่งในกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่มีระบบผังเมืองมันก็ยิ่งเป็นปัญหาหนักเลยค่ะชาวบ้านตาดำๆเราก็รับกรรมไปแล้วกันเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะบางบานอย่างเงี้ยเสนาผักไห่ระบายน้ำแค่700ลูกบาศก์เมตรก็ท่วมแล้วเมื่อวาน 1,300 ไปแล้วเสนาบางบานชาวบ้านก็อยู่กันด้วยความเนี่ยทำใจให้ชินอย่างเมื่อวานนี้ที่ได้คุยกับคุณแม่ลูก3ที่ผักไห่บอกว่าอยากให้เหมือนสมัยปู่ย่าตายายเราเอาสักแค่เอวเอาเรือออกได้ทุกวันนี้มาทีมิดหัวบ้านช่องอยู่กันไม่ได้แล้วบ้านไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังสังเกตใต้ถุนสูงยกสูงขึ้นบันไดทีหนึ่งพออายุเยอะๆนี่อยู่ใต้ถุนเถอะน้ำมาค่อยว่ากันใต้ถุนสูงขนาดนั้นน่ะท่วมยันพื้นแล้วคิดดูดิ2เมตรกว่าทุกปีจากเครียดจนชินตอนนี้ชินแล้วแต่พอมันเน่าไม่อยากชินถ้ามันเป็นน้ำไหลผ่านก็ดีไปใช่ป่ะทุกของชาวบ้านผู้เสียภาษีและที่เราเคยรู้ว่าปลายฝนต้นหนาวปลายกันยาเข้าสู่ตุลาจะเป็นปลายฝนต้นหนาวเดี๋ยวนะปลายฝนต้นหนาวคือฝนจะเบาๆเลยใช่ป่ะจะเข้าสู่ฤดูหนาวลมเย็นๆนี่ปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมมันตกอย่างกับต้นฤดูอ่ะตอนเนี้ยเมื่อคืนตกทั้งคืนทั้งฝนทั้งฟ้าลพบุรีบ้านปุ้มอ่ะและตกเป็นพักๆด้วยนะฉันจะตกตอนบ่ายตกเลยบ่ายๆบ่ายสามมาแล้วตกชอบตกตรงโรงเรียนเลิกอ่ะโคตรจะเบื่อใครชวนมาตอนนี้ปุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันพระพิรุณและตกนิ่งๆตกนานๆนี่แค่มรสุมนะปีนี้ไม่มีพายุเข้ามานะยังไม่มีพายุลูกไหนที่ก้ามกลายมาถึงประเทศเราได้เลยแค่มรสุมเราก็จะแยกกันแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาแล้วตกบ่ายๆยาวไปจนค่ำเลิกดึกๆตกอีกนี่ดีนะเช้ามืดไม่ตกอ่ะเผลอๆเนี่ยปกติเช้ามืดตกแล้วลพบุรีบ้านปุ้มมันเป็นธรรมชาติปุ้มเข้าใจแต่ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปค่ะตอนเนี้ยไปดูวอร์รูมดีกว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศคือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะแจ้งเตือนตลอดนะคะว่าตรงไหนให้เฝ้าระวังตรงไหนที่จะเป็นยังไงวอร์รูมก็คือห้องหรือศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจที่จะมีผู้บริหารและทีมงานมาใช้ร่วมกันเพื่อวางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในสถานการณ์วิกฤตแบบเรียลไทม์นะคะเราก็จะได้ยินเวลามีเรื่องอะไรเราก็จะได้ยินว่าจะตั้งวอร์รูมนี่แหละค่ะก็คือจะรวมกันอยู่ในที่นี้เลยผู้บริหารพนักงานในตำแหน่งสำคัญเพื่อแก้ปัญหาจะได้สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพมี

ผู้บัญชาการเหตุการณ์นั้นนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าคือเมื่อก่อนวอร์รูมก็คือต้องมารวมกันที่เดียวเลยเหมือนเวลาเราดูหนังอะเวลาดูหนังฝรั่งเกิดเหตุฉุกเฉินมามีประธานาธิบดีรัฐมนตรีกลาโหมผู้บัญชาการทหารมารวมกันอยู่ในห้องเดียวกันคอยบัญชาการอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละคือวอร์รูมนะคะมีจอขนาดใหญ่ขึ้นภาพเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นวอร์รูมก็จริงแต่ว่าไม่ต้องมารวมกันแล้วค่ะเขาสามารถที่จะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีการอยู่กันคนละพื้นที่บางคนก็อยู่พื้นที่บางคนก็อยู่ที่ศูนย์บัญชาการบางคนก็ลงพื้นที่บางคนก็อยู่ที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือวอร์รูมประชุมแบบออนไลน์ก็ได้ตามสถานการณ์เป็นห้องธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้จะมีระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนี่เป็นไงใช้ภาษาอังกฤษทุกวันนี้ภาษาอังกฤษมาบ่อยมากไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือถ่ายทอดสดรับสัญญาณกันไปแล้วก็สื่อสารกันได้แบบคุยกันเลยเหมือนถ้าปุ้มคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็จะเห็นหน้าปุ้มด้วยแล้วก็โต้ตอบกันได้อาจจะมีสัญญาณดีเลยนิดนึงเนี่ยค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยก็มีวอลลุ่มของปอ

เหมือนทุกครั้งที่ฝนตกอย่างหนักเป็นเวลานานๆไม่เฉพาะแค่พัทยานะคะรวมไปถึงเมืองใหญ่ๆหลายๆที่ก็เป็นแบบนี้แหละในชุมชนเมืองอ่ะมันไม่มีทางระบายไปไหนไม่ได้มันก็อยู่แบบนี้แหละเห็นใจเลยคุณผู้ฟังขาวันนี้8โมงลุ้นน้องเนเน่กันเดี๋ยวนะก่อนไปถึงน้องเนเน่ไปดูโรงเรียนวัดตะกูอยุธยาชุมชนวัดตะกูที่บางบานน้ำขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นน้ำจากแม่น้ำน้อยเนาะน้ำเป็นเมตรอะล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะที่โรงเรียนวัดตะกูท่วมหน้าโรงเรียนแล้วขนย้ายโต๊ะเรียนอุปกรณ์การเรียนสิ่งของทำชั้นวางนั่งร้านในห้องเรียนเพื่อป้องกันความเสียหายเพราะว่าน้ำมันขึ้นอย่างรวดเร็วเขาจะมีระดับน้ำวัดเลยนะคะถ้าระบาย 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะท่วมประมาณนี้60เซนถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรจะท่วมประมาณ80เซนระบายน้ำถึง 1,800 ท่วมประมาณเมตร20ถ้าระบายน้ำถึง 2,000 เมื่อไหร่แล้วก็เมตร80นี่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำท่วมไป2เมตรกว่าเลยค่ะนี่เขาทำระดับวัดไว้เลยนะที่โรงเรียนวัดตะกูเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน14คนมีครู4คนโรงเรียนได้รับการประสานจากหน่วยงานชลประทานเกี่ยวกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าเพราะที่ผ่านมาโรงเรียนต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีมีนักเรียน14คนจริงๆหรออันนี้ไม่รู้จริงๆนะถามด้วยความเคารพมีครูตั้ง4คนเนี่ยปีนี้ช่วงแรกทางโรงเรียนก็ดีใจนะน้ำไม่มากลางเดือนสิงหาแล้วน้ำไม่มาประมาณ1วันพอรู้ว่าจะระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเท่านั้นแหละขนกันไม่ทันเลยประกาศเมื่อวานวันนี้น้ำท่วมแล้วมีเจ้าทหารเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยขนย้ายค่ะประกอบนั่งร้านให้ยกของขึ้นที่สูงมีนั่งร้านแล้วยกขึ้นข้างบนเกือบติดเพดานเนี่ยคุณผู้ฟังค่ะเหลือโต๊ะเรียนไม่กี่ตัวโรงเรียนเร่งสอนเก็บคะแนนเร่งสอนเร่งสอบเก็บคะแนนเพื่อให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะเหลืออีก1สัปดาห์คาดว่าน่าจะทันโรงเรียนน่าจะปิดก่อนที่น้ำจะท่วมสูงกว่านี้นี่ประมาณนี้เลยโรงเรียนมีนักเรียน14คนโรงเรียนกวดวิชามีนักเรียนเยอะกว่าอีกจริงโรงเรียนกวดวิชานี้จะคลาคล่ำไปด้วยนักเรียนเยอะมากปัจจุบันนี้มีกวดวิชาแบบกินนอนอยู่ที่นู่นเลยก็มีเด็กก็เยอะพูดถึงเด็กๆไปลุ้นน้องเนเน่กันเดี๋ยว8โมงนี้เขาก็จะประกาศผลแล้วเป็นผลจากคะแนนโหวตทีนี้เราดูแต่น้องเนเน่เราก็เห็นฝีมือได้ยินเสียงพลังเสียงนะคะร็อกเกอร์สาวชุดน้องเขาก็สวยนะเนี่ยไปส่องชุดน้องเนเน่กันชุดที่น้องสวมขึ้นเวทีเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเป็นเหมือนเดรสแขนกุดแต่ว่าแอบมีกางเกงข้างในเป็นผ้าไทยสีแดงค่ะน้องเนเน่บอกชุดที่ใส่โชว์ในรอบไฟนอลเนี่ยจินตนาการจากคุณแม่เลยค่ะที่อยากให้น้องเนี่ยมีลุคที่ดูมั่นใจและสง่างามนะคะเป็นโหมดแอนโทนเริ่มจากภาพในจินตนาการของคุณแม่ที่อยากให้ลูกสาวเนี่ยเปลี่ยนลุคมั่นใจสง่างามและเต็มพลังร็อกนี่ค่ะแล้วก็มีดีไซเนอร์มาพัฒนาออกแบบเลยนะแล้วก็กลายเป็นชุดโทนสีแดงคอสูงเหมือนคอจีนแล้วก็มีเข็มขัดหนังมีหมุดโลหะนี่ค่ะมีจีบที่เอวผากหน้าผ่าไปก็เจอกางเกงข้างใน

พลังแกร่งแต่นำผ้าไทยมาออกแบบผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมเชื้อสายจามอยู่ริมคลองแสนแสบใจกลางเมืองกรุงเทพถูกนำมาตีความใหม่เป็นแบบร่วมสมัยผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีนี่ค่ะแล้วก็เป็นรองเท้าจากดร.มาร์ตินเข้มพลังล็อกภาพในใจของคุณแม่สู่ดีไซน์สาวร็อกนี่ๆเข็มขัดปักหมุดสะพายสายกีตาร์ที่แบบเท่มากนะคะแล้วก็เขียนว่าที่สายกีตาร์นี่ก็มีคำว่าเน่ๆไทยแลนด์อันนี้เป็นลุคเท่ๆของน้องเน่ๆแล้วก็ไปดูคู่แข่ง9คน9ทีมที่เป็นคู่แข่งระดับพักการที่น่ากลัวที่สุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือสาวน้อยเขาชื่ออะไรไลโนเอลสาวน้อยวัย14จากรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาคนนี้เนี่ยสร้างความประทับใจมาตั้งแต่รอบแรกมาเลยค่ะแล้วก็ได้ลูกบอลสีทองโกลเด้นบัสเซอร์จากไซมอนโคเวลคนนี้ก็คือผู้จัดรายการประกวดนี่แหละได้คะแนนมาไซมอนนี่แบบปุ้มดูกรรมการคนนี้แล้วปุ้มรู้สึกว่าเขากวนอารมณ์มากนี่สาวน้อยคนนี้เป็นคู่แข่งคนสำคัญของเนเน่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นระบบทีมค่ะทีมมายากลไร้รอยต่อ5คนจากเกาหลีอันนี้สำหรับปุ้มแล้วปุ้มเดาว่าน่าจะคะแนนโหวตไม่เยอะหรอกเพราะว่าเป็นเอเชียชัดเจนมักจะไม่ค่อยได้คะแนนโหวตแต่ก็เข้ามาสู่รอบไฟนอลเหมือนกับเนเน่อันนี้เป็นทีมมายากลจากเกาหลีส่วนที่น่าสนใจก็คือโชว์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ประสานมนุษย์จะเป็นหนุ่มจีนค่ะคุมขบวนหุ่นยนต์มาออกท่าทางตามที่เขาเป็นคนกำหนดแต่ปุ้มว่าเขาน่าจะป้อนข้อมูลให้กับหุ่นยนต์มาแล้วตัวเขาต่างหากที่ต้องทำตามข้อมูลที่กำหนดแต่มันก็พร้อมเพรียงนะคะแล้วก็ดูลักษณะเหมือนกับเขาควบคุมให้หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์เลยนะคะเป็นหุ่นยนต์ที่เขาเรียกว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์พวกนี้แหละที่สามารถทำกับข้าวทำขนมได้นี่แหละมีบทบาทมากในจีนค่ะถึงขนาดที่เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองมีหุ่นยนต์เป็นหมู่บ้านหุ่นยนต์เลยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนุ่มจีนเหมือนกันค่ะที่มาโชว์ลีลาการเคลื่อนไหวการเต้นท่าทางต่างๆพร้อมเพรียงกันของหุ่นยนต์เข้ากับการเต้นของมนุษย์เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ให้ความบันเทิงค่ะแต่ปุ้มในความเข้าใจของปุ้มคือเขาโปรแกรมหุ่นยนต์มาคนต่างหากที่ต้องเต้นตามท่าที่กำหนดไว้แต่เขาก็มีท่าทางต่างๆนะคะแต่ปุ้มว่าเขาเตรียมมาแล้วแต่มันก็ดูแปลกตาแล้วก็พร้อมเพรียงอีกคนหนึ่งเป็นนักมายากลวัย21ปีจากรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาคนนี้ทำให้ไพ่ธรรมดากลายเป็นการแสดงที่ทรงคุณค่าค่ะนำไพ่มาผูกพันกับเรื่องราวชีวิตจริงนี่ก็เข้ามาด้วยฝีมือแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นทีมเต้นใส่ชุดแสงเลเซอร์เหมือนวิดีโอเกมเคลื่อนไหวได้ตื่นตาตื่นใจอันนี้ก็เป็นทีมเต้นแล้วก็มีทีมเต้นจากเกาหลีใต้เหมือนกันอันนี้ก็พร้อมเพรียง
นะคะส่วนอีกคนนึงเป็นกายกรรมสร้างความหวาดเสียวเป็นสาวชาวยูเครนแล้วก็อีกคนนึงเด็กสาววัย17จากรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาโชว์ทักษะของสุนัขฝึกสุนัขโชว์ทักษะสุนัขแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็เป็นกายกรรมแต่เป็นกายกรรมกับสุนัขเหมือนกันค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้องเน่เน่ทั้งหมดก็เป็นคู่แข่งของเน่ๆที่จะรอประกาศผลกันในช่วง8โมงเช้าวันนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะลงเอยยังไงแต่ก็อยากให้น้องได้รางวัลใหญ่กลับมามันจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเลยแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะใจคนอเมริกันได้หรือไม่เพราะว่ามีคู่แข่งคนสำคัญที่ผมบอกก็คือนักร้องสาววัย14ที่มีพลังเสียงมากเลยค่ะแล้วเธอก็เป็นชาวอเมริกันด้วยคนอเมริกันก็อาจจะโหวตไปทางนู้นเยอะกว่าน้องเน่เน่ไหมประมาณนี้แหละแต่ว่ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้แบบนี้เนี่ยด้วยฝีมือของน้องจริงแล้วเราก็ชื่นชมแล้วก็มีคนชื่นชมน้องไปทั่วโลกเหมือนกันกับเด็กสาวชาวไทยคนนี้นะคะไปดูเรื่องอื่นกันอันนี้เป็นสั่งพักงานครูพละดีเด่นระดับจังหวัดแต่กลับทำร้ายนักเรียนม.2เรื่องราวเกิดขึ้นในโรงเรียนดังที่นครสวรรค์กลายเป็นประเด็นเมื่อนางสาวเออายุ39พาเด็กชายบีวัย13ลูกชายอยู่ม.2เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์นำใบตรวจร่างกายและหลักฐานหลังจากที่ลูกชายกล่าวหาครูพละซึ่งเป็นครูที่เคยได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด

0: ครูเบิร์ดกระโหลกน้องไปไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในชั่วโมงเดียวกันเลย B ก็โดนครูคนเดิมให้เดาะลูกวอลเลย์เพื่อทำคะแนน B ก็ถามกติกาว่ากี่ครั้งครับครูถึงจะได้คะแนนครูก็สั่งให้เดาะลูกวอลเลย์ต่อไประหว่างกำลังทำตามคำสั่งครูกำหมัดต่อยเขาที่ขมับจนหน้าสะบัดเลยค่ะทำให้เกิดความกลัวมากเพราะว่าครูเนี่ยพูดในลักษณะข่มขู่อย่าไปบอกใครนะจะมีนักเลงมาทำร้ายถ้ามีเรื่องนี้ไปเปิดเผยเลยไม่กล้าพูดแต่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังโดนครูชกเขาที่ขมับคุณพ่อคุณแม่พาไปพบคุณหมอแล้วก็เขาแจ้งความค่ะนางสาวเอนำใบตรวจร่างกายของลูกชายมอบพนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมยืนยันจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ผู้ปกครองของเด็กอีกคนนึงก็แจ้งความเพิ่มเติมด้วยว่าครูตบศีรษะลูกเขาจากนั้นพันตำรวจเอกภูมิระพีพลาภูมิภูมิกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ก็เชิญผู้ปกครองของนักเรียนทั้ง2รายและครูพละเข้ามาพูดคุยเบื้องต้นแล้วก็มีประกาศจากโรงเรียนโพสต์ผ่านหน้า Facebook แสดงความเสียใจแล้วก็ระบุว่าได้สั่งพักงานครูออกจากระบบการเรียนการสอนและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนก็ไม่ได้พอใจกับเนื้อหาประกาศของโรงเรียนโดยเฉพาะการระบุลักษณะเหตุการณ์ว่าเป็นอุบัติเหตุฝ่ายผู้ปกครองยืนยันว่าเด็กทั้งสองไม่ได้มองว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นความตั้งใจครูทำให้เกิดขึ้นต้องได้รับการตรวจสอบและรับผิดชอบตามกระบวนการนางสาวเอที่เป็นแม่บอกว่าถึงแม้ว่าโรงเรียนจะสั่งพักงานครูแต่ก็ยังรู้สึกห่วงใยในความปลอดภัยและสภาพจิตใจของลูกจะถูกมองว่าเป็นแกะดำและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับนักเรียนคนอื่นขณะที่ครูพลาที่ถูกกล่าวหาก็ยังยืนยันว่ารักและเอ็นดูลูกศิษย์ทุกคนนะการทำโทษก็เป็นการหยอกล้อทำประจำไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายนักเรียนและไม่คิดว่าเด็กทั้งสองจะเข้าใจว่าเป็นการทำร้ายซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าผู้ปกครองของเด็กทั้งสองรายเนี่ยมีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับคุณครูพนักงานสอบสวนจึงรับเรื่องแล้วก็ดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย2คดีค่ะแต่เป็นความผิดและหูโทษโดยใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งการกระทำยังไม่เป็นเหตุรุนแรงให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจมีโทษปรับ 10,000 บาทส่วนการลงโทษทางวินัยและมาตรการในโรงเรียนก็อยู่ที่โรงเรียนต้นสังกัดนั่นแหละค่ะที่จะสอบปากคำเด็กผู้ปกครองครูและพยานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการกันต่อไปเนี่ยค่ะจะว่ามันเป็นธรรมดาของครูพละแต่ว่าบางทีบางคนเขาก็มองว่ามันเป็นความรุนแรงเนี่ยค่ะเอารอดูกันต่อไปนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาเราจะพบกันอีกช่วงนึง 11:00 นนะคะติดตามรอฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศด้วยกันส่วนเรื่องราวของการเสียชีวิตเป็นปริศนาของทารกวัย6เดือนเป็นแผลรอบตัวตาช้ำแต่พี่เลี้ยงบอกว่าดิ้นไปดิ้นมาผ้ารัดรอบคอจนน้องเสียชีวิตตอนนี้สืบสาวราวเรื่องอยู่เดี๋ยวมีความคืบหน้า 11:00 นจะมาเล่าให้ฟังส่งท้ายรายการกันตรงนี้อย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะคะโทรหาปุ้มได้เลย0855179025ขอบคุณอิทธิพรช่วยควบคุมเสียงขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิตราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นส สมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดี

0: สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80/100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่า
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
8: ชูประเสริฐสุขครับหลายพื้นที่ในอำเภอบางละมุงน้ำท่วมสูงหลังฝนตกหนักในพื้นที่และศิลปากรอยุธยายกบังเกอร์กันน้ำหน้าวัดชัยพัฒนารามพร้อมรับมือมวลน้ำเหนือสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
11: ย่าเล้าลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
10: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ